0: จะไม่ให้แต่ว่ามีคนทวงว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญนะฮะก็เลยขยับมาว่าอ่ะงั้นคนที่เด็กที่เกิดมาจาก birth tourism คือแบบมันก็มีบริษัทนี้จริงๆก็คือพาไปท่องเที่ยวท่องเที่ยวเสร็จปุ๊บนะฮะก
1: ็ทอดลูกเลย
0: ก็ได้สัญชาติเลยนะเออก็มองมันไม่แฟร์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคุยกันเมื่อช่วงที่แล้วนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตวุฒิทุนสถิตนะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นเรื่องของการร่วมมือกันระหว่างไทยกับเมียนมาในการจัดการภาวะมลพิษนะครับในแม่น้ำต่างๆนะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากๆแล้วก็กระทบชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากแต่ว่าก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารกันต่อคุณลิซ่ามีข่าวมาฝากใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันนะคะในอาเซียนและทั่วโลกค่ะแต่ว่าลิซ่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะที่ใครที่สนใจเนี่ยค่ะต้องฟังทางนี้เลยนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องเรียบร้อยแล้วนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราได้มีการยกระดับความเข้มข้นมากขึ้นนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มนะคะตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่นะคะเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยค่ะไปในตลาดในอาเซียนได้นะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEOs นะคะรวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกอีกด้วยนะคะเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดานะคะค่าลงทะเบียนค่ะ 59,000 บาทต่อท่านนะคะรับสมัครจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้นะคะสำหรับใครที่สนใจค่ะสามารถจด3เบอร์นี้ไว้ได้เลยนะคะเบอร์แรกค่ะ0944803076นะคะเบอร์ที่2ค่ะ0944803034และเบอร์0943966649นะคะต้องบอกว่าต้องรีบสมัครเข้ามาด่วนเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหลือ13ที่นั่งสุดท้ายแล้วค่ะ
0: ครับนะอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ไม่อยากให้พลาดกันนะครับสำหรับ CEO อาเซียนรุ่นที่3แล้วนะฮะก็รีบสมัครนะครับที่มีจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเราก็พยายามจะปรับให้ทันยุคทันสมัยนะครับมีเรื่อง AI เข้ามาด้วยนะเพราะตอนนี้ไม่มีเรื่อง AI ไม่ได้นะฮะพูดถึงเรื่อง AI
2: ค่ะ
0: ผมพาไปที่เวียดนามนะครับจากเวียดนามนิวส์นะฮะก็ตั้งแต่วันที่15สิงหาคมเป็นต้นไปอีกไม่กี่วันนะทางการของเวียดนามนะครับจะมีการประกาศนะครับบอกว่าการใช้ AI ในการศึกษานั้นจะต้องมีกรอบเรื่องของความสุจริตทางวิชาการด้วยนะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมนี้นะครับการใช้ AI ในการกระทำการที่ไม่สุจริตในการเรียนการสอนนะไม่ว่าจะเป็นการโกงข้อสอบการโกงการทดสอบการโกงการประเมินหรือการทำโกงการวิจัยเนาะคือแบบไปปรับบิดหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะถือเป็นการละเมิดจรรยาบรรณทางวิชาการอย่างร้ายแรงและสถาบันการศึกษาของเวียดนามนั้นนะครับจะต้องพัฒนากฎระเบียบเพื่อให้ครอบคลุมการใช้ AI ในทุกระดับของการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการฝึกอบรมการวิจัยการเรียนการสอนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคือที่เอาข่าวนี้มาเล่าเนี่ยจะทำให้เห็นว่าจะชวนมองว่าคือเวียดนามเขาค่อนข้างมีความทันสมัยนะคือเอาเรื่องของ AI เนี่ยเข้ามาด้วยคือปกติเนี่ยการใช้นโยบาย AI เนี่ยอาจจะมีการประกาศแบบกว้างๆหรือว่าแต่ละสถาบันเป็นคนดูแต่ว่าอันเนี้ยทางการส่วนกลางของเวียดนามเนี่ยเป็นคนประกาศเรื่องนี้เลยโดยกระทรวงศึกษาธิการและการฝึกอบรมของเวียดนามนะครับก็พูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้AI เนี่ยกับการอุดมศึกษาและสถาบันทางด้านการอาชีวศึกษาโดยมีหนังสือเวียนออกมาเมื่อวันที่30มิถุนายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้วันที่15สิงหาคมนี้นะครับซึ่งผมพาไปดูกันนิดนึงว่าเขาครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเขาบอกว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาประยุกต์ใช้ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Big Data Cloud Computing VR การฝึกอบรมนะแล้วก็เรื่องอื่นๆใดๆแม้กระทั่งการจัดการก็ตามทีเนี่ยล้วนแล้วแต่เข้าข่ายหมดเลยซึ่งจะต้องไปดูนะว่าการใช้ AI เนี่ยเข้ามาละเมิดนะฮะเรื่องของจริยธรรมต่างๆหรือเปล่าอันนี้คือข้อที่เขาบอกนะครับนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่า AI เนี่ยนะครับเขาระบุเลยว่า AI เป็นเครื่องมือสนับสนุนไม่ใช่สิ่งที่จะมาแทนที่บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นักศึกษานักวิจัยอันนี้สำคัญมากคือ AI เข้ามาช่วยได้นี่ชัดเจนเลยนะครับ AI เข้ามาช่วยได้แต่มาแทนที่ไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยตัวของคนนะที่อยู่ในการศึกษาการวิจัยเนี่ยจำเป็นจะต้องรับประกันความซื่อสัตย์สุจริตความเป็นกลางความโปร่งใสการเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาและความสามารถในการตรวจสอบและจะต้องไม่มีการบิดเบือนผลลัพธ์อันนี้ถือว่าชัดเจนมากเลยนะนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือการเอา AI ไปใช้ในการโกงในระดับต่างๆที่บอกเนาะการคัดลอกหรือ plagiarism นะครับต่างๆถือว่ามีความผิดทั้งสิ้นนะแล้วก็แจ้งให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งนะจะต้องคือเหมือนตัวนี้เป็นส่วนกลางเป็นเหมือนเป็นแผนแม่บทออกมาสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งเนี่ยจะต้องไปรับเอาแผนแม่บทเนี้ยไปออกระเบียบภายในกันเองซึ่งจะอาจจะเข้มข้นมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งคาดว่าระเบียบใหม่นี้นะครับจะทำให้การใช้ AI นั้นนะครับมีความรับผิดชอบโปร่งใสและประกันคุณภาพการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหเวียดนามไปไกลมากนะฮะ
2: นะฮะแต่ว่า AI เนี่ยคือเขามีความแบบพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและรวดเร็วมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการควบคุมไว้แบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็ต้องรีบทำเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะควบคุมทีหลังยากนะฮะ
0: คือมองการไกลมากอ่ะก็คือทันท่วงทีอ่ะนะอันนี้ก็ต้องชมเขานะเวียดนามนี่ตอนหลังนี้ก็มีอะไรที่ว้าวมากๆแล้วก็โปรเกรสซีฟมากในหลายเรื่องครับ
2: ถูกต้องค่ะนะคะจาก AI นะคะมาปิดท้ายช่วงนี้พาไปดูเรื่องของกินกันบ้างดีกว่านะคะ Time Out Magazine นะคะก็เป็นสื่อด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์นะคะเขาก็ได้มีการเปิดเผยผลการจัดอันดับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดนะคะหรือว่าอาหารริมทางที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ถูกต้องค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่สูงเท่าที่คิดไว้แต่ว่าติดแน่นอนนะคะยังอยู่ในท็อป10อยู่นะสำหรับกรุงเทพนะคะอยู่อันดับ9ของโลกนะคะด้วยคะแนนความพึงพอใจจากผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ที่ 56% นะคะแต่ว่าสำหรับเมืองที่มีสตรีทฟู้ดที่ได้รับความพึงพอใจที่สุด10อันดับแรกนะคะอันดับ1เนี่ยค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณพูดถึงเวียดนามนะคะก็คือโฮจิมินห์นะคะประเทศเวียดนามใช่นะคะได้คะแนน 63% รองลงมาคือกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียนะคะได้คะแนน 62% นะคะจาการ์ตาอินโดนีเซียนะคะได้รับคะแนน 59% ไทเปไต้หวันนะคะได้ 59% เม็กซิโกซิตี้จากประเทศเม็กซิโกได้คะแนน 58% นะคะขณะที่มะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะคะได้ 58% ฮานอยนะคะกลับไปที่เวียดนามได้ 57% โยฮันเนสเบิร์กนะคะจากประเทศแอฟริกาใต้ 56% นะไม่แน่ใจว่าใครเคยไปไหมนะ
0: คือออกไปกินได้ใช่ไหม
2: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
0: ออกไปนั่งกินข้างถนนได้ใช่ไหม
2: เออนะคะได้อันดับ8ไปนะคะกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกไปก็ได้ไปอันดับที่9นะคะแล้วก็อันดับที่10ก็คือมุมไบประเทศอินเดียนะคะได้ 55% ไปนะคะสำหรับเกณฑ์ในการประเมินนะคะก็จะวัดจากมุมมองของคนท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในเมืองนั้นๆนะคะไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะนะคะโดยให้คะแนนตามหัวข้อต่างๆอย่างเช่นความคุ้มค่าราคาที่เข้าถึงนะคะรวมถึงคุณภาพของอาหารเป็นต้นนะคะซึ่งภายหลังการเปิดเผยผลสำรวจดังกล่าวเนี่ยสื่อเวียดนามก็มีการรายงานว่านี่โฮจิมินห์นะคะได้แซงหน้ากรุงเทพและสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางด้านอาหารชื่อดังในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ได้ขึ้นครองอันดับ1ในการจัดอันดับเมืองแห่งอาหารริมทางหรือสตรีทฟู้ดระดับโลกของ Time Out Magazine เป็นครั้งแรกนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าหากนับเฉพาะการจัดอันดับของ Time Out ในหมวดของสตรีทฟู้ดครั้งนี้เนี่ยใช่ถือว่าเป็นครั้งแรกในการจัดอันดับของเวียดนามที่ขึ้นมาอันดับแรกนะคะเป็นครั้งแรกแต่ว่าถ้าหากนับรวมในหมวดของ Best Food Cityหรือเมืองที่มีอาหารดีที่สุดในโลกเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่สตรีทฟู้ดอย่างเดียวนะคะก็มีการจัดอันดับมาต่อเนื่องหลายครั้งมาแล้วก็เวียดนามก็ติดอันดับตรงนั้นมาหลายปีแล้วนะคะกรุงเทพเองเนี่ยก็ได้อันดับต้นๆของตารางเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของสตรีทฟู้ดเราอาจจะยังอยู่ในอันดับที่9แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของ Best Food Cities เนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยก็มีติดอันดับต้นๆมาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะเผื่อใครอยากจะไปท่องเที่ยวเรื่องของแนวสตรีทฟู้ดนะคะลองดูการจัดอันดับตรงนี้ได้ค่ะ
0: น่าสนใจนะครับแต่ว่าก็ต้องดูหลายๆอย่างประกอบกันเนาะเพราะอย่างที่บอกที่คุณลิซ่าพูดเนี่ยคือไม่ใช่นักท่องเที่ยวใช่ไหมแต่เป็นคนมองถูกไหม
2: ถูกต้องค่ะเป็นคนท้องถิ่นเป็นคนให้อันดับไปเป็นคนจัดอันดับจากตรงนั้น
0: ใช่ซึ่งเขาอาจจะรู้ว่าเฮ้ยย่านนี้ปลอดภัยย่านนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้สะอาดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะว่าอย่างไม่ใช่ว่าทุกร้านที่จะดีเหมือนกันหมดเนาะ
2: ใช่ค่ะแล้วในแง่ของการไปท่องเที่ยวแบบถ้าเราไปแบบนักท่องเที่ยว

0: เดียวเนี่ยเราอาจจะเข้าไม่ถึงแหล่งที่เขาแรงกิ้งอันดับสูงๆแบบนั้นได้นะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะกลับมาในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณกฤตกันนะคะเรื่องของดีเดย์สิงหาคมนี้ค่ะไทยกับเมียนมานะคะจะถกวิธีแก้มลพิษในแม่น้ำกกค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าฉันโชคดีอะไรขนาดนี
4: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง
5: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดีค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะวันนี้ประเด็นเรื่องของ D-Day สิงหาคมนี้นะคะไทยเมียนมาถกวิธีวิกฤตนะคะวิธีแก้วิกฤตพิษน้ำกกนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
7: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีค่ะคุณกฤต
8: สวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเลยครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปคุยกันเรื่องของวิธีแก้นะคะวิกฤตมลพิษในแม่น้ำกกกันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะขอเรื่องของคำถามและของรางวัลค่ะ
8: ครับผมคำถามนะครับแม่น้ำสายหลักในจังหวัดเชียงรายนะครับที่มีปัญหาหนักวันนี้นะครับมีทั้งหมดกี่สายนะครับก็คือ A 4 สายแล้วก็ B 3 สายครับรางวัลเป็นชาจากเมียนมาครับ
0: อืมนะคะชอบมากเลยชาจากเมียนมาอร่อยมากๆเลยนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันนะคะสำหรับคำถามนะคะขออนุญาตทวนคำถามกับพูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะคำถามค่ะแม่น้ำสายหลักที่มีปัญหาในจังหวัดเชียงรายนะคะมีกี่สายนะคะ A มี4สาย B 3สายนะคะใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบ A หรือ B มานะคะพร้อมกับชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะคะมาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยนะคะ4689399นะคะเบอร์4689399ค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันอีกทีนึงนะคะวันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
8: ครับผม
9: เชิญเลยครับ
8: ครับผมก็มีแฟนคลับที่จากเชียงรายนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพแล้วก็คุยกันถึงเรื่องเมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะครับโทรศัพท์มาที่บ้านก็โทรมาคุยถึงเรื่อง
9: โอ้โหครับ
0: exclusive มากเลย
8: ก็เขาก็บ่นถึงเรื่องของภาวะมลพิษในแม่น้ำกกนะครับผมก็บอกมันไม่ใช่สายเดียวนะครับที่มีปัญหาวันนี้หลายสายทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าจังหวัดเชียงรายเนี่ยถือว่าเป็นจังหวัดเหนือสุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีแม่น้ำหลายสายมากนะครับที่เราทราบกันก็คือเราจะได้ยินกันบ่อยก็คือแม่น้ำกกนะครับที่ผ่านเชียงรายนะผ่านตัวจังหวัด

0: ก็อีกแม่น้ําอีกตัวอีกสายหนึ่งที่เคยมีปัญหาหนักก็คือมีถึงน้ําท่วมแล้วก็ในอำเภอแม่สายนี่ก็แทบจะพังนะครับเพราะว่าขนเอาพวกมลพิษต่างๆรวมทั้งดินนะครับแล้วก็เศษซากของไม้อะไรต่างๆไหลลงจากภูเขามาท่วมอำเภอแม่สายจนเละนะครับอันนั้นก็คือแม่น้ำสายนะครับแล้วอีกแม่น้ำสายหนึ่งที่มีปัญหามากๆก็คือแม่น้ำลวกนะครับซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินแม่น้ำลวกนะครับแต่คนเชียงรายน่าจะรู้จักนะครับเขาเรียกกันว่าศพลวกนะครับศพลวกนี่ก็คือปากทางออกแล้วก็ทำให้ก่อกำเนิดไอสามเหลี่ยมทองคำนะครับก็คือแม่น้ำสามสายมาสบกันที่ตรงกันข้ามกับที่ฝั่งอำเภอเชียงแสนแล้วก็ตรงฝั่งตรงข้ามของเราเรียกว่าห้วยพึ่งนะครับที่เป็นจุดที่ตั้งคาสิโนในวัดปัจจุบันนี้นะครับตรงนั้นก็เป็นสามเหลี่ยมทองคำหลายคนคงเคยไปถ่ายรูปนะครับแม่น้ำลวกเนี่ยมันมาจากทางฝั่งของเมียนมาโดยตรงนะครับไหลมาจากทางลักฉานนะครับตอนเหนือของลักฉานแล้วก็ไหลเรื่อยมาแล้วมาลงมาที่ท่าขี้เหล็กนะครับผ่านตรงนั้นแล้วก็ไหลไปลงไปบรรจบกับแม่น้ำสายกับแม่น้ำโขงที่ศพลวกอย่างที่บอกแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแม่น้ำอีกหลายสายในจังหวัดเชียงรายที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักนะครับแต่จะเล่าสู่กันฟังก็คือมีแม่น้ำอิงนะครับแม่น้ำอิงนี่เป็นแม่น้ำที่แปลกมากเพราะไหลจากใต้ขึ้นเหนือนะครับส่วนใหญ่แล้วแม่น้ำนี่จะไหลจากเหนือลงใต้นะครับแต่อันนี้ก็คือจากใต้ขึ้นเหนือแสดงว่าทางเหนือทางใต้ตรงนั้นเนี่ยมันมาจากจังหวัดน่านนะครับเป็นมาจากภูเขาเทือกเขาตรงนั้นจังหวัดน่านแล้วก็ไหลผ่านอำเภอจังหวัดพะเยาเมื่อก่อนเป็นอำเภอพะเยาเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดพะเยามาหลายสิบปีละนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆอยู่ยังเป็นอำเภอพะเยาอยู่นะครับแล้วก
1: ็ครับผมเพิ่งทราบเนี่ยเป็นความรู้ผมความรู้ใหม
0: ่ครับเมื่อก่อนนี้เป็นหนึ่งในจังหวัดก็หนึ่งในอำเภอของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาก็อยู่ใกล้กับอำเภอแม่ใจแล้วก็ห่างจากอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ประมาณสัก11กิโลอันนั้นก็ไหลผ่านมาเรื่อยมาจนกระทั่งมาลัดเลาะไปลงที่ดอกคำใต้นะครับแล้วก็ไปอำเภอเทิงนะครับแล้วหลายจากเทิงนี้ก็มาผ่านบ้านศรีร่อนชัยบ้านศรีร่อนชัยก็คือเป็นบ้านของชนกลุ่มลือนะครับชาวลือแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็แล้วก็จะไหลลงไปนะครับผ่านอำเภอเวียงแก่นแล้วก็ลงไปสู่อำเภอสู่แม่น้ำโขงที่อำเภอเชียงของนะครับตรงนั้นนะครับนี่ก็คือแม่น้ำอิงซึ่งแม่น้ำอิงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับไอ้มลพิษเลยเพราะมันอยู่ในประเทศไทย 100% นะครับเพราะงั้นนี่คนที่ใช้ดื่มกินแม่น้ำอิงอยู่นะครับหลายอำเภอเนี่ยก็คงจะสบายใจได้แล้วก็มีแม่น้ำอิงยังมีส่วนหนึ่งเนี่ยไหลลงกว้านพะเยานะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็ยังมีอีก2เส้นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือแม่น้ำจันกับแม่น้ำลาวนะครับซึ่งเราแม่น้ำจันก็คือต้นกำเนิดอยู่ที่บนดอยแม่สลองนั่นแหละครับเนี่ยทินเด็กที่สมัยเด็กๆผมอาศัยอยู่เนี่ยครับ
1: อ๋อครับ
0: ครับเป็นภูเขาแล้วก็ไหลลงมาจากแม่สลองเนี่ยไหลเลื่อยมานะผ่านอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็ลงมาจนถึงอำเภอแม่จันนะครับแล้วก็ไปบรรจบกับแม่น้ำกกนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็ตรงนั้นแม่น้ำกกก็แน่นอนแหละมันก็ไหลลงแม่น้ำโขงนั่นแหละนะครับแม่น้ำกกก็สุดท้ายปลายทางก็อยู่ที่แม่น้ำโขงนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็แม่น้ำลาวเนี่ยนะครับแม่น้ำลาวนี่มาจากทางฝั่งของอำเภอแม่สวยนะครับเวียงป่าเป้าตั้งแถบนั้นนะครับไหลลงมานะครับแล้วก็ผ่านอำเภอแม่ลาวนะครับแล้วก็ลงไปซึ่งแม่น้ำลาวเนี่ยสั้นๆนะครับแม่น้ำลาวนี่ก็ประมาณสักร้อยเศษๆ100กิโลเมตรเศษๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไหลลงไปสู่แม่น้ำโขงเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ถึงบอกว่าทุกๆแม่น้ำที่อยู่ในประเทศในภาคเหนือของประเทศไทยเราเนี่ยก็คือทางจังหวัดเชียงรายเนี่ยเยอะมากนะครับแต่แม่น้ำที่มีปัญหามากๆเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางฝั่งของทางฝั่งของลัดฉานนะครับที่ประเทศเมียนมาถามว่าผลที่ทางฝั่งของท่านพลเอกอาวุโสเมียนรายประธานาธิบดีเมียนมาเนี่ยมาแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเซ็น MOU กันนะครับ

0: TOR กันเนี่ย3ฉบับนะครับ1ในฉบับที่สำคัญที่สุดก็คือนี่แหละครับก็คือฉบับที่ตั้งคณะทำงานร่วมกันด้านการจัดการคุณภาพน้ำนะครับหรือว่า Joint Working Group นะครับขึ้นมาเพื่อที่จะมาช่วยกันนะครับในระยะเวลา3ปีนะครับช่วยกันตรวจสอบคุณภาพน้ำนะครับโดยการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยจากแม่น้ำแม่น้ำทั้ง3สายก็คือทั้งแม่น้ำโกกแม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำสายนะครับก็คือทั้ง3สายนี้ที่ริมตลิ่งนะครับเก็บริมตลิ่งแล้วก็ริมชายแดนของทั้งเมียนมาและฝั่งไทยนะครับ2ฝั่งโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ในการตรวจสอบนะครับเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมของลุ่มแม่น้ำด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับว่าตอนนี้จะมีการทำTOR กันแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องมีการตรวจนะครับพวกสารหนูสารตะกั่วแคดเมียมต่างๆนะครับที่เป็นโลหะหนักต่างๆเนี่ยนะครับร่วมกันนะครับทำโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และข้อดีของการทำข้อเสนอในครั้งนี้ก็คือเขาดึงเอาผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกนะครับก็คือจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาดูแลช่วยสนับสนุนด้านเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็น ข้อที่ดีแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องทราบว่าที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเราจะไปโทษทางฝั่งของเมียนมาก็ไม่ได้นะครับก็เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตของชนชาติพันธุ์ที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับตรงนั้นมีหลายกลุ่มทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่าเอ่ยชื่อดีกว่านะครับเดี๋ยวจะไปรบกันนะครับก็ถือว่าเป็นกลุ่มของชนชาติพันธุ์ที่อยู่แถบนั้นเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็การขุดเอาแร่ต่างๆที่เกิดขึ้นในแม่น้ำนะในข้างๆแม่น้ำต่างๆที่อยู่ทางเหนือของประเทศไทยเราที่อยู่ในรัชฉานเนี่ยแล้วเอามาถลุงนะครับแล้วก็เขาก็อาจจะใช้สารเคมีต่างๆหรือว่าที่มันไม่เหมาะสมนะครับก็ไปสกัดเอาแร่นะครับเอาแฮฟวี่แร่เอิร์ธเนี่ยนะตรงนั้นทำให้สารเหล่านั้นเนี่ยก็ไหลกลับเข้าสู่ในแม่น้ำแล้วก็ไหลลงมาสู่ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่เราเห็นนะครับเราเห็นเนี่ยเราเห็นแค่ปลายทางนะครับมันเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปสู่ไปจัดการหรือว่าไปร่วมกันทำในประเทศเขาได้เพราะมันถือว่าเป็นเขตอาณาบริ
1: เวณใต้เขาครับ
0: ที่เป็นใต้ของเขาเพราะงั้นเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงว่าส่งข้อความต่างๆไปบอกเขาแต่รัฐบาลเมียนมาเองก็ทำอะไรไม่ได้มากนักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีข้อจำกัดค่อนข้างจะเยอะดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพอมีMOUฉบับนี้เกิดขึ้นเนี่ยผมถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
1: มากมากมากครับ
0: มากครับมากๆเลยนะครับแล้วก็อีก2ฉบับก็คือ MOU ด้านแรงงานนี่ก็เป็นข่าวดีเหมือนกันก็คือเขาจะมีการเข้ามาจัดการเรื่องของแรงงานข้ามชาติของจากเมียนมาเนี่ยโดยการแก้ปัญหาเรื่องแรงงานผิดกฎหมายเรื่องสแกมเมอร์ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นกันแล้วอีกการนึงก็ที่เป็น MOU ที่ทางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาเซ็นกันในวันนั้นก็ยังมีเรื่องของการร่วมมือทางเทคโนโลยีอวกาศนะครับหรือว่าการใช้ดาวเทียมนะฮะการภาพถ่ายดาวเทียมการสำรวจโลกทางด้านสันตินะครับต่างอย่างเงี้ยมาใช้ในการเสริมตัวสารสนเทศนะครับแต่ในการแก้ไขปัญหาPM 2.5 นะครับหรือก็จุดความร้อนหรือว่าฮอตสปอตนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีเช่นเดียวกันทั้ง3ฉบับนี้ผมให้ความสำคัญกับฉบับแรกนี่มากที่สุดนะครับเพราะว่าผมโตในจังหวัดเชียงรายแล้วได้กินน้ำกินได้กินปลาในแม่น้ำนะครับตอนนี้ก็ชักกระเสียวๆอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ดูผมเห็นสภาพปลาที่จับมาได้คือแบบมันดูแบบเอเลี่ยนมากคือดูน่ากลัวมาก
0: สภาพในที่จะให้เรามาฆ่าเอามาแกงกินได้
1: เหมือนสัตว์ประหลาดอ่ะคือมันไม่ได้อ่ะแล้วก็ปัญหานี้มันแก้ปัญหาประเทศเดียวไม่ได้น้องจริงแล้วจริงแล้วทางต้นน้ำก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะ
0: ใช่ครับมันต้องช่วยกันแก้ทั้งสองฝั่งนะครับ
2: ซึ่
0: งถือว่าเป็นข่าวดีที
1: ่มิตรหมายที่ดี
0: แต่ทั้งมิตรหมายที่ดีเพราะความท้าทายที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศของเขาของเราเองเราก็แน่นอนเนี่ยเราได้รับผลกระทบปลายน้ำนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการถือว่า ความร่วมมือตรงนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่า
2: จะ
0: ทำมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบนะครับ
1: ก็หวังว่าจะดีหวังว่าจะดี
0: เราหวังว่าจะดีแล้วก็มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะอาจารย์เนาะ
2: ค่ะค่ะ
1: เฉลยคำถาม
0: ครับครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าหากว่าไอ้น้ำต่าง

0: น้ำสายแล้วก็แม่น้ำลวกแล้วก็แม่น้ำโขงนะครับก็สี่สายครับ
1: ค่ะนะคะเพราะฉะนั้น A คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับใครที่ตอบ A เข้ามาเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดี3รางวัลด้วยกันนะคะเช้านี้ก็ต้องขอบคุณคุณกริชมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณกริชอึ้งวิทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะเจอกันในรายการ Good Morning อาเซียนทุกๆวันพฤหัสบดีแบบนี้ละค่ะ
2: แล้วคุณลิซ่ามีสมาชิกมาลาด้วย
1: สวัสดีค่ะน้องโถแนะนำน้องหน่อย
2: วนเวียนอยู่เนี่ยนะ
1: นะคะ
2: วันนี้หมดเวลาแล้ว
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะเราสองคนและหนึ่งตัวนะคะลากัน
2: น้องมะลิน้องมะลิ
1: น้องมะลินะคะลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569นะคะอยู่กับคุณณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้า1หนังสือพิมพ์กันเช่นเคยนะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางเว็บไซต์นะคะรวมไปถึงทางแอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: หลากหลายเรื่องราวนะครับที่อยู่หน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับประเด็นแรกที่เราจะพูดคุยกันนะครับแล้วก็อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับนั่นก็คือพระราชกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววานนี้ครับวานนี้เป็นวันแม่แห่งชาติมีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ทุกฉบับครับทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน12สิงหาคมในหลวงพระราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระพันปีหลวงขณะที่นายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมทั่วไทยจิตอาสาประชาชนร่วมกันทำความดีบริจาคโลหิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลครับก็เป็นพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับส่วนไทยรัฐเองมีภาพนะครับมีภาพวันแม่ครับเป็นภาพของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลโพสต์เฟซบุ๊กภาพครอบครัวก็มีนายชวลัตชาญวีรกูลอดีตรองนายกรัฐมนตรีบิดาแล้วก็นางทัศนีชาญวีรกูลมารดานายมาศถวินชาญวีรกูลน้องชายแล้วก็นางอนินรัตน์นิติสาโรจน์น้องสาวอยู่พร้อมกันพร้อม

0: หน้านำพวงมาลัยมากราบนางทัศนีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ครับ
1: มากันที่เรื่องของข่าวใหญ่แล้วก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับก็คือเรื่องของปืนค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะก็กลายเป็นดราม่าเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านและผู้สื่อข่าวก็เลยถามนะคะว่าถ้าหากว่าโจรเข้ามาในบ้านเราสามารถยิงโจรได้หรือไม่นายกก็ตอบว่าไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นก็เลยทำให้มีหลายฝ่ายค่ะออกมาบอกว่าจริงๆแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะคะดูว่าพฤติการในการก่อเหตุโดยการที่จะต้องยิงโจรที่เกิดขึ้นในบ้านเนี่ยยิงไปด้วยเหตุผลอะไรค่ะเพราะว่าก็จะมีเรื่องของการป้องกันตนเองอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานตอนช่วงเช้าค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นะคะนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ได้เป็นการเข้าใจผิดเพราะว่าหลักการก็คือพยายามให้ทุกคนคิดว่าอาวุธปืนนั้นไม่ได้มีประโยชน์ต่อใครถ้าหากว่าถูกใช้ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัยควรแก่เหตุแล้วก็แต่ก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตัวเองหรือว่าไม่พิสูจน์โดยตำรวจนะคะหากเกิดเหตุยิงคนมาประสงค์ร้ายก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อนแล้วก็ไปพิสูจน์ตัวเองในศาลแต่ว่าอาจจะไปสื่อสารแบบสั้นๆไปค่ะทำให้เกิดการเข้าใจผิดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาค่ะว่าจากการที่มีรายงานนะคะว่ารายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยมีการแจ้งครอบครองปืนในบัญชีทรัพย์สินโดยพบว่าคนที่มีปืนมากที่สุดคือนายอนุชาสะสมทรัพย์40กระบอกค่ะคุณสดชาติชมกลิ่นมี12กระบอกคุณชาดาไทยเศษมี23กระบอกนะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านที่ครอบครองปืนด้วยรวมไปถึงคุณจ๋าธนนท์นิรามิตรภรรยาของนายกรัฐมนตรีก็ครอบครองปืนอยู่1กระบอกค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการไปแล้วนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นคนในพรรคภูมิใจไทยจะต้องไม่พกพาปืนออกจากบ้านเพราะนอกเหนือในเรื่องของคดีความแม้ว่าคุณจะไปต่อสู้ได้ก็ตามแต่ว่ายังมีเรื่องจริยธรรมของการเป็นนักการเมืองอยู่ด้วยนะคะมากันที่พาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะอยู่ในมติชนอนุทินสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกหรือใบอนุญาตปืนชี้ครบ3ปีให้ยื่นต่ออายุใหม่ปกรณ์เจาะออกกฎกระทรวงพรรคประชาชนปี้กกต.เส้นเงิน 800,000 เคลียร์ให้ชัดไร้เอี่ยวหัวสว.ฉลองไม่เครียดนอนคุกคืนแรกก็จะรวมประเด็นอื่นๆในการเมืองไปด้วยนะคะส่วนที่บอกว่า10ล้านกระบอกนี้คือจำนวนปืนที่มีในประเทศไทยมากที่สุดในอาเซียนค่ะ
0: ขณะที่พรรคภูมิใจไทยเองก็เสือปืนไวนะครับร่างกฎหมายควบคุมปืนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้ครับนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานคณะทำงานด้านกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเตรียมร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธปืนเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมโดยมีประมาณ100มาตราครับสำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดหลักไว้24ข้อในการแก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืนพุทธศักราช2490โดยให้เหตุผลว่าพรบ.อาวุธปืนได้ใช้บังคับโดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหลายมาตราไม่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปก่อให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติของผู้ครับใช้กฎหมายรวมถึงส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับภาพการปัจจุบันแล้วก็สร้างความปลอดภัยต่อประชาชนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองนางสาวสิริภาอินทรวิเชียรรองโฆษกพรรคนะครับได้กล่าวถึงแนวทางแก้ปัญหาอาวุธปืนของนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายกออกมายืนยันให้สัมภาษณ์ให้ดูดีว่าจะมีกฎหมายใหม่จะห้ามไม่ให้ผู้ครอบครองปืนนำปืนออกจากบ้าน 100% แม้แต่นักกีฬายิงปืนก็ต้องฝากปืนไว้ที่สนามซ้อมเท่านั้นหรือแม้แต่โจรขึ้นบ้านก็ห้ามยิงจะใช้ปืนป้องกันตัวเองอยู่ในบ้านก็อาจทำไม่ได้นั้นนะครับก็อยากจะให้นายกใช้สติปัญญาในการผลักดันร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนใหม่อย่างรอบคอบควบคุมอาวุธปืนได้อย่างมีเหตุผลและก็อย่างเหมาะสมมากกว่าการใช้เพียงอารมณ์ช่วงขณะจนไปลดทอนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกป้องตัวเองและโอกาสทางการกีฬาครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะครับบอกว่าเกาไม่ถูกที่คันประชาธิปัตย์ชะยับรัฐบาลเซตซีโร่ปืนแล้วก็มีประเด็นพาดหัวรองต่อมานะครับบอกว่า ่อใบป.4ครอบครองทุก3ปีเป้าหมายกว่า10ล้านกระบอกหนูแจงปมยิงโจรในบ้านผิดรัฐบาลลุยจัดระเบียบปืน10ล้านกระบอกอนุทินขู่นักการเมืองพกปืนโดนหนักรับสื่อสารสั้นไปนิดยิงโจรในบ้านผิดย้ำเจตนาให้ทุกคนอยู่ไกลปืนครับ
1: ขณะที่ทางตำรวจก็ออกมาชี้แจงอธิบายถึงข้อกฎหมายนะคะเพราะว่าคนก็ยังสงสัยว่าถ้าหากมีการบุกรุกบ้านจะยิงได้เลยหรือเปล่าผิดกฎหมายหรือไม่พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะคะอธิบายเกี่ยวกับข้อกฎหมายโดยระบุว่าการที่หลักกฎหมายค่ะออกมาระบุเกี่ยวกับการยิงผู้เสียชีวิตจากการที่มีคนเข้ามาตั้งใจที่จะบุกรุกและเกิดเหตุภายในบ้านสรุปผลทางกฎหมายนั้นตกลงนั้นผิดหรือเปล่านะคะซึ่งกระบวนการกฎหมายค่ะจะต้องมีการสืบสวนพยานหลักฐานข้อเท็จจริงที่ปรากฏและส่งอัยการเพื่อที่จะพิจารณาต่อไปนะคะด้วยหลักกฎหมายการที่คนร้ายเข้าไปในบ้านไม่ได้มีหลักการว่ายิงได้ทุกกรณีและผู้ที่ยิงผู้บุกรุกภายในบ้านเจ้าของบ้านจะต้องผิดในทุกกรณีแต่หัวใจสำคัญค่ะอยู่ที่พฤติการขณะเกิดเหตุถ้าหากผู้บุกรุกเข้ามาในเวลากลางคืนเข้ามาใกล้ตัวไม่ยอมหยุดเมื่อถูกทักถามมีพฤติการที่ทำให้เจ้าของบ้านเชื่อว่ามีเหตุการณ์ที่น่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินซึ่งข้อเท็จจริงนี้ค่ะจะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้าหากว่าเป็นการตอบโต้โดยชอบนะคะหรือว่าสมควรแก่เหตุหรือไม่แต่ในทางกลับกันค่ะถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์โดยที่ทางอีกฝั่งนึงนั้นออดไปแล้วนะคะแต่ว่าฝ่ายเจ้าของบ้านเดินตามออกไปและก่อเหตุนั้นก็จะทำให้พิจารณาในอีกรูปแบบหนึ่งดังนั้นค่ะไม่จำเป็นต้องมองสองขั้วว่ายิงได้หรือยิงไม่ได้แต่ที่สำคัญก็คือประชาชนมีสิทธิ์ที่จะป้องกันตัวเองตามที่กฎหมายรับรองซึ่งก็จะมีกระบวนการในการสืบสวนสอบสวนนะคะและเหตุการณ์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในบ้านหรือนอกบ้านก็ต้องพิจารณาพฤติการทั้งหมดขณะเกิดเหตุค่ะขณะเดียวกันนะคะเรื่องของนายฉลองค่ะเมื่อวานนี้ก็มีรายงานนะคะว่าหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะคะคืนแรกนายฉลองก็สามารถกินข้าวได้ตามปกติปรับตัวได้แล้วก็พบว่าเรื่องของโรคประจำตัวมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อยมียาประจำตัวติดตัวมาด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ดูแลเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปค่ะเวลากลางคืนก็ต้องใช้ยานอนหลับเนื่องจากว่าเป็นคนปกติแล้วนอนกลางวันนะคะส่วนการเยี่ยมญาตินะคะญาติที่จะเข้ามาเยี่ยมหรือพบกับทนายความหลังกักโรค5วันค่ะก็สามารถเข้าเยี่ยมได้ในวันที่17สิงหาคมซึ่งเมื่อวานนี้ทางครอบครัวของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้นิมนต์พระสงฆ์มาเชิญดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุด้วยค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะหนูลั่นห้ามพกทุกคนจัดระเบียบปืนคุมเข้ม10ล้านกระบอกแจงยิงโจรในบ้านผิดไม่อยากให้ใกล้อาวุธเร่งดันแก้กฎหมายเข้าสภาเล็งต่อใบอนุญาต3ปีนอนคุกคืนแรกหลับไม่ลงฉลองเครียดรัฐมนตรียุติธรรมราชทัณฑ์ยันไร้สิทธิพิเศษเหนือคนอื่นฉลองเลี้ยวแรงผู้ต้องหาปลุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับนอนคุกคืนแรกหลับยากเพราะติดนอนกลางวันต้องพึ่งยานอนหลับเปิดเมนูมื้อแรกข้าวแกงป่าไก่หน่อไม้ไข่ต้มด้านกรมราชทัณฑ์ยันแม่เจ้าตัวเคยเป็นผู้คุมนักการเมืองมาก่อนแต่ไร้สิทธิพิเศษยึดระเบียบปฏิบัติเท่าเทียมทุกรายรัฐมนตรียุติธรรมย้ำชัดคุมขังตามขั้นตอนปกติไม่มียกเว้นแม้เป็นนักการเมืองชื่อดังญาติเตรียมเข้าเยี่ยม17สิงหาคมค่ะ
0: ส่วนเรื่องของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับก็ขยายเวลาปิดเรียนยาวเลยแหละครับไปจนถึง31สิงหาคมก็เมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีประกาศเรื่องกำหนดการเปิดเรียนและแนวทางปฏิบัติในการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติดังนี้ครับให้นักเรียนหยุดเรียนเพิ่มเติมทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่17สิงหาคมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนปรับการเรียนการสอนแบบออนไซต์เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของออนไลน์ 100% ตั้งแต่18ถึง31สิงหาคมวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติในรูปแบบออนไซต์ในวันอังคารที่1กันยายน2569เลื่อนการสอบปลายภาคเรียนจากเดิมวันที่14ถึง18กันยายนเปลี่ยนเป็นวันที่21ถึง25กันยายนครับในระหว่างที่นักเรียนอยู่ที่พักอาศัยก็ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับแล้วก็ติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยและในระหว่างที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานณที่พักอาศัยก็ให้ลง

0: งเวลาปฏิบัติงานนะครับในระบบ My Office หัวข้อลงเวลาเข้างานก็ภายในเวลา 8:30 น.แล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารการมอบหมายการทางออนไลน์ของโรงเรียนแทนนะครับก็เป็นประกาศล่าสุดของเทพสิรินทร์นนทบุรีพาดหัวข่าววันนี้ไทยรัฐครับประเด็นนี้บอกว่าเทพนนปิดยาวออนไลน์ถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเหยื่อ13รายพ้นวิกฤตโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีประกาศหยุดเรียนเพิ่มเติมจากเดิมจะเปิดวันที่17สิงหาคมก็เลื่อนออกไปนะครับให้เป็นการเรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึง31สิงหาคมแทนครับ
1: พักกันครู่นึงค่ะช่วงหน้าไปดูเรื่องกงสอบกันค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวนะครับยังมีประเด็นเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะครับเพราะว่าข้อสรุปที่นายปกรณ์ดินประพันธ์ได้มีการสรุปไว้เสนอกับนายกรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้มีการออกมาเผยแพร่นะครับพบว่ามีปัญหาทุกขั้นตอนของการจัดสอบครั้งนี้เลยแหละครับความคืบหน้าการสอบสวนตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นพบว่าเมื่อ12สิงหาคมคือเมื่อวานนี้ครับมีรายงานว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงและก็กฎหมายกรณีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี68ซึ่งมีนายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดพิเศษที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะได้เสนอรายงานผลสอบดังกล่าวถึงนายอนุทินแล้วเมื่อวันที่6สิงหาคมครับผลการตรวจสอบดังกล่าวมีรายละเอียดสำคัญบอกว่าพบช่องว่างที่เอื้อต่อการทุจริตและลักษณะที่อาจจะขัดต่อกฎหมายเกือบทุกขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดอัตราว่างการอนุมัติจัดสอบการจัดทำ TOR การจัดหาผู้รับจ้างการจัดสอบและตรวจคะแนนการประมวลผลไปจนถึงการเรียกบรรจุและการดำเนินการหลังพบขบวนการทุจริตคณะกรรมการพบว่ากกลางครับอนุมัติอัตราว่างสำหรับการสอบ 8,545 อัตราเท่านั้นครับแต่ว่ามีการบรรจุไปจริงๆถึง 15,520 อัตราจึงเสนอให้ตรวจสอบว่าการบรรจุเกินอัตราดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ส่วนการจัดทำ TOR ก็พบว่ากสท.มอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นผู้จัดทำ TOR และกำหนดให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบการสอบในลักษณะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างไรก็ตามเอกสารผลสรุปดังกล่าวคณะกรรมการเห็นว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่ทำให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.พ้นจากความรับผิดชอบตามกฎหมายไปได้ครับเนื่องจากจะมีหน้าที่กำกับและรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดสอบนอกจากนี้ยังพบว่าผู้รับจ้างนำงานการตรวจสอบไปให้ผู้รับจ้างช่วงดำเนินการมีการทำสำเนาข้อมูลสอบเพิ่มอีก1ชุดซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นความเสี่ยงมากต่อการทุจริตและควรตรวจสอบว่าเกิดขึ้นโดยเจตนาหรือไม่สำหรับประเด็นนี้ครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะครับแต่ว่าขอหยิบยกประเด็นนี้มาจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอึ้งว่าง 8,000 บรรจุ 15,000 ส้มคาใจกกต.แจงไม่ชัดโคตรโกงสอบท้องถิ่นเปิดรายงานผลสอบชุดประกรณ์ชี้พบช่องโหว่ทุกขั้นตอนทำเป็นขบวนการทุจริตชัดแจ้งขุดตรงไหนเน่าตรงนั้นทั้งกำหนดอัตราว่างอนุมัติจัดสอบทำ TOR ตรวจคะแนนอึ้งอัตราว่าง 8,545 อัตราแต่จับยัด 15,520 ชื่อซัดเปรี้ยงกสท.พฤติกรรมผิดปกติพรรคส้มรุมขยี้กกต. ลั่นแจงไม่เคลียร์อดีตเจ้าหน้าที่รับเงิน 8.6 แสนเชื่อมีเอี่ยวสว.ก็ไปพัวพันกับประเด็นเรื่องของการหัวสว.ด้วยครับ
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะก็ระบุว่าที่มีการถูกตั้งข้อสังเกตว่าส่งข้อมูลล่าช้ายืนยันค่ะว่าด้วยข้อมูลที่มีต้องมีการตรวจสอบจำนวนมากเกือบ 300,000 คนค่ะขณะนี้ตรวจสอบเพิ่งแล้วเสร็จนะคะเข้าสู่กระบวนการส่งข้อมูลให้กับปปช.ตรวจสอบต่อไปขณะเดียวกันค่ะการส่งให้กับสำนักพิสูจน์หลักฐานดำเนินการคัดสำเนาข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบซึ่งขั้นตอนนี้เสร็จแล้วยืนยันว่าทุกอย่างไปตามกระบวนการแล้วเร่งส่งข้อมูลให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ย้ำด้วยว่าข้อมูลต่างๆนั้นไม่ได้ขาดความน่าเชื่อถือทุกคนมีสิทธิ์ตั้งคำถามตรวจสอบได้แต่กระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าดำเนินการตรงไปตรงมาไม่มีอะไรแอบแฝงแน่นอนค่ะพาดหัวข่าวใหญ่ Daily News ค่ะรับ 8,000 บรรจุ 15,000 กงสอบสอดถอนายกตะลึงยัดไส้พรึบพบตั้งแต่ TOR รับจ้างวัดกึ๋นตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนส่วนอีกฉบับนึงค่ะที่อยู่ในแนวหน้าพบรูโหว่ทุกขั้นตอนTOR ยันขออัตราจี้ดำเนินคดีเด็ดขาดชงสาวถึงเครือข่ายมท.4ยันไม่ยื้อเวลาเปิดผลสอบทุจริตกงสอบท้องถิ่นชุดปกรณ์พบผิดปกติเอื้อทุจริตเกือบทุกขั้นตอนบกพร่องตั้งแต่ TOR บรรจุอัตราเกินร้องขอกว่าเท่าตัวแก้คะแนนช่วยคนสอบตกพร้อมชงมหาดไทยสท.ดำเนินคดีเด็ดขาดทุกรายสั่งปปท.ปปง.สาวลึกหลายเครือข่ายวรสิทธิ์ยันไม่ได้ยื้อเวลาตรวจกงสอบท้องถิ่นที่ข้อมูลกว่า 300,000 คนอยู่ระหว่างส่งปปช.และแฟลตไดร์ตรวจพิสูจน์เสร็จแล้วลั่นไม่ปกป้องใครเปิดข้อมูลตรวจสอบได้พร้อมส่งรายชื่อผู้สอบ 5,925 รายถึงจังหวัดสั่งเข้มไม่จ้างผู้ทุจริตสอบค่ะ
0: มีเรื่องข่าวดีเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟงวดกันยายนนี้นะครับจะมีการตัดค่าไฟทางในบิลของครัวเรือนออกแล้วนะครับโดยเมื่อวานนี้นายภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.ครับในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยบอกว่าได้สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทและการตัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะหรือว่าไฟถนนออกจากอัตราค่าไฟฟ้าฐานของผู้ใช้ไฟของผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปก็ทำให้ค่าไฟฟ้าฐานครับจะปรับลดเหลือหน่วยละ3บาท72สตางค์จากเดิมหน่วยละ3บาท78สตางค์เมื่อรวมค่าผันแปรอัตโนมัติหรือว่า FT ดังนั้นนะครับจะส่งผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้จะปรับลดประมาณ6สตางค์เฉลี่ยนะครับจะเหลืออยู่ที่หน่วยละ3บาท89สตางค์จากเดิมคิดอัตราค่าไฟเฉลี่ย3บาท95สตางค์ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มขณะที่การปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบคลุมผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดตามนโยบายของกพช.หรือว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติส่วนการใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท15สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม4บาท22สตางค์ต่อหน่วยส่วนไฟที่ใช้เกิน401หน่วยขึ้นไปจะคิดค่าไฟอยู่ที่4บาท35บาทต่อหน่วยนะครับจากเดิม4บาท41สตางค์ต่อหน่วยเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกรวมถึงได้ขยายนิยามครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านก็จะใช้อัตราเดียวกับบ้านพักอาศัยแล้วก็จะให้เห็นผลในบินเดือนกันยายนนี้เลยครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในไทยโพสต์ครับเฮลดค่าไฟ6สตางค์งวดกันยายนถึงธันวาคมเหลือ3บาท89สตางค์กกพ.ขอค่าไฟงวดกันยายนถึงธันวาคมลดลง6สตางค์เหลือ3บาท89บาทต่อหน่วยคำนวณตามสูตรอัตราก้าวหน้าหลังตัดภาระค่าไฟถนนออกย้ำ2หน่วยแรกคิดอัตรา3บาทต่อหน่วยส่วนไทยรัฐก็มีครับสำหรับประเด็นนี้พาดหัวข่าวบอกว่าข่าวดีลดค่าไฟงวดกันยายน69เริ่มต้นไม่เกิน3บาทต่อหน่วยกกพ.หักดิบค่าไฟถนนลง6สตางค์ครับ
1: ขณะบิ๊กโปรเจกต์ 1.2 แสนล้านรถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ก็เป็นพาดหัวข่าวในมติชนค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซากันยาดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์พาณิชย์จัดใหญ่งานอัญมณีไทยบอร์ดการรถไฟแห่งประเทศไทยเคาะบิ๊กโปรเจกต์รถไฟทางคู่3เส้นทางภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซามูลค่ากว่า 1.2 แสนล้านกกพ.ชี้กันยายนนี้ดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์กระทรวงพาณิชย์ลุยจัดใหญ่งานอัญมณีระดับโลกค่ะ
0: 7:52 นาทีเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
2: สนับสนุนโดย
7: ด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
8: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะมาดูคดีใหญ่ที่ต้องติดตามกันใน Daily News พาดหัวข่าวนะคะชี้ชะตาวันนี้พิงกี้และครอบครัวคดีดัง Forex 3D ค่ะศาลนัดฟังคำพิพากษาชี้ชะตาพิงกี้และแม่ครอบครัวกับพวกรวม24คนคดีตุ๋นเหยื่อแชร์ Forex 3D ความเสียหายกว่า 2,000 ล้านศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาส่วนคดีของป๋องค่ะก็มีความต่อเนื่องอยู่ในแนวหน้าถอดบทเรียนป๋อง5ศพคุมประพฤติเร่งคลอดแผนเฝ้าระวังอดีตนักโทษทำผิดซ้ำไม่ซ้ำรอยเผยกลุ่มเฝ้าระวังหลังนักโทษล่าสุดมี 4,333 รายทั่วประเทศคลอดคณะทำงานระดับพื้นที่ร่วมกับมหาดไทยวางเกณฑ์อุดช่องโหว่จำแนกอดีตนักโทษแบ่งเป็น3สีสีแดงให้ความสำคัญพิเศษส้มให้ความสำคัญพอสมควรและเหลืองให้ความสำคัญตามการเฝ้าระวังค่ะ
0: ที่นครนายกเมื่อวานนี้มีเหตุสลดขึ้นครับเพราะว่ามีคนร้ายไปจ่อยิงสาววัย35เสียชีวิตต่อหน้าลูกสาว4ขวบเลยนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแม่ด้วยนะครับหลังโมโหที่ถูกผู้ตายตำหนิหาว่าเสพยาแล้วหลอนต่อหน้าชาวบ้านทำให้รู้สึกเสียหน้าครับแล้วก็ยืนยันว่าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบตอนนี้อยากจะขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นมีภาพข่าวอยู่ในไทยรัฐด้วยนะครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายอานนท์สำลิดไปชี้จุดทำแผนที่หน้าอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอบ้านนานครนายกหลังจากยิงนางสาวกรวิกาวิเวกนะครับเป็นญาติอุ้มลูกสาววัย4ขวบมาคุยเสียชีวิตเลยนะครับปมเหตุแค้นผู้ตายบอกญาติเรื่องของยาเสพติดจนต้องหลบหนีพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับฆ่าแม่ลูกอ่อนยิงคาบ้านโมโหฟ้องญาติติดยาต้องหนีหนุ่มแค้นแม่ลูกอ่อนยิงหัวดับหลังผู้ตายบอกกับญาติผู้ก่อเหตุว่าตัวเองติดยาต้องหลบหนีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ส่วนเรื่องของต่างประเทศก็มีในพาดหัวข่าวด้วยนะคะในแนวหน้าค่ะฮอมุสยังไม่เปิดความหวังเจรจาสหรัฐอิหร่านริบหรี่ดันราคาน้ำมันพุ่งวิกฤตพลังงานส่อลากยาวด้านกองทัพอเมริกันส่งเฮลิคอปเตอร์ยิงมิสไซล์ถล่มเรือติดธงปานามากลางอ่าวโอมานอ้างฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทะเลอิหร่านค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์นะคะก็มีภาพสถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นค่ะธรณีวิปโยคทางกู้ภัยนะคะก็ดำเนินการช่วยกันขนสิ่งของออกจากที่ประเทศโคลอมเบียหลังจากที่บ้านเรือนพังเสียหายจากการเกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากค่ะ
0: ไทยรัฐนะครับมีภาพข่าวฆ่าเผาพ่อครับเป็นภาพตำรวจคุมตัวนายสุรพงศ์คลิ้งคล้ายนะครับไปทำแผนฆ่าเผาต้องเป็นนายเฉลียวคลิ้งคล้ายผู้เป็นพ่อเสียชีวิตคาขนำในสวนยางที่อำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอ้างปมเหตุมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องแถมเพิ่งเสพยาจนเมาหลอนนะครับซึ่งเรื่องนี้พาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเหมือนกันครับทรพีทาสยาบ้าหลอนคลั่งต่อหน้าอาคลั่งต่อยพ่อร่วงสลบราดน้ำมันไฟเผาสลบทรพีหลอนยาคลั่งฆ่าเผาพ่อดับสยองคาขนำในสวนยางพาราอ้างปมเหตุจากมีปัญหาคาใจกับพ่อหลายเรื่องนะครับแต่ว่าตอนลงมือนั้นเสพยาจนเมาจำไม่ได้ครับว่าเป็นพ่อของตัวเองครับ
1: ค่ะขณะที่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะคะมีประเด็นการปราบปรามการทุจริตค่ะรัฐบาลย้ำเดินหน้าปราบทุจริตจริงจังลุยสางคดีสำคัญปราบขบวนการพ่อทิพย์กักตุนน้ำมันขยายผลทุกกรณีพร้อมจับมือเอกชนดันภาครัฐระบบเปิดสกัดคอร์รัปชันระยะยาวขณะเดียวกันโชว์ผลงานเพียง2เดือนแก้ปัญหาใบอนุญาตโรงแรมภูเก็ตแล้ว275แห่งเหลือ117แห่งตั้งเป้าจัดการให้แล้วเสร็จภายในกันยายนค่ะ
0: ญาติเองเมื่อวานนี้เก็บอัฐิหลุนโซโล่แล้วนะครับเตรียมไปลอยอังคารในแม่น้ำโขงให้ท่องโลกใบใหม่ครับพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวไทยนะครับญาติทำบุญเก็บอัฐิหลุนโซโล่เตรียมนำเท่ากระดูกโซ1ลอยอังคารแม่น้ำโขงหวังให้หลุนเดินทางท่องโลกใบใหม่นะครับรองแม่ทัพภาคที่4ครับพบปะ

0: ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2ชวนเรียนรู้ความแตกต่างสู่การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจพลตรีชาคริตอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพบปะและให้กำลังใจเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสืออาสาพระราชทานจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่2พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกับคณะครูวิทยากรและนักเรียนลูกเสือโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรมมุ่งเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ทั้งเรื่องคุณธรรมจิตอาสาความรับผิดชอบและการเคารพความแตกต่างเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและมีส่วนสร้างสังคมที่น่าอยู่ครับสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การเรียนรู้เรื่องความแตกต่างและก็การสร้างความเข้าใจระหว่างกันถือเป็นอีกรากฐานสำคัญของการสร้างสังคมแห่งสันติสุขเพราะเมื่อคนรุ่นใหม่รู้จักเคารพซึ่งกันและกันกล้าที่จะสื่อสารรับฟังและร่วมมือกันความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นพลังในการพัฒนาชุมชนได้เพื่อร่วมกันส่งต่อบรรยากาศแห่งความไว้ใจความร่วมมือและสันติสุขให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะครับจากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าด้วยครับ
1: ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะกับรายการ9ทันข่าวค่ะเราส่งคนลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามและทุกข้อความที่ส่งมาให้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนมองปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งของการเกิดเหตุสลดห่วงคนหันไปซื้อปืนเถื่อนเพิ่มนายทิติธรบุพพานรามณีนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยให้ความเห็นกรณีมาตรการเข้มอาวุธปืนหลังรัฐบาลส่งสัญญาณชัดเอาจริงเอาจังแก้ปัญหาปืนทั้งระบบโดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการเพื่อแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วนให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้อปืนหรือป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนต้องขอภายใน30วันรวมทั้งตรวจเข้มร้านค้าปืนตรวจเครื่องกระสุนปืนสนามยิงปืนหากพบกระทำผิดต้องดำเนินคดีเด็ดขาดรวมถึงปราบปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองตำรวจเร่งกวาดล้างดำเนินคดีเข้มขอศาลลงโทษขั้นรุนแรงนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยระบุว่ามาตรการที่ออกมาอาจกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2526จนถึงปัจจุบันจึงไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาจะกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือปืนเถื่อนซึ่งก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งเท่านั้นแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้อย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในอาเซียนพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือของพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนมีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบ4ล้าน1แสนกระบอก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เสียงผิ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ด้วยนะครับคุณประวีอยู่สามโคกปทุมธานีด้วยนะครับนะฮะยังรอสายคุณผู้ฟังนะที่จะพูดคุยให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันก็ได้นะครับใครจะฝากธุรกิจฝากร้านหางานผู้ประกอบการอยากหาคนไปทำงานคือได้เลยนะครับหรือจะมีพิกัดเด่นๆที่อยากจะแชร์กันนะครับร้านอาหารถูกราคาไม่แรง

0: นะครับประหยัดประหยัดช่วยกันนะครับดูแลกันเป็นข้อมูลดีๆในสำหรับชาวลูกทุ่งมหานครนะครับที่รับฟังในเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับกดมาโทรหาเจ้าหน้าที่ได้เลย022481366ครับ022481366หรือผู้ประกอบการเมื่อวานนี้นะฮะร้านค้าร้านอาหารโอ้โหประสบความสำเร็จขนาดไหนนะฮะ
1: คนกินเยอะไหมคนไปอุดหนุนเยอะหรือเปล่าเป็นยังไงบ้างหรืออยากจะประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้อีกก็ได้
0: มาพูดกันหรือมีโปรพิเศษยังอยู่ในช่วงของเดือนวันแม่นะครับมาให้เวลากับเราได้เลยนะครับนะฮะเผื่อว่าชาวลูกทุ่งมหานครที่อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ยยังแบบไม่จุใจกับการฉลองวันแม
1: ่ใช่หรือว่าแค่วันเดียวมันน้อยไปอาจจะไปเสาร์อาทิตย์รีสอร์ทที่พักที่ท่องเที่ยวได้หมดเลยนะคะ
0: ได้เลยนะครับ022481366นะครับระหว่างที่รอสายคุณผู้ฟังหน้าใหม่ๆนะครับที่จะเลือกเพลงฮิตมาฝากชาวลูกทุ่งมหานครและมีข้อมูลดีๆมาแชร์กันนะครับเราจะแนะนำเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตกันก่อนขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายรองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่นะครับโอ้โหรอยกระทงสุโขทัยครับเสียงร้องของพี่ยิ่งยงยอดมงามกับแพรวพัชรีก็แหม่มพิมานรำนะครับโยโย่นะครับนะฮะแล้วก็รักรุ่งโรจน์นะครับ
1: ศิลปินหลายคน
0: โอ้โหสอนเงินก็มีในสังกัดอิสระนะครับคำร้องและทำนองโดยปรีชาเจริญศรีนะครับแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีนะครับถ้าชอบเพลงนี้แหมรับรอยวันลอยกระทงล่วงหน้าเลยนะครับเพลงชื่อลอยกระทงสุโขทัยนะครับลองฟังกันดูนะครับว่าเพลงจะเป็นยังไงนะครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: รอยกระทงสุโขทัยนะครับนะฮะศิลปินมากมายนะครับที่มาร่วมร้องนะครับนะฮะก็คงเป็นเพลงที่โอ้โหโปรโมทประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเทศกาลรอยกระทงที่จะมาถึงนี้นะครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีบีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: คุณที
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณทีสวัสดีครับทำอะไรอยู่แถวไหนครับ
4: ตอนนี้มาส่งของอยู่ที่เจริญกรุงครับ
0: โอ้เป็นยังไงบ้างครับเจริญกรุง
4: แดด
0: ร้อนไหม
4: ไม่ร้อนครับผมอากาศกำลังดีเลย
0: ฝนยังไม่ลงเนาะนะครับ
4: ครับ
0: เมื่อวานไปฉลองวันแม่ที่ไหนมาบ้างครับคุณที
3: ค่ะ
4: เมื่อวานไม่ได้ไปไหนเลยครับมีงานอยู่ครับ
0: อ๋อมีงานอยู่นะครับ
3: สมัยเราสองคนทำงาน
0: โอ้
3: แล้วได้โทรโทรศัพท์ไปหาคุณแม่ไหมคะ
4: โทรครับผมแต่โทรไม่ติดน่าจะแบตหมด
0: หมายถึงคุณแม่บัตรหมดหรือคุณทีบัตรหมด
4: ใช่ครับคุณแม่ครับ
0: อ๋อ
3: ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้
0: คุณแม่อย
3: ู่
0: ที่จังหวัดอะไรครับ
4: อุตรดิตครับผม
0: อ๋ออุตรดิตนะครับ
3: เป็นคนเหนือเหรอคะ
4: ครับผม
3: อ้าวอู้ภาษาเหนือได้ไหมคะ
4: อู้ได้อยู่ครับ
0: อู้ได้อยู่ได้อยู่อ้าวขอบคุณให้ผมเป็นภาษาเหนือเลยวันนี้เลือกเพลงอะไร
4: แค่ฝุ่นครับ
0: แค่ฝุ่นนะครับจากวงแอลกอฮอล์นะครับนะฮะผมพูดกลางเนาะแล้วคุณทีพูดอู้อุคเมือง
4: ครับผม
0: นะครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
4: ตาพันธ์ไทยนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับมันยังกะล้ำสีสุดครับ
0: และไอไอยาราอาห่า
4: และไอไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
0: ทานง่าย
4: ทานง่าย
0: ชุ่มคอ
4: ชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาห่า
4: ไอยาลาอาห่า
0: อ่านะครับนะฮะก
3: ็
0: มีโอกาสก็ถ้าสงกรานต์ปีใหม่ก็คงจะมีโอกาสได้กลับบ้านใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับผม
0: ก็ค่อยไปหาทีเดียวก็ได้นะครับเนา
3: ะ
0: นะครับถ้าโทรศัพท์ไม่ติดก็พยายามโทรให้ติดละกันเนาะ
4: ครับ
3: เข้าใจเลยเพราะว่าบางทีคนคนสูงอายุเขาจะไม่ได้แบบค่อยชาร์จแบตขนาดแม่หนูยังเป็นเลยนะเข้าใจนะคะก็ส่งความรักให้นะคะให้กับคุณแม่นะคะ
0: เด
3: ี๋
0: ยวน
3: ี้
0: ม
3: ี
0: วิธีบอกรักได้หลายอย่างนะครับนะฮะผ่านทางสื่อโซเชียลอะไรต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ
4: เมื่อวานก็บอกไปทีแล้วครับ
0: อ๋อบอกไปทีแล้ว
3: บอกว่าไงอะคะ
4: เมื่อวานที่ส่งเพลงวันเกิดวันเจ็บนะฮะ
3: อ๋อส่งเพลงวันเกิดวันเจ็บวันที่คุยใส่หน้าใหม่กับเราเหรอคะ
0: วันก่อนนั้นใช่ไหมครับนะฮะวันนี้ได้หน้าใหม่ทั้งหนึ่งแล้วนะครับนะฮะขอบพระคุณนะครับเดี๋ยวเล่นแค่ฝุ่นจากวงแอลกอฮอล์ให้นะครับสวัสดีครับ
3: เช่นกันนะคะสวัสดีค่ะ
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสีมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยารา อาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้าน

0: ต้องมีไอเยราอาฮ่า
1: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์หัวขบวนพาไปเครดิตครับใครอยากช่วยเลือก SMS เข้ามาได้เลย468-9400ครับ LINE @jltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage LTMFM95 ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับ

0: ันนี้หัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตที่คุณทีเลือกไว้นะครับแค่ฝุ่นวงแอลกอฮอล์ครับชาวรุ่งมหานครเลือกต่อกันมาอีก3เพลงนะครับวสันต์17ฟีเจอริงกับหมายเมืองนะครับก็ดำนะครับแล้วก็กวาดน้ำตาโกรธน้ำตานะครับเสียงร้องของมินตราอินทิราแล้วก็ปิดท้ายด้วยน้ำตาลาใสเสียงร้องในเวอร์ชั่นของไทยธนาวุฒินะครับเดี๋ยวเราจะทวนเพลงฮิตติดชาร์ตให้คุณฟังฟังอีกสักรอบหนึ่งขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับกลางดาวครับไรอันกาดบัณฑิตนะครับ
1: ค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่7ค่ะ
0: แล้วก็นักจัดรายการของเรานะครับ
1: ใช่ค่ะน้องบอส
0: ที่3นะครับบอสศิรพงษ์

0: องค์นะครับ
1: ล่าสุดอยู่ในฮิตที่10ค่ะ
0: อ่ะ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวแอร์โปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขอบพริกจากคั่วเผ็ด
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูต

0: ำจิ้มจุกที่พันท้ายสูตรพริกกระเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เติมไอเดียใหม่ให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ตัวจริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: วาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ในช่วงเวลาเพลินเพลงหวานนะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับและทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับวันนี้เป็นเสียงร้องของพี่ตุ๊กวิยดาโกมลกุลนครครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวัน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: วันนี้มีประเด็นข่าวในหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับเลยนะครับเริ่มต้นด้วยข่าวสดนะครับเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเตือน44จังหวัดนะครับที่จะมีน้ำท่วมฉับพลันนะครับแม่น้ำโขงเขาบอกว่าทะลักแล้วนะครับนครพนมวิกฤตนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับจมประมาณ1,000 ไร่นะครับนะฮะส่งกำลังใจให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสด้วยนะครับแล้วมีเรื่องของไม่โบสถ์นะครับที่อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับลองไปตามรายละเอียดอ่านดูนะครับหรือเรื่องของท่านมท.4นะครับยื่นปปช.นะครับในการฟันโกงข้อสอบนะครับโกงสอบเรื่องก่อนเปิดรายงานชุดนะครับเรื่องของการชี้เอื้อทุจริตทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็มีประเด็นโฆษกนะครับของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโพสต์ข้อกฎหมายนะครับในเรื่องของโพสำรวจพบ 80% หนุนล้างอาวุธเถื่อนนะครับซื้อขายออนไลน์ด้วยนะครับแหมการปราบปรามอาวุธนะครับแล้วก็วันนี้ในกรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เรื่องของหน่วยงานกำกับกกพ.กสทช.อัมพาตนะครับอินฟราสตรักเจอร์นะครับหมายถึงโครงสร้างเรื่องไฟฟ้าเรื่องดิจิทัลเนี่ยเขาบอกว่าเดี้ยงนะครับนะฮะวิกฤต2องค์กรฉุดประเทศนะเป็นยังไงเดี๋ยวไปตามกันต่อรายละเอียดในกรุงเทพธุรกิจนะครับเรื่องของสมาคมทีวีดิจิทัลชำแหละนะครับกสทช.แบ่งขั้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ทีวีดิจิทัลเสียหายนะครับแล้วก็เรื่องของ PDP ฉบับใหม่นะครับเดิมพันเน็ตซีโร่หวั่นช้า Data Center เบนเข็มนะฮะแล้วก็ในมติชนมีประเด็นเรื่องของท่านนายกสั่งคุมเข้ม10ล้านกระบอกเลยนะครับหรือใบอนุญาตปืนทั้งหมดเลยนะครับบอกว่าครบ3ปีเนี่ยให้ยื่นต่ออายุใหม่นะท่านประกรณ์ก็เจาะออกกฎกฎกระทรวงนะครับเรื่องของการเคลียร์ให้ชัดเรื่องหัวสวก็มีท่านฉลองบอกว่าไม่เครียดนะครับที่ไปนอนเรือนจำในคืนแรกนะครับนะฮะเรื่องของการเสนอท่านนายกในการเรื่องของโกงสอบข้อสอบท้องถิ่นเนี่ยนะครับบรรจุเกินอัตราบกพร่องทุกขั้นตอนนะครับบิ๊กโปรเจกต์ 1.2 แสนล้านนะครับรถไฟทางคู่3เส้นนะครับทางภาคใต้ทั้งเส้นชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาประดังเบซานะครับกันยานี้จะดีเดย์ลดค่าไฟ6สตางค์นะครับในขณะที่กระทรวงพาณิชย์จัดใหญ่นะครับงานอัญมณีไทยนะครับไปตามอ่านรายละเอียดในมติชนรายวันได้นะครับส่วนในเดลินิววันนี้ลงเรื่องของรับ 8,000 บรรจุ 1.5 หมื่นกงสอบสอถอครับนายกตะลึงโอ้โหมีการยัดไส้พรึบนะครับพบตั้งแต่ TOR รับจัดซื้อจัดจ้างนะครับวัดเกินตรวจคะแนนทุจริตทุกขั้นตอนนะครับในขณะที่มีอีกประเด็นหนึ่งนะครับประธานกสทช.ก็มีประเด็นหนึ่งในเดลินิวนะครับลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็หรือชี้ชะตาวันนี้นะครับพิงกี้นะครับกับแม่แล้วก็ครอบครัวนะครับในคดีดัง Forex 3D นะครับนะฮะศาลนัดฟังคำพิพากษานะครับแล้วก็เรื่องของทลายแก๊งขายาที่สังขละบุรีนะครับบิ๊กรานปปส.แล้วก็ระดมนะครับรวบ3แสบเลยนะครับยึดเรียบ 8.3 ล้านนะครับรับแผนเซฟ BKK นะครับแล้วก็วันนี้ในไทยรัฐมีประเด็นเรื่องของเกาไม่ถูกที่นะครับนะฮะเรื่องของที่เรื่องของปืนเนี่ยนะครับนะลองไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของการเชิญวิญญาณนายกธงชัยนะครับคุณฉลองก็อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับบอกว่ากินได้นะครับแจงไม่มีสิทธิพิเศษนะครับในขณะที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับบอกว่าปิดยาวออนไลน์ถึงสิงหาคมนะครับเหยื่อ 3,000 รายพ้นวิกฤตนะครับแล้วก็มีประเด็นอีกหลายประเด็นน่าสนใจในไทยรัฐนะครับเช้าวันนี้โอ้เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มเติมนะครับประเด็นข่าวน่าสนใจกับทีมงานสำนักข่าวไทยกันได้ต่อนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่ในชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ขณะนี้เวลา9:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเตือน12จังหวัดเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุคาด 10-16 สิงหาคมภาคเหนืออีสานมีฝน 60-70% ของพื้นที่ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่กรมชลประทานรายงานว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำด้านกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการสภาพอากาศช่วงวันที่ 10-16 สิงหาคมว่าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองถึง 160-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสำรวจผลกระทบและเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมเข้าช่วยเหลือในจุดเสี่ยงส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณน้ำใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำรัฐบาลเดินหน้าปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิต10เดือนจับกุมแล้วกว่า 30,000 คดีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างเข้มงวดทั่วประเทศโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายบุหรี่เถื่อนกรมสรรพสามิตกระทรวงการคลังบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการสืบสวนการข่าวและการปฏิบัติการเชิงรุกสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้การปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิตทั่วประเทศในรอบ10เดือนจับกลุ่มได้รวม 32,812 คดีคิดเป็นค่าปรับ901ล้านบาทโดยคดียาสูบพบกระทำผิดมากที่สุด 2,160 คดีข่าวต้น

0: โมงสำนักข่าวไทย
1: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ชั่วโมงสุดท้ายนะครับติดตามเรา2คนได้ต่อนะครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจก็เบา
0: ว่าคนสัวนะครับนะฮะก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังเลือกไว้นะครับปลายฟ้าเบิ้ลปทุมราชฟีเจอริ่งกับแมนพิสิทธิพงษ์นะครับยังมีเวลาเพิ่มเติมเพลงฮิตนะครับผ่านทาง SMS ก็ได้4689400 LINE @LTM FM 95นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebookแฟนเพจฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องสำคัญที่ต้องดูแลชีวิตกันนะครับแล้วก็มีมรดกนะครับให้กับลูกหลานด้วยนะครับเป็นเรื่องสำคัญจริงๆนะครับสำหรับใครที่มีอายุนะฮะถึงเกณฑ์แล้วแล้วยังไม่ได้แบบดูแลอะไรตัวเองแล้วก็ยังไม่มีมรดกให้กับลูกหลานเลยนะครับ
1: ค่ะมาฟังค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเนี่ยเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาวันแรกเราจ่ายสัญญาค่าเบี้ยเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดเลยค่ะเป็นการวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานคนที่เรารักได้ค่ะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าในวันข้างหน้าเนี่ยเราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือเกิดเหตุการณ์กระทันหันนะคะบางครอบครัวก็อาจจะยังมีภาระหนี้สินอยู่แล้วถ้าเราเป็นอะไรขึ้นมาหนี้สินนั้นเนี่ยอาจจะตกสู่ลูกหลานหรือคนที่เรารักก็ได้ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะเราไม่เป็นอะไรเลยนะคะแต่เราอยู่ครบสัญญาเนี่ยเรายังมีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้บั้นปลายนะคะหรือว่าแบ่งให้กับลูกหลานด้วยก็ได้ค่ะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะวิธีการขั้นตอนการสมัครง่ายๆค่ะเพียงแค่คุณผู้ฟังเองที่จะสมัครให้ตัวเองหรือว่าสมัครให้กับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราเนี่ยให้ท่านมีอายุ 50-75 ปีนะคะอันนี้ก็สมัครได้เลยแล้วก็ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะกดโทรศัพท์โทรเลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ022014364 022014364ค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกนะคะรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% หากเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆตั้งแต่ปีที่3ขึ้นไป

0: ใช่ค่ะรับเงินสูงสุด300,000 บาทหรือหากเราอยู่ครบสัญญานะคะรับเงินสูงสุดค่ะ450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50 ถึง 75 ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะยิ่งอายุมากขึ้นคุณพ่อคุณแม่ของเราอายุมากขึ้นหรือตัวเราเองอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตค่ะสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่ตอนนี้และวันนี้นะคะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์02-201-4364 02-201-4364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์ค่ะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลศิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนั่นเองค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: เพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับปี้จนปนนะครับเสียงร้องของบัวกมลทิพย์ฟีเจอริ่งกับเอมหาหิงนะครับแล้วก็บ่าววีครับยิงเย้ายิงร้อยนะครับ2เพลงครับ

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุณผู้สนับสนุนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ด้วยนะครับโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับเร็วๆนี้เราจะมีกิจกรรมแล้วติดตามได้ทุกช่วงในรายการเลยครับ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: คุณฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกง่ายๆเลยบอกประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ทำงานเบื้องหลังด้วยนะครับส่งตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือถ้าอยู่ในกรุงเทพสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วติดตามจันทร์ถึงศุกร์นะครับสลับสปริ้นกับเพลง AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าเสาร์เว้นเสาร์ก็ได้10 โมงจนถึงบ่าย 10 โมงตรงนะครับผมอาจารย์เมตรียมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันต้านะคะ

เพลงนี้เป็นเด็กๆที่พระคุณเจ้านะครับเจ้าว่าที่โรงเรียนวินิตศึกษาในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีนะครับเขาก็ทำอัลบั้มชุดนี้ให้เด็กๆได้ร้องนะครับแล้วก็มีอัลบั้มเป็นของตัวเองนะครับน้องอิงสมัชยาครับใจมันแหวก

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพเพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: เวอร์ชันนี้เป็นแค่คืบนะครับในรูปแบบของวง Butterfly นะครับสุภศรีอิทธิกุลนะครับเขาร้องคู่ไว้กับคุณสีส้มนะครับเอี่ยมสุภาพงษ์นะครับน
1: ะฮะ
0: ก็เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเงินเงินเงินนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นการส่งความสุขนะครับหลังวันแม่แห่งชาติหลังวันหยุดจะมา1วันเลยนะครับนะฮะให้กับชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังนะครับเราสองคนด้วยนะครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคติธรรมนำชีวิตเหมือนเดิม
1: ค่ะเป็นโอวาทธรรมคำสอนจากหลวงปู่ลีกุศลทโรนะคะท่านบอกว่าคนภาวนาเป็นเนี่ยมองดูก็รู้แล้วไม่ได้ไปสูงสิงกับใครมีแต่ทำงานทางใจมีแต่หาที่หลบให้ตัวเองอยู่คนเดียวมันสนุกนะอยู่คนเดียวมันเกิดมันดับอยู่นั่นแหละ
0: วันนี้ SMS ที่ถูกเลือกมามากที่สุดเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิตปิดท้าย
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: ทาง4689400คือเพลงนี้เลยนะครับสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยหัวใจศิลป์นะครับพรุ่งนี้ดูแลกันใหม่นะช่วงเวลา 7:30 ถึง 10:00 สักครู่ติดตามพิมดาครับดูแลคุณผู้ฟังต่อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนิรัตเผยผู้สอบท้องถิ่นสามารถดูคะแนนส่วนกลางและที่จังหวัดได้ระหว่าง 13-31 สิงหาคมนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงกรณีที่กรมสท.เปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนว่าหลังยกเลิกบัญชีผู้ที่สอบได้เดิมซึ่งมีปัญหาไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและแก้ไขออกมาแล้วรวมไปถึงมีการประกาศคะแนนที่ถูกต้องออกมาตามการประชุมของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่7สิงหาคมรายชื่อแต่ละรายชื่อและคะแนนจะถูกส่งไปยังแต่ละจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นคะแนนผู้ที่สอบได้ในแต่ละจังหวัดของตนเองไม่ได้ส่งไปพวงใหญ่เผยแพร่ทั่วไปสำหรับอีกช่องทางที่มีการเปิดรับโดยไม่ต้องร้องขอโดยให้กรมสท.ส่วนกลางตั้งจุดเปิดให้ดูคะแนนสามารถดูได้ทั้งประเทศตั้งแต่13ถึง31สิงหาคมนี้ส่วนผู้ที่มีรายชื่อถูกเพิกถอน 5,925 รายชื่อขณะนี้อยู่ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ตำรวจหากประมวลเรียบร้อยและมีการตรวจสอบความถูกต้องแล้วทางสท.แจ้งรายชื่อทั้ง 5,925 รายชื่อไป5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและได้เห็นรายงานที่นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งกสท.ผู้จัดสอบในปัจจุบันแต่หากเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปหรือให้กพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องพลังงานทองแดงดันราคาวัสดุก่อสร้างกรกฎาคมพุ่ง 5.8%นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคม2569อยู่ที่ระดับ 112.8 เพิ่มขึ้น 5.8% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนสาเหตุสำคัญจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศนายนันทพงศ์กล่าวว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคม2569คาดว่าจะยังขยายตัวต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งในตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งอาจทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงขณะเดียวกันราคาทองแดงในตลาดโลกยังอยู่ในระดับสูงจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างฮออาปาเช่สหรัฐตกทหารดับ2นายเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่ของกองทัพบกสหรัฐตกใกล้ฐานทัพในรัฐเท็กซัสทำให้ทหาร2นายเสียชีวิตโดยที่ยังไม่มีการเปิดเผยถึงสาเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพไว้จากที่เกิดเหตุซึ่งทำ

0: ให้เกิดไฟไหม้ขนาดใหญ่ลุกลามในทุ่งหญ้าแห้งใกล้กับฐานทัพฟอร์ดฮูดซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองออสตินเมืองเอกของรัฐเท็กซัสประมาณ100กิโลเมตรเมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงได้ประกาศว่าทหารทั้งสองนายเสียชีวิตขาที่ฐานทัพฟอร์ดฮูดได้ยืนยันการเกิดเหตุแล้วและจะแจ้งให้ครอบครัวทราบต่อไปสำหรับเฮลิคอปเตอร์แบบอาปาเช่รุ่น AH-64 ลำนี้มี2เครื่องยนต์เป็นเฮลิคอปเตอร์โจมตี2ที่นั่งที่มีประสิทธิภาพสูง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: โดยพิมดามหานคร

3เพลงค่ะคุณผู้ฟัง3เพลง3ศิลปินนะคะที่เขาเนี่ยเหมือนจะเป็นแก๊งเดียวกันเลยนะคะเขาก็จะมีการแบบมาฟีเจอริ่งกันบ้างร้องร่วมกันบ้างนะคะทั้ง3ศิลปินนี้เลยนะคะคืนสิทธิ์ค่ะจากพี่บุ๊กสุภการนะคะตามมาด้วยคนพอกระเทินค่ะจากพี่เมกอภิสิทธิ์นะคะและปิดท้ายกันด้วยบักคนชั่วจากทิดแอมนั่นเองนะคะ3เพลงจัดให้ในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะอุ้ยวันนี้รถนะการจราจรนี่ค่อนข้างหนาแน่นเลยนะคุณผู้ฟังนะคะจากที่เมื่อวานเนี้ยถนนโล่งเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่กลับมาทำงานกันแบบเต็มระบบนะคะโอ้โหการจราจรสุดยอดเลยเช้านี้นะคะใครที่ยังไม่ถึงที่ทำงานบ้างหรือยังติดอยู่บนถนนบ้างนะคะรายงานตัวมาได้เลยนะคะทาง Facebook Live ค่ะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะช่องทางนี้เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะหลังไมค์ค่ะอยู่กับกวางน้อยคนน่ารัก022481366นะคะโทรมาขอเพลงกับกวางน้อยได้เลยจองสายหน้าไมค์กันได้เลยนะคะช่องทางนี้แล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400ค่ะช่องทางนี้ก็เข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณผู้ฟังรถไฟมาแล้วค่ะเตรียมตัวกันหรือยังคะเข้ามาได้เลยนะคะทาง Facebook Live นะคะสวัสดีน้องแชมป์ด้วยแม่น้องแชมป์ก็เรียกว่าแบบรวยจริงนะคุณผู้ฟังพี่มาลีกิตทวีด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ยังมีนายก๊อปแก๊งหมูแผ่นนะคะมีพี่สุมาลาเจ้านะคะมีพี่พีระเดชดีกังนะคะพี่เอสเบเกอรี่นะคะพี่พีระเดชนี่เขาเป็นเจ้าพ่อป๊อปคอร์นส่วนพี่เอสเบเกอรี่นี่เป็นเจ้าพ่อเบเกอรี่นะคะมาเขาเรียกว่ามาทักทายพิมดาคนสวยนะคะก่อนที่จะไป

บีบเอแคร์ครับผมนะคะสดใหม่จากเตาเมื่อกี้นี่เลยนะคะแล้วก็ยังมีพี่หวานใจคนใกล้คุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยพี่ลิสาโรซ่านะคะน้องมังกรธนชนพี่สุวิสุลินบูนนะคะมีพี่ลำพึงมณีเขียวอุ้ยพี่เอสุดหล่อก็มานะคะอันนี้คืออะไรเจ้าพ่ออะไรเจ้าพ่อข้าวเหนียวมะม่วง นี่นะนี่รู้จักเขาแทบจะทุกอาชีพแล้วนะคุณผู้ฟังน้องไบสไลเดอร์พี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะพี่แสงเดือนแถลงการนะคะน้องบอมจอมซ่าพี่ขนมหวาน3พี่น้องแกะมาตะพุดนะคะพี่สุวรรณยาคนสวยวันนี้รับฟังอยู่ที่บ้านคลอง16นะคะพี่นิสานะคะบอกมาแล้วค่ะรอด้วยค่ะนะคะพี่สายชนจรัสกุลพี่พิทักษ์พ่อค้าแม่ค้าตลาดช้อนทองด้วยนะคะสวัสดีตลาดช้อนทองทุกท่านเลยนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดค่ะนะคะพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะแล้วก็ยังมีพี่ทองแหลมนีรมนด้วยนะคะพี่ป๊อปนะรู้ยังนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่เอสุดหล่อทักทายกันแล้วนะคะพี่กิตพี่อะไรกิติศักดิ์บอกไก่ย่างครับไก่ย่างนะขึ้นมาขายบนรถเมย์ด้วยพี่สวัสดิ์สวัสดีค่ะพี่บัวขาวทองสีด้วยนะคะยายออสามย่านพี่สุริยสมัติอัคนีนะพี่ยูนิคยูนิคก็มาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีพี่ Power D-Max นะคะพี่ทัชพลเท้านางนะคะหมดหรือยังหมดหรือยังนะคะกำลังจะออกแล้วนะรถไฟเนี่ยพี่ลำพึงมณีเขียวด้วยนะคะอาทักทายกันมีพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมพี่ทรัพย์ในดินสินในน้ำนะคะหมดแล้วล่ะเนาะประมาณนี้นะคะน่าจะทักทายกันครบแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครตกรถไฟนะคะเดี๋ยวรอขบวนหน้าเนาะพี่พัชราสุขล้วนมาทันพี่จรัสวราพุธมาอีกนะคะมาเพิ่มพี่สุมาลาเจ้าทักทายกันแล้วพี่นิ่มเกือบไปแล้วพี่นิ่มเนี่ยนะหลายรอบแล้วนะเกือบไม่ทันนะพี่นิ่มนะพี่สิริพรด้วยพี่อัมพรด้วยนะคะอ้าวหมดหรือยังคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกวันนี้วันเกิดคุณแม่อวยพรให้หน่อยค่ะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณให้กลับมาแข็งแรงไวๆนะคะที่เจ็บป่วยอะไรใดๆขอให้หายไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ให้คุณแม่มีความสุขกับในทุกๆวันนะคะคุณแม่คิดหวังสิ่งใดสมความปรารถนาทั้งคุณแม่สมใจคิดดีทำดีและทุกๆคนที่เกิดวันนี้ด้วยนะคะพี่สมศรีทันอยู่ค่ะพี่วัชระหลงเกมด้วยน้องเบลเบลเทียนนุ่มด้วยนะคะพี่หญิงสีนะคะบอกว่าเมื่อไหร่จะมาเที่ยวคุ้งบางกระจาอุ้ยอยากไปจังเลยพี่หญิงสีเดี๋ยวไปแล้วเดี๋ยวส่งข่าวไปบอกนะคะพี่สุนะคะจากฮอลแลนด์กู๊ดมอร์นิ่งด้วยนะคะพี่สิริพรด้วยเนาะน่าจะครบแล้วนะรถไฟไปก็

พิมดามาเล่าวันนี้ค่ะย้อนกลับไปเนาะเป็นเรื่องลึกลับแปลกประหลาดนะคะย้อนกลับไปเมื่อปี2014ระหว่างที่อดัมวอล์กเกอร์เนี่ยนะคะเขาเป็นนักว่ายน้ำมาราธอนชาวอังกฤษค่ะเขากำลังท้าทายภารกิจว่ายน้ำข้ามช่องแคบคุกนะคะระยะทางกว่า26กิโลเมตรในประเทศนิวซีแลนด์นะคะหลังจากเพื่อนของเขาเนี่ยเพิ่งจะยืนยันก่อนลงน้ำว่าเฮ้ยๆนะใกล้ฝั่งขนาดนี้เนี่ยนะคะระวังนะคะฉลามนะคะนะทีนี้ทางอดัมบอกว่าโอ้ยไม่ต้องกลัวหรอกฉลงฉลามอ่ะมันใกล้ฝั่งเกินไปนะคะแต่พอว่ายน้ำไปได้สักพักค่ะเขาก็กลับเหลือบไปเห็นเงาปริศนาห่างออกไปแค่ไม่กี่เมตรค่ะปรากฏว่ามันก็คือฉลามขาวนะคะยาวเกือบ2เมตรเลยกำลังว่ายสะกดรอยอยู่ใต้เท้าเขาพอดีนะคะด้วยประสบการณ์ที่เขาเคยเจอฉลามกลางทะเลมาแล้วถึง2ครั้งนะคะทั้งที่ฮาวายแล้วก็ที่ญี่ปุ่นนะคะอดัมรู้ดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาที่เจอฉลามก็คือห้ามสติแตกเขาก็พยายามข่มความกลัวแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่ายน้ำต่อไปค่ะแต่เรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะเมื่อฝูงโลมาในบริเวณนั้นนะคะพากันว่ายเข้ามารอบตัวเขาราวกับตั้งใจมาเป็นเกาะคุ้มกันไม่ให้ฉลามเข้ามาทำร้ายวันนี้มีภาพประกอบด้วยภาพประกอบนะคะอยู่ขึ้นอยู่แล้วนะคะทาง Facebook Live ด้านบนเนี่ยเป็นภาพที่ปลาฉลามกำลังว่ายสะกดรอยตามเขาอยู่นะคะส่วนด้านล่างภาพด้านล่างเนี่ยนะคะเป็นภาพที่มีพวกเหล่าน้องโลมานะคะว่ายมาคุ้มกันไม่ให้ฉลามเข้ามาทำร้ายนะคะพวกน้องโลมาเนี่ยนะคะก็ร่วมเดินทางเคียงข้างอยู่นานกว่า50นาทีจนกระทั่งฉลามเนี่ยยอมถอยแล้วก็ว่ายหายไปในที่สุดนะคะแม้ตามพฤติกรรมธรรมชาติเนี่ยนะการรวมกลุ่มของโลมาจะเป็นสัญชาตญาณป้องกันตัวจากผู้ล่านะคะและก็ยากที่จะยืนยันว่าพวกมันตั้งใจเข้ามาช่วยมนุษย์จริงๆหรือไม่ก็ไม่รู้เขามาทำไมก็ไม่รู้นะคะแต่สำหรับอดัมนะคะการมีฝูงโลมามาช่วยอารักขาในวินาทีชีวิตก็คือประสบการณ์สุดอัศจรรย์ที่จะติดตัวเข้าไปตลอดชีวิตนะคะแล้วก็ทำให้เขาพิชิตเป้าหมายการว่ายน้ำข้ามช่องแคบได้

ได้สำเร็จเออเป็นเรื่องแปลกเนาะคุณผู้ฟังอยู่ดีๆก็มีโลมามาคุ้มกันฉลามอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออนะคุณผู้ฟังคิดไม่ออกเลยคำถามวันนี้นะคะถามเกี่ยวกับอะไรดีถามเกี่ยวกับเทพผู้พิทักษ์ดีไหม

0: นะคนไหนน่าสนใจน่ารักน่าเอ็นดูนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันไปเลยนะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366กวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่ย้ำคำถามอีกรอบนะคะคุณอยากให้เทวดาอารักขาหรือว่าเทพผู้พิทักษ์ประจำตัวคุณเป็นหน้าตาแบบไหนเป็นตัวอะไรนะคะลองส่งมาบอกกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live ได้เลยค่ะ
1: ได้มาเจอ

0: ของนะคะจากเมนทรัลนั่นเองค่ะหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วค่ะ
1: เชิญชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายน้ำใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับดีเจพิมดา
0: สวัสดีค่ะคุณพี่อะไรคะ
3: หนุ่ยครับ
0: พี่หนุ่ยโทรจากที่ไหน
3: โทรจากสมุทรปราการครับ
0: พี่หนุ่ยทำอะไรอยู่คะเนี่ย
3: เดี๋ยวจะขับรถไปขนส่งข้างนอกแล้วครับตอนนี้รอขึ้นของอยู่
0: อ๋อพี่หนุ่ยทำอาชีพขับรถ

0: ขนส่งนี่เองใช่ไหมคะ
1: เป็นกระบะตู้ทึบ
0: เป็นกระบะตู้ทึบขนอะไรคะ
1: พวกตู้พัสดุตู้จดหมายอะไรประมาณนี้นะตู้เหล็กนะคร
0: ับ อ๋อเหรอคะก็คือที่โรงงานนี่ทำเกี่ยวกับตู้เหล็กตู้จดหมายอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อแล้วพี่หนุ่ยก็คือเป็นคนมีหน้าที่ขับรถขนส่งไปให้ใช่ไหม
1: ให้ลูกค้าที่ปลายทาง
0: ขนส่งไปที่ไหนอะคะให้ลูกค้าที่ปลายทางเหร
1: อถ้าต่างจังหวัดเราใช้จ้างอีกทีนะครับแต่ถ้าแถวในกรุงเทพปริมณฑลเราจะขนส่งเองครับ
0: อ๋อส่งไปตามบ้านเองเลยเหรอคะ
1: ใช่ใช่ตามบ้านตามหมู่บ้านนะครับที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆของแต่ละที่ดีหมู่บ้านศึกษาอะไรประมาณนี้ครับที่เขาสั่ง
0: เยอะๆเลยใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่หรือว่า
1: เราก็เป็นตู้เขาสั่งตู้จดหมายหน้าบ้านมาแล้วเราก็ไปส่งครับ
0: สั่งให้กับลูกค้าไอ้ส่งให้กับลูกค้าโดยตรงเลยปกติ
1: ของโครงการครับ
0: ของโครงการใช่ไหมคะอ๋อของเพราะว่าเวลาโครงการเขาสั่งทีเขาจะสั่งเยอะๆเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับเยอะๆบางโครงการก็เป็นร้อยๆชิ้นนะครับ
0: เนาะในหมู่บ้านหนึ่งคือตู้ไปรษณีย์นี่คือเหมือนกันหมดทั้งหมู่บ้านเลย
1: ใช่ไหมคะต้องมีทุกหลัง
0: อ๋อพี่หนุ่ยก็เลยต้องไปส่งให้แบบนั้นเนาะนึกว่าแบบเป็นลายบุคคลอ๋อไม่ใช่
1: อย่างนั้นแย่
0: เลยงั้นส่งไม่หมดนะอย่างนั้นต้องให้ขนส่งกลางเขาไปส่งให้ใช่ไหมคะ
1: ใช่คร
0: ับเนาะ
1: เมื่อกี้ฟังดีเจเล่าสนุกดีนะ
0: นะไอ้เรื่อง
1: ผู้พิการลมเลยนะ
0: ชอบเล่าเรื่องชอบเล่าเรื่องชอบ
1: อยู่ว่าตอนที่เรียนเนี่ยดีเจน่าจะเล่านิทานเก่งนะหน้าห้อง
0: ใช่ใช่ชอบแข่งเล่านิทานค่ะ
1: เออเด็กๆไปตอนเด็กๆตอนที่เรียนอยู่เลย
0: จริงเขามีแข่งเล่านิทานนะสมัยเด็กๆอ่ะ
1: ใช่ๆยุคนั้นก็มีเหมือนกัน
0: เนาะแข่งเล่านิทานเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่สมัยเด็กเรายังอาจจะไม่ได้พูดเก่งขนาดนี้
1: แต่ก็จะหายากนะคนที่เล่าแบบว่าเข้าถึงอารมณ์อ่ะใช่ไหม
0: เนาะขอบคุณมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้แบบเล่าเก่งขนาดนี้ตอนเด็กก็คืออ่านเอาอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มแบบว่าเริ่มมีอารมณ์ร่วม
1: ดี
0: เริ่มโตแล้วนะคะและคำถามเมื่อกี้ถามว่าอยากให้เทพผู้พิทักษ์ของคุณเป็นตัวอะไรอ่ะพี่หนุ่ยอยากให้เป็นตัวอะไร
1: ก็ขอเป็นพ่อกับแม่แล้วกันคร
0: ับ โอ้ยไม่เป็นตัวแล้วแบบนี้นะขอเป็นพ่อกับแม่นะคะเป็นตัวนี่คือหมายถึงตัวการ์ตูนตัวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่นึกถึงแต่ว่าเป็นพ่อกับแม่ก็ได้ถ้าเป็นพ่อกับแม่ก็คือเราไม่เรียกตัวเราเรียกท่านเนาะ
1: เรียกท
0: ่
1: าน
0: อ๋อนะให้ท่านเป็นเทพผู้พิทักษ์ให้กับพี่หนุ่ยเนาะ
1: คร
0: ับ น่ารักมากๆเลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: เพราะรักจริงของ1 DK
0: ได้เลยเพราะพี่รักจริง
1: เนาะ
0: อุ้ยกำลังดังเลยนะเพลงเนี้ย
1: ใช่ครับเปิดเอาเสียงมาเรียนหน้าจริงๆอ่ะ
0: ใช่เขาเหมือนพี่มารีหัวหน้าเขาเหมือนอาจารย์ไข่
1: เหมือนเวลาหลับตาฟังเสียงเหมือนเสียงอาจารย์ไข่จริง
0: เนาะเป็นอาจารย์ไข่รุ่นใหม่เนาะ
1: ใช่ใช่
0: นะคะได้เลยเดี๋ยวจัดให้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ FC 95ทุกคนแล้วก็
0: เนาะได้เลยนะคะ
1: หลังไมค์พูดโอเคดีนะ
0: น้องกวาง
1: เสียงดังฟังชัดมากโอเคเลย
0: นะคะได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่หนุ่ยโทรมาหน้าไมค์บ่อยๆนะวันนี้ขับรถไปไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสายชิ
2: วหิวใจสนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะขอขอบคุณกับเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ฟังขอบคุณนะคะกับเดี๋ยวหาไม่เจออีกแล้วนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะจัดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังนะคะเป็นเพลงที่พี่หนุ่ยขอมานะคะเพราะพี่รักจริงนะเพลงนี้กำลังดังมากๆเลยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับสายชิวฮิวใจค่ะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: หลายๆคนฟังเสียงแล้วนะคะทายถูกด้วยเสียงพี่โอ๊ตใช่ไหมเนี่ยเสียงพี่โอ๊ตใช่ไหมใช่เลยนะคะเพลงนี้นะคะพี่โอ๊ตเอามาร้องเอาไว้นะคะในงานฮิตเก่าทำใหม่นะคะตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะก็เมื่อปีไหนเนี่ยหายไปอีกแล้วทำไมอ่ะวันนี้เนี่ยนะอะไรก็ไม่ค่อยเป็นใจให้พิมนาเลยอยู่ดีๆน้องก็หายไปนะคะอ่ะนี่แหละนะคะก็หยิบมาฝากกันนะคะจากมหานครไลฟ์นะคะเร็วๆนี้แหละก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันอีกนะคะมหานครไลฟ์ค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกลาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: คุณผู้ฟังคะมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะที่วันนี้มันเน้นย้ำกันนะคะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยเนาะในเรื่องของการวางแผนทางการเงินเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นมรดกให้กับลูกหลานนะคะก็แนะนำเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเกิดทำประกันแล้วนะเกิดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เสียชีวิตกระทันหันไปเนี่ยนะคะอย่างน้อยก็จะได้เงินเก็บเงินก้อนใหญ่เลยนะคะคืนกลับมาให้กับคนข้างหลังนะคะหรือแม้แต่คุณเองถ้าเกิดอยู่จนครบสัญญาเนี่ยนะคะก็จะได้มีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองนะคะต่อไปได้ด้วยนะคะตัวนี้ค่ะแนะนำแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะคะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ02201 4364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้

ั้งแต่อายุ 50-75 ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปที่เบอร์022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทเรียกอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายๆนะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทนะคะตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: Hey bro

0: แมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์

0: บี้1เก่งคริสบี้2พาวเวลนเรศบี้3พีทวสุธรบี้4ภูกิตตินบี5ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้อีกสักหนึ่งเพลงนะคะชั่วโมงหน้าจะคอส1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ใครที่ไม่เคยคุยสายหน้าไมค์ก็โทรเข้ามาจองสายกันได้เลยค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: หรือว่าใครที่อยากร่วมสนุกตอบคำถามนะคะคำถามวันนี้ค่ะถามว่าอยากให้เทพผู้พิทักษ์ของคุณเป็นใครหรือว่าเป็นตัวอะไรนะคะลองส่งคำตอบเข้ามาบอกกันหน่อยนะคะทาง Facebook Live แล้วก็เพลงที่คุณอยากฟังเข้ามาด้วยนะคะกับตอบมาพร้อมกับคำถามเลยนะนะคะเดี๋ยวคำถามของใครโดนใจคำตอบของใครโดนใจวันนี้นะคะให้ฟังเพลงไปเลยทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะจากน้าแอดคาราบาวนะคะกระถางดอกไม้ให้คุณอย่าลืมนะคะ1สายหน้าไมค์02-2481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM F
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มลดค่าไฟ6สตางค์เริ่มบินกันยายนนี้จากการที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญล่าสุดกกพ.มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3บาท89สตางค์ต่อหน่วยจากเดิม3บาท95สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินกันยายนนี้หลังจากที่กกพ.หลังจากนี้กกพ.จะแจ้งมติไปให้3การไฟฟ้าได้แก่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินการต่อไปโดยจะมีผลให้บินค่าไฟเดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้แบ่งเป็นค่าไฟฟ้ากลุ่มบ้านพักอาศัยไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายโดยนายเอกนัทเปิดเผยว่าหลังพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปีมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีจึงเป็นที่มาของการปลดแอกภาระประชาชนที่แบกรับโดยไม่รู้ตัวส่วนการแยกค่าไฟส่วนนี้ออกไปและจากมติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่โดย 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเพื่อลดค่าไฟฟ้าในส่วน200หน่วยแรกให้เหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทครอบกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงส่วนที่เหลือจะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าเกิน200หน่วยขึ้นไปซึ่งส่วนนี้ใช้ไฟเกิน201ถึง400หน่วยและใช้ไฟเกิน401หน่วยขึ้นไปยังคงอัตราเดิมเนื่องจากได้ตัดค่าไฟสาธารณะออกไปขยายนิยามครอบกลุ่มบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์บ้านไม่มีทะเบียนบ้านใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกัน3กรรมการไม่เข้าประชุมและอีก1กรรมการลาประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.มีกำหนดจัดการประชุมกรรมการกสทช.ตามนัดหมายในวันนี้หลังจากการประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบส่งผลให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมกสทช.ได้กำหนดการประชุมไว้ล่วงหน้า4วันคือวันที่11 13 19และ20สิงหาคมโดยมีระเบียบวาระเร่งด่วนเข้าพิจารณาจำนวน44วาระจากวาระที่ค้างบรรจุทั้งหมด99วาระทั้งนี้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้ลงนามนำความขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อมให้ศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้ได้เกิดภาวะล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจาก3กรรมการกสทช.คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พี่รงรองรามสูตรและด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาสัยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยการปฏิเสธเข้าประชุมดังกล่าวเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดของกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบศาสตราจารย์นายแพทย์คลินิกสรณะเปิดเผยสั้นๆภายหลังเดินออกจากห้องประชุมว่าไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่ประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่ง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล

0: เพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: พิมดามหานคร
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
0: าแล้วชั่วโมงที่สองค่ะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะหนึ่งสายหน้าไมค์ก็มารอแล้วเช่นเดียวกันทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่พิมดา
0: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
3: น้องนัดจากอำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมครับ
0: โอ้โหรายงานตัวชัดเจนเลยน้องนัดทำอะไรอยู่คะ
3: เดินเล่นรอบบ้านครับ
0: ทำไมล่ะไปเดินเล่นทำไมล่ะ
3: เดินชมท้องทุ่งนาครับข้าวกำลังเขียวขจีครับ
0: โอ้ยอิจฉาจังเลยอ่ะคนที่แบบได้อยู่กับบรรยากาศดีๆแบบนี้ทุกวันน่ะเนาะ
3: ครับ
0: ชีวิตสโลไลฟ์รู้จักแล้วชีวิตสโลไลฟ์ชีวิตที่ทำอะไรแบบค่อยๆทำช้าๆไม่ต้องเร่งรีบเหมือนคนในเมืองอะไรอย่างเงี้ย
3: ครับชีวิตสบายสบายชิวๆครับก็การ นอนอยู่กลางทุ่งนาครับ
0: อุ้ยน่าอิจฉาจังเลยอากาศเป็นยังไงตอนนี
3: ้โลเย็นสบายครับอยู่ใต้ต้นไม
0: ้เย็นสบายด้วยนี่เข้าสู่แบบใกล้ๆอากาศหนาวแล้วนะกันยาตุลานี่ก็เริ่มอากาศดีแล้วเนาะ
3: ครับ
0: ข้าวก็เขียวขจียิ่งถ้าฝนตกมานี่บรรยากาศดีเหลือเกิน
3: เมื่อวานหวานปุ๋ยเจอปลาข้อใหญ่ตัวเท่าแขนเนี่ย
0: เหรอ อ๋อเหรอคะปลาข้อนี่มันอาศัยอยู่บริเวณทุ่งนาอย่างนี้เหรอ
3: ใช่บริวารปุ๋ยเจอเลยผมก็ไล่ตะครุบเลยเปื้อนก็เปื้อนช่างมันวิ่งไล่อย่างเดียวครับ
0: แล้วได้ไหมจับได้ไหม
3: จับได้ที่สองตัวเท่าแขนเน
0: ี่
3: ย
0: ว้าวแล้วปลาข้อเนี่ยไปทำอะไรกินได้บ้างคะ
3: ต้มส้มครับอร่อยมาก
0: แล้วเราจะไปหาได้ที่ไหนละคนในเมืองเนี่ยปลาข้อมีไหม
3: ตามตลาดครับตามตลาด
0: อ๋อตลาดก็มีใช่ไหม
3: ครับ
0: แล้วมันเรียกเป็นภาษากลางว่าอะไรคะปลาข้อเนี่ยมีไหม
3: ปลาช่อนครับปลาช่อน
0: อ๋อปลาช่อนปลาโถเราก็นึกว่าเป็นปลาสายพันธุ์ใหม่อ๋อปลาช่อนนี่เองปลาช่อนบ้านเรานี่ไปหาซื้อได้ตามตลาดได้เนาะ
3: คร
0: ับ นะคะอ่ะวันนี้น้องนัทอยากฟังเพลงอะไรน้องนัท
3: ลมสาคนหลายใจครับของเอมอภัสสรครับ
0: นาเอมอภัสรานะ
3: ครับ
0: ค่ะแปลว่าอะไรลมสา
3: ลมสาก็ลมมันพัดผ่านมาวีอะไรประมาณนี้มั้งครับ
0: ภาษาอีสานลมสาแปลว่าลมแปลว่าถ้าเกิดว่าเป็นสำนวนก็คือเหมือนเสียงลือเสียงเล่าอ้างอะไรอย่างงี้ป่ะ
3: ครับ
0: ประมาณนั้นเนาะคำนินทาอะไรประมาณนี้หรือเปล่า
3: คร
0: ับ ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้
3: ทางนี้เขาพูดภาษาภูไทยกันนะครับ
0: อ๋อเหรอคะนครพนมใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: ภาษาภูไทยนี่

0: ไม่เหมือนภาษาอีสานใช่ไหม
1: ไม่เหมือนครับแต่มันจะคล้ายๆกันแต่มันจะเข้าใจยากอยู่นิดนึง
0: อ๋อเหรอคะยกตัวอย่างได้ไหมภาษาปูไทย
1: เจ้าเราไปที่เลอเนาะเจ้าเราเมย์ย่ำเล
0: ออ๋อแปลว่า
1: เ
0: บอร์อย่างเงี้ยแปลว่าอะไร
1: คุณจะไปไหนคุณอยู่กับใคร
0: เอาเออมันก็ไม่แตกต่างจากภาษาอีสานอยู่เหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เนาะนะคะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าใหม่แต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะ
1: ครับ
0: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอยาราอาห่า
1: และไอยาราอาห่าร
0: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีมีอะไร
1: ไอยาราอาห่า
0: เก่งมากนี่ถ้าเกิดว่าน้องนัทตอบไม่ถูกวันนี้ไม่ให้ฟังเพลงนะ วันนี้ตอบถูกไอยาราอาห่าเก่งมากเลยนะคะขอบคุณที่โทรมาหน้าใหม่ขอให้วันนี้มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะนะคะน้องนัทก็ขอเพลงลมสาคนหลายใจนี่คล้ายๆกับลมปากอะไรอย่างงี้ป่ะเออเสียงลือเสียงเลาะเราก็เป็นเรื่องราวพาเรทเกี่ยวกับอะไรดีเดี๋ยวลองไปฟังแล้วลองทายไปพร้อมๆกันค่ะเริ่มต้นกันที่เพลงนี้เลย

0: เนาะเนาะเนาะเนาะนี่แหละค่ะ4เพลงนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำพูดนะคะคำพูดนี่พูดออกมานี่ก็พูดออกมาแล้วก็มันก็เขาเรียกว่าอะไรมันแปลความหมายได้หลายอย่างเนาะนะคะอย่างเพลงแรกชีวิตเมียเช่านะคะจากน้องพราวภัทรวดีนะคะก็จะมีไงเสียงคนลือคนเล่าเสียงคนพูดอะไรอย่างงี้นะคะส่วนเพลงที่2ค่ะอย่าว่าเล่นจากข้าวทิพย์ธิดาดินนะคะก็คืออย่าว่าเล่นนะอย่ามาพูดเล่นกันนะอะไรอย่างงี้นะคะเพลงที่3ลมสาคนหลายใจค่ะจากเอมอภัสรานะคะเพลงนี้เนี่ยก็คําว่าลมสานี่ก็เหมือนกับเป็นเสียงคําล่ําลืออะไรอย่างเงี้ยก็คำพูดอีกแหละที่เป็นเกี่ยวกับคำล่ำลือนะคะแล้วก็เพลงสุดท้ายว่าวบาปจากน้องตรีชัยนรงค์นะคะก็เป็นคำพูดอีกอย่ามาว่าวบาปชนะอะไรประมาณนี้นะคะ4เพลงที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำพูดเนาะคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาราอาฮารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยาราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
3: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะตอนนี้นะคะรถไฟก็มารอแล้วเช่นเดียวกันค่ะเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนเลยนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากจังหวัดสุพรรณลุงต่อยจันทบุรีพี่นันเพชรบูรณ์พี่จิ๋ว8ริ้วลุง935พระราม3พี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ชินกรจากระยองพี่ต้นแคหารามลุงโอ่งหนองคายพี่พันคลอง4ป้าปุ้ยลาดกระบังพี่ชัดเมืองทองนี่ วันนี้ได้วันนี้ได้นะคะไม่หลุดจังหวะนะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะเข้ามาช่องทางนี้แล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยพูดคุยเมามอยได้นะคะแซวได้อะไรได้นะคะ

คะไม่โกรธหรอกแต่ว่าเก็บไว้ในใจใครแซวมาไม่มีโกรธแต่เก็บไว้ในใจค่ะเออนะคะแล้วก็ร่วมสนุกตอบคำถามได้นะคะช่องทางนี้นะคะอยากให้เทพผู้พิทักษ์ของคุณเป็นใครหรือว่าเป็นตัวอะไรนะคะเอาแบบน่ารักมุ้งมิ้งก็ได้นะหรือว่าเอาแบบจริงจังก็ได้นะ

0: นะแล้วก็มีพี่ภูดินันท์พลสว่างพี่สุวินสุรินทร์บูรณ์น้องแซมศรีสุขเอ้ยทำไมมันเหมือนคุ้นๆมันเหมือนซ้ำพี่สาวคำเจ้านะคะบอกว่าเพลงม่วนเจ้านะคะพี่แก้วมณีศรีอาชาน้องพี่เริญเจริญนะคะพี่สวัสดด้วยค่ะนะคะแล้วก็มีพี่อนุชานะคะจากจังหวัดเลยนะคะพี่ทองแหลมพี่ใส่ทองหูตาไม้นะคะพี่หนูเพียรพกากุลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ชวนันท์นะคะบอกว่าสวัสดีน้องพิมนาไม่ได้ทักนานมากๆเลยนะคะวันนี้ทักทายกันเนาะพี่ภูรัตนพันธ์นะคะพี่คุณแม่ประนอมตามสั่งค่ะพี่ลูกชนาเด็กบ้านนอกพี่โสพลแจ้งแสงทองนะคะพี่รักประพันธ์ผ่าลบนะคะพี่เดียว .com ด้วยค่ะนะคะพี่เนยจ๋าบอกไปได้คนค่ะพี่ณรงค์ยินดีนะคะบอกว่าขบวนแรกไม่ทันค่ะมาขบวนนี้แทนนะคะได้เลยนะคะแล้วก็มีพี่สุรยุทธ์สมานอัคคณีนะคะมีใครอีกไหมนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าไปทะเลเจอแมงกะพรุนไม่กล้าไปตอนไหนนะเนี่ยนึกไม่ออกเลยไปหลายตอนแล้วพี่ไปนานแล้วด้วยเอาทะเลรอบไหนนะคะน้องอุ้มทิพสุดานะคะมาแล้วนะคะเมื่อกี้เห็นน้องอุ้มเขาคุยเมามอยกับน้องไบสไลเดอร์อยู่นะคะน้องไบไปไหนแล้วไม่รู้คุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยนะคะแล้วก็นายก๊อฟทักทายแล้วเรียบร้อยคุณแม่ประนอมตามสั่งก็ทักทายแล้วนะคะหมดหรือยังพี่มารุตผู้แสนสะอาดด้วยนะคะมีให้อีกไหมนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้นะคะครบทั่วเรียบร้อยนะคะรถไฟออกก่อนหน้าเอาละค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์มาฝากกันด้วยนะสำหรับคนที่ขอหม้อหุงข้าวต้องบอกเลยนะมินิฟังนะคะชั่วโมงนี้เพราะว่าวันนี้จะได้ฟังเพลงใหม่ของพี่โจอี้ในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงนี้ชื่อเพลงว่าฟังดีๆนะรักไม่ไหวแล้วโว้ยเอ๊ะคำมันคุ้นๆอยู่นะนะคะก็เพลงนี้ค่ะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะสังกัดจีนี่เรคคอร์ดนะคะคำร้องค่ะพี่จารุพันธ์สีม่วงกลางนะคะส่วนทำนองเนี่ยพี่ภูวสิทธิ์อนันต์พรสิริหรือว่าพี่โจอี้นี่แหละเขาแต่งทำนองเองนะคะเรียบเรียงดนตรีนะคะพี่จารุพันธ์สีม่วงกลางและพี่ภูวสิทธิ์อนันต์พรสิริช่วยกันทำค่ะมี2คนค่ะเพลงนี้นะคะช่วยกันทำนะคะพี่จารุพันธ์กับพี่ภูวสิทธิ์นะคะอ่ะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะหรือว่าอยากจะสนับสนุนนะคะเพลงพี่โจอี้ภูสิทธิ์นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮีต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮีสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: พูดถึงกรีนไบโอนะคะคุณผู้ฟังใครที่กำลังมีปัญหาผมเนี่ยฟังทางนี้เลยนะคะใครที่กำลังมีปัญหาผมนะคะเช่นผมเสียผมแห้งผมแตกปลายผมช็อตผมพังนะคะห้ามพลาดเลยค่ะกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะคะที่กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นค่ะกลิ่นหอมด้วยแล้วก็ใช้ง่ายนะคะแค่หมักบำรุงหลังสระผมทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะคะแค่นี้แหละผมก็จะสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบ้านะคะโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบค่ะของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้นนะคะหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศและสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำสีผมนะคะอยากให้สีผมดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีนะคะขอแนะนำค่ะทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอสูตรโกนะคะซองสีส้มทองแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นนะคะเอาล่ะค่ะไปกันต่อที่เพลงฮิตติดชาร์ต
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงค่ะที่อยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะเตยสั่งลาจากพิธีทีเร็กค่ะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่20ก่อนหน้านั้นค่ะบอได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรนะคะอยู่ในฮิตที่19ค่ะในช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยจำเป็นด้วยนะคะแต่ว่าบางคนอาจจะมองข้ามไปอาจจะคิดว่าโอ๊ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องไกลตัวหรือใกล้ตัวนะคะเรื่องของอนาคตเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้นะคะเพราะฉะนั้นการวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะเอาไว้ให้เป็นมรดกให้กับลูกหลานอันนี้แหละนะคะเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้นะคะแล้วก็ทำได้เลยนะคะรีบทำเลยตอนนี้ยิ่งทำเร็วเนี่ยก็ยิ่งดีนะคะแนะนำเป็นตัวนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครยังคิดไม่ออกว่าแล้วจะทำยังไงจะมีมรดกให้กับลูกหลานได้อย่างไรล่ะนะคะตัวนี้นะคะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้ค่ะโทรไปเลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วก็เงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะสมัครง่ายๆเลยเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตเลยค่ะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้นะคะสนใจโทรไปสอบถามไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะที่เบอร์022014364ค่ะและทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลศิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาท

ค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: เอาละค่ะอยู่ด้วยกันต่อนะคะช่วงท้ายๆชั่วโมงที่2แล้วนะคะคำถามวันนี้ถามว่าอยากให้เทพผู้พิทักษ์ของคุณเป็นใครหรือว่าเป็นตัวอะไรนะคะวันนี้มีคนตอบเข้ามาเพียบเลยนะคะพี่ลิสาโรซาบอกว่าอยากให้เป็นโดเรมอนค่ะพี่ณัฐพงศ์บอกว่าอุลตร้าแมนครับพี่สุรยุทธ์บอกสไปเดอร์แมนสุดหล่อเสี่ยเปียกบอกว่าอุลตร้าแมนจะได้ชักใยลักใส่เธอทุกวันเดี๋ยวนะเสี่ยอุลตร้าแมนปล่อยแสงสไปเดอร์แมนปล่อยใยเอ๊ะเสี่ยสับสนเนี่ยผิดเรื่องพี่สุนะคะบอกว่าเทวดาประจำตัวเจ้าที่เจ้าทางแก้บ้านเจ้าเรือนนะคะพี่จิรพรบอกกุมารค่ะนะคะกุมารชื่อแก้วเป็นเทพประจำตัวนะคะพี่เดียว .com บอกว่าอยากให้เป็นคุณพิมพ์ครับเดี๋ยวนะพิมพ์นายยังเอาตัวไม่รอดเลยให้พิมพ์ไปพิทักษ์ใครได้นะคะ

0: พี่สวัสดนะคะบอกว่าเทพผู้พิทักษ์คือม้ายูนิคอร์นครับผมมุ้งมิ้งเนาะพี่แสงทวีนะคะบอกว่าอยากให้เป็นตัวพญาหงครับจะได้บินได้พี่สันทัศน์บอกว่าอยากให้เป็นสิงครับถ้าไม่สิงก็ช้างครับไม่ช้างก็ลีโอเอ๊ะเดี๋ยวนะอันนี้เทพผู้พิทักษ์เราใช่ไหมหรือยังไงนะคะพี่เอ็มพีก้านะคะบอกว่าเป็นหมีแพนด้าครับดูน่ารักดูมีเมตตาดีพี่จิรพรบีมบอกว่าอยากให้เป็นนกอินทรีค่ะนะคะบินสูงสายตาดีมองได้ไกลนะคะอ้าวล่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ให้คนนี้ก็แล้วกันเนาะให้คนนี้ดีกว่าพี่เนยจ๋าค่ะเขาเทพผู้พิทักษ์เขาทันสมัยดีอ่ะเขาบอกว่าอยากให้เทพผู้พิทักษ์เป็นลาบูบูค่ะหน้าตามันแปลกๆน่ากลัวนิดๆแต่ว่าก็ชอบนะเออทันสมัยนะเนี่ยเทพผู้พิทักษ์เรานะคะอ่ะทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะ1มิตรชิดใกล้จากอัศนีวสันต์นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อนะคะเที่ยงครึ่งพิมดาจะพาคุณผู้ฟังไปม่วนกันค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ชิมช็อปใช้บาดเจ็บ6ค

0: คนอ้างฉุนโดนกลุ่มผู้จัดงานกล่าวหาขโมยรถจักรยานยนต์ประชุมกสทช.ล่มเป็นครั้งที่5หลังนายแพทย์สรณะยืนยันไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายและจะทำหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าให้พ้นตำแหน่งเริ่มแล้วผู้สอบท้องถิ่นขอดูคะแนนที่ประกาศใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ส่วน 5,900 รายชื่อที่ถูกเพิกถอนส่งตรวจสอบฟันอาญาแล้วผู้คนนับล้านในยุโรปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีที่ทำให้บางส่วนของทวีปตกอยู่ในความมืดมิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะมาที่เหตุระทึกเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะกับการใช้อาวุธปืนค่ะคราวนี้เป็นการใช้อาวุธปืนและมีดทำร้ายกันกลางงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ4ทุ่มครึ่งของเมื่อคืนนี้นะคะมีผู้ถูกยิงบาดเจ็บ6คนประกอบด้วยนายประกอบถูกฟันที่แผ่นหลังนายวีรวุฒิถูกยิงที่แผ่นหลังและแขนนางสาวสุภาวินีถูกยิงที่ข้อเท้านายสุทนและนายนนทกรถูกยิงที่แขนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงครอบคุณปริสุทธโธค่ะส่วนรายที่สาหัส2คนถูกส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาล่าสุด1คนยังโคม่านะคะส่วนอีก1คนพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็กำลังรอรับการผ่าตัดในช่วงเช้าค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนจะเดินทางเข้าไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทางตำรวจค่ะบอกว่าสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้แล้ว1คนก็คือนายณัฐกิจอายุ32ปีพร้อมของกลางปืนสั้นแบบไทยประดิษฐ์ถูกนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ด่านขุนทดค่ะเบื้องต้นนายณัฐกิจรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือยิงจริงๆนะคะอ้างว่ามีเรื่องทะเลาะกับกลุ่มผู้จัดงานเนื่องจากตนถูกกล่าวหาว่าขโมยรถจักรยานยนต์และเมื่อเห็นเพื่อนถูกรุมจับค่ะก็เลยชักปืนยิงเพื่อเปิดทางช่วยเพื่อนเบื้องต้นถูกดำเนินคดีข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธปืนส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพยานหลักฐานนะคะแล้วก็กำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมพร้อมกับประสานชุดสืบสวนเร่งไล่ล่าผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีค่ะหลังเกิดเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามนายกรัฐมนตรีค่ะถึงเหตุยิงกันภายในงานชิมช็อปใช้นายกก็ทำท่าตกใจนะคะพร้อมกับถามว่าอีกแล้วหรือนะคะก่อนจะสายหน้าเมื่อถามว่าการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นะคะนายกบอกว่าต้องแก้ไขเรื่องของโครงสร้างค่ะซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้นายกยังกล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาวนะคะบอกว่าได้สั่งให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายนี้เปลี่ยนเป็นการให้รางวัลอื่นโดยขอให้ไปถามรายละเอียดที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะ
1: อธิบดีกรมปกครองก็ยืนยันนะคะว่าห้ามแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมจัดหารางวัลที่มูลค่าทดแทนกันได้นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองพูดถึงกรณีงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันซึ่งมีการจับรางวัลแจกปืนลูกซองยาว5กระบอกบอกว่านโยบายตอนนี้ควบคุมปริมาณอาวุธปืนตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีที่ระงับการออกใบอนุญาตซื้อขายหรือใบปสยืนยันว่าตามนโยบายรัฐบาลไม่มีการแจกปืนเป็นรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านแต่ว่าจะเปลี่ยนให้เป็นสิ่งอื่นนะคะที่มีมูลค่าทดแทนอาจจะเป็นเงินสดหรือว่าทำสัญลักษณ์แหนบเข็มนะคะตรงนี้ก็ย้ำว่านโยบายเร่งด่วนในขณะนี้คือต้องยกเลิกหรือว่าระงับไว้ก่อนแต่ในระเบียบมีการเปิดช่องไว้ว่าอาจจะเป็นสิ่งอื่นที่มีมูลค่าแทนกันได้กรณีที่เกาะพะงันได้รับรางวัลเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายณฤชาบอกว่าแต่ละปีค่ะก็ต้องดำเนินการตรวจสอบถึงคนที่ได้รับรางวัลไปกรณีที่มอบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาตามขั้นตอนการดำเนินงานออกใบ ป.3 วันนี้มีการระงับออกใบป.3 ทั้งหมดโดยใช้ฐานข้อมูลจากส่วนกลางทั่วประเทศเมื่อถามถึงคำสั่งปกครองที่ออกมาเมื่อวานนี้ระงับโครงการปืนสวัสดิการมีเสียงสะท้อนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องนี้ก็ต้องทำความเข้าใจว่าปืนโครงการสวัสดิการมีไว้สำหรับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในการทำหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยแต่วันนี้เมื่อเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องหยุดและจำกัดปริมาณจำเป็นจะต้องระงับโครงการปืนสวัสดิการไว้เช่นเดียวกันเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมทั้งฝ่ายข้าราชการและประชาชนค่ะส่วนกรณีตำรวจที่มีความกังวลในการจำกัดเรื่องการพกพาอาวุธปืนเจ้าหน้าที่นำปืนไปไว้ในสถานที่ปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุอาจไม่ทันการเรื่องนี้นายอนุชาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานปฏิบัติซึ่งในทางการแก้ปัญหาก็คืออนุญาตให้เจ้าหน้าที่เฉพาะส่วนที่ปฏิบัติหน้าที่หากจะพกพาอาวุธปืนไปก็ต้องมีคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยตามพื้นที่ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองดังนั้นสน.นะคะแล้วก็หน่วยราชการจะต้องไปออกคำสั่งรองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเพื่อที่จะพกพาอาวุธไปปฏิบัติหน้าที่ได้ค่ะ
2: ทางสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจอาวุธปืนนะคะก็มีความเห็นเรื่องของที่นายกรัฐมนตรีให้นโยบายเรื่องปืนเหมือนกันนะคะที่นายกสั่งการให้ดำเนินการเด็ดขาดระยะเร่งด่วนคือให้ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่ระงับออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนป.3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศเร่งจัดระเบียบใบป.4โดยผู้ซื้อปืนแล้วต้องขอภายใน30วันรวมทั้งจะตรวจเข้มร้านค้าปืนด้วยทางนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจอาวุธปืนแห่งประเทศไทยก็บอกว่ามาตรการที่ออกมาอาจจะกระทบต่อร้านค้าที่ไม่มีลูกค้ามาซื้อปืนได้แล้วแต่ปัจจุบันร้านค้าก็ถูกห้ามนำเข้าปืนมาตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีสินค้าจำหน่ายอยู่แล้วนะคะแต่เห็นว่ามาตรการที่ออกมาเนี่ยจะกระทบต่อสิทธิประชาชนที่ต้องการซื้อปืนถูกกฎหมายไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือเพื่อการกีฬาเพราะจะเท่ากับว่าการซื้ออาวุธปืนถูกกฎหมายถูกปิดประตูโดยรัฐบาลและน่ากังวลหากหันไปซื้อปืนผิดกฎหมายหรือว่าปืนเถื่อนก็จะยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ค่ะส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นมองว่าปืนเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ต้องหาแนวทางแก้ต้นตอของปัญหาความรุนแรงโดยต้องยึดเหตุผลและนำบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้ค่ะอย่างไรก็ตามจากข้อมูลพบว่าปัจจุบันประเทศไทยมีอาวุธปืนสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีอัตราการเสียชีวิตจากอาวุธปืนสูงในเอเชียพบว่าจำนวนปืนพลเรือนมีมากกว่ากองทัพและตำรวจโดยปืนในมือพลเรือนมี10ล้าน3แสนกระบอกแบ่งเป็นปืนที่มีทะเบียน6ล้าน2แสนกระบอกส่วนปืนนอกระบบมี4ล้าน1แสนกระบอกค่ะ
1: หนุ่มโรงงานจ่อยิงทิ้งนะคะถูกจ่อยิงทิ้งริมถนนโรจนะบาดเจ็บสาหัสตอนนี้ตำรวจเร่งล่าตัวผู้ก่อเหตุอยู่ค่ะที่ริมถนนโรจนะบริเวณหน้าเต็นท์จำหน่ายรถยนต์มือ2ตำบล3เรือนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะช่วงเที่ยงคืนเศษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้มีผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ลงมาเดินขณะที่จักรยานยนต์อีกคันขี่ตามหลังมาชักปืนจ่อยิงแสกหน้าผู้บาดเจ็บล้มลงก่อนที่ผู้ขับขี่ทั้ง2คันจะหลบหนีไปด้วยความเร็วหลังเกิดเหตุกู้ภัยมูลนิธิพุทธไทยสวรรค์เข้าช่วยเหลือทราบชื่อผู้บาดเจ็บคือนายบัลลังก์อายุ33ปีเป็นชาวสุพรรณบุรีถูกยิงที่บริเวณหน้าผากก็ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเนื่องจากอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตตำรวจสภ.บางปะอินเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุภาพกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนนะคะทำให้ตำรวจนะคะตั้งข้อสงสัยว่าทั้งหมดน่าจะรู้จักกันกับชายเสื้อแดงที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แต่ไม่ได้เป็นเพียงผู้ขับขี่ที่พาผู้ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุเท่านั้นแต่ว่ายังสามารถสรุปได้ว่าเป็นการวางแผนล่อผู้ได้รับเจ็บออกมาจากเพื่อมาก่อเหตุหรือไม่แต่ว่าตรงนี้ก็ต้องรอผลการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะพลเมืองดีเล่าให้ฟังนะคะว่าเห็นผู้บาดเจ็บซ้อนท้ายจักรยานยนต์คันแรกมาจากนั้นผู้ก่อเหตุแต่งกายคล้ายกันกับผู้บาดเจ็บขี่จักรยานยนต์มาอีกคันค่ะลักษณะเหมือนเพื่อนกันจากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนก็เลยรีบไปดูเห็นผู้บาดเจ็บนอนจมกองเลือดนะคะทั้งนี้นะคะก็หลังก่อเหตุก็ออกไปอย่างรวดเร็วตำรวจก็เลยไปตามนะคะพูดคุยสอบถามค่ะก็คือพันตำรวจเอกพิภพนาพุทธาผู้กำกับสภ.บางปะอินบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดสอบปากคำพยานผู้เกี่ยวข้องหาความเชื่อมโยงนะคะกับบุคคลที่ปรากฏในภาพแล้วก็ตรวจสอบถึงความสัมพันธ์กับผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะเบื้องต้นตำรวจไม่ตัดประเด็นใดทิ้งโดยเฉพาะประเด็นผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้ได้รับบาดเจ็บอาจรู้จักกันมาก่อนรวมถึงความเป็นไปได้นะคะว่าผู้ขับขี่จักรยานยนต์ที่พาผู้ ได้รับบาดเจ็บมายังจุดเกิดเหตุอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ต้องรอการสอบสวนจากพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดเพิ่มเติมขณะนี้ผู้บาดเจ็บอาการสาหัสอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะแพทย์ก็ให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะ

0: ล่าสุดนะคะมีรายงานพันตำรวจเอกภูมิทัศน์โคสิตวณิชพงษ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกประชุมชุดสืบสวนเร่งด่วนค่ะเพื่อจะติดตามผู้ก่อเหตุหลังตำรวจทราบตัวผู้ก่อเหตุแล้วเบื้องต้นผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนร่วมโรงงานเดียวกันกับผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่นั่งสังสรรค์ดื่มสุราด้วยกันเป็นประจำทั้งนี้ทั้งนั้นขณะนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะคะว่าอะไรเป็นชนวนเหตุในการยิงส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดยังคงพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูอาการก็อย่างวิกฤตค่ะ
1: ส่วนเหตุที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยต้องสั่งปิดการเรียนการสอนและไปเรียนออนไลน์แทนนะคะหลังจากที่ครูต่างชาติประกาศโพสต์ข้อความเชิงข่มขู่และก็ส่งภาพกำลังซ้อมยิงปืนในกลุ่มไลน์ล่าสุดวันนี้ค่ะทางนักเรียนและครูของโรงเรียนก็เดินทางมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้านะคะหลังหยุดเรียนไปตั้งแต่วันจันทร์ค่ะบรรยากาศก็มีทั้งตำรวจสภ.หาดใหญ่รปภ.ครูและนักเรียนที่อยู่เวรมาดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยสุ่มตรวจกระเป๋านักเรียนก่อนเข้าทุกประตูโรงเรียนและไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าทุกกรณีเพื่อสร้างความอุ่นใจให้นักเรียนครูและผู้ปกครองค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนนางธิวิชยามีชูวรพงศ์บอกว่าก่อนมาถึงโรงเรียนก็รู้สึกกังวลนะคะแต่พอมาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุคลากรของโรงเรียนช่วยกันดูแลนักเรียนตั้งแต่ภายนอกโรงเรียนและคณะกรรมการนักเรียนนักเรียนจิตอาสาที่ดูแลเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันภายในโรงเรียนก็รู้สึกคลายกังวลเพราะว่าเรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และในอำเภอหาดใหญ่ก็ให้ความสำคัญเป็นพิเศษมีการวางแผนการรักษาความปลอดภัยไว้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจแล้วก็ไม่กังวลค่ะแต่ก็ต้องไม่ประมาทเหมือนกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ามาที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: 201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาดูเรื่องของการสอบท้องถิ่นนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้นะคะทางนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นบอกว่าทางกรมเปิดให้มีการตรวจสอบผลคะแนนสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นประจำปี2568แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมค่ะหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติเมื่อวันที่7สิงหาคมให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนแล้วก็จะทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่นะคะโดยรายชื่อและคะแนนถูกส่งไปยังจังหวัดซึ่งแต่ละจังหวัดจะเห็นเฉพาะคะแนนผู้ที่สอบได้ในจังหวัดของตนเองยื่นคำร้องขอดูคะแนนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดอีกช่องทางหนึ่งก็คือที่สทส่วนกลางเปิดศูนย์ให้ดูคะแนน

0: ซึ่งจะดูได้ทั้งประเทศค่ะส่วนรายชื่อที่ถูกเพิกถอนจะถือว่ามีความผิดทางอาญาหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่า 5,925 รายชื่อตอนนี้อยู่ที่ปปช.แล้วก็ตำรวจค่ะหลังประมวลและตรวจสอบความถูกต้องแล้วสถ.ก็จะแจ้งรายชื่อทั้งหมดไปยัง5หน่วยงานที่ทำ MOU ตรวจสอบความผิดและหลังจากนี้ก็จะมีการจัดสอบทดแทนบุคลากรของสถ.ที่ขาดแคลนโดยให้กพ.จะสอบแทนหรือไม่นะคะนายนิรัตน์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้มีอำนาจทางกสท.เป็นผู้จัดสอบอยู่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างปรับขบวนการและวิธีการทำงานใหม่เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือผิดพลาดแต่ถ้าเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องกระจายการสอบออกไปให้ใครหรือกพ.จัดสอบแทนกสท.ก็ไม่ขัดข้องค่ะส่วนบุคลากรของสท.ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการซื้อขายตำแหน่งก็จะต้องถูกกวาดล้างเช่นเดียวกันด้านนายอาสพลสันไตรภพส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรก็พูดถึงเรื่องที่มีการเร่งให้สท.ส่งสำนวนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าตนยังไม่เห็นว่าสท.จะส่งรายชื่อ 5,925 รายให้กับหน่วยงานที่สท.ทำ MOU ไว้ทั้ง5หน่วยงานจึงขอถามว่าจะส่งเมื่อไหร่นะคะเพราะว่ามีการทำ MOU ไว้แล้ววันนี้มติคณะกรรมการกลางส่งไปยังกรรมการจังหวัดเรียบร้อยแล้วแต่ทำไมสท.ยังไม่ส่ง 5,925 รายชื่อนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เขาได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปซึ่งกรรมาธิการปปช.ได้มีโอกาสไปดูงานที่ปปง.และได้สอบถามเรื่องนี้ทางตัวแทนปปง.ก็ชี้แจงว่ามีการทำ MOU ไว้แล้วแต่รอทางสท.ส่งรายชื่อให้ซึ่งเขาจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินได้ทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการประชุมกสทช.นะคะเป็นการประชุมบอร์ดข่าวนะคะที่รายงานออกมาเมื่อเช้าล่มอีกแล้วค่ะเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเลยนะคะเพราะว่าองค์ประชุมไม่ครบเหมือนเดิมโดย3กรรมการไม่เข้าประชุมอีก1กรรมการลาประชุมค่ะการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.หลังจากประชุมเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องถูกยกเลิกกลางคันเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบมาก่อนหน้านี้ส่งผลให้นายแพทย์ชนะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ต้องสั่งงดการประชุมการประชุมครั้งนี้ถูกจับตามองนะคะเกิดสภาวะล่มเป็นครั้งที่5หรือไม่หลังจากนายกรัฐมนตรียืนยัน11สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงนามคำความขึ้นทุนเกล้าให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.เรียบร้อยแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายแต่ว่าที่สุดแล้วประชุมวันนี้ก็ล่มเป็นครั้งที่5ติดต่อกันเนื่องจากกรรมการกสทช.คือพลอากาศโทดร.ธนพันธ์ไรรายเจริญแล้วก็ดร.พิรงรองรามสูตรและดร.สุพัฒสุพัชราสัยไม่เข้าร่วมประชุมเพราะเกรงว่าหากมีการลงมติใดๆอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายส่งผลกระทบต่อมติบอร์ดกสทช.ในอนาคตขณะที่ดร.สมภพภูริวิกรัยพงษ์ลาประชุมทำให้องค์ประชุมไม่ครบซึ่งตัวนายแพทย์สรณะเผยสั้นๆค่ะหลังจากเดินออกจากห้องประชุมบอกว่าตนนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายยืนยันจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกสทช.ต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าพ้นตำแหน่งค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มีข่าวดีนะคะกกพ.มีมติลดค่าไฟ6สตางค์ต่อหน่วยมีผลรอบบินเดือนกันยายนนี้ค่ะหลังจากนายเอกนพพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ประกาศผ่าตัดโครงสร้างค่าไฟฟ้าครั้งสำคัญนะคะซึ่งล่าสุดกกพ.ก็มีมติลดค่าไฟลง6สตางค์ต่อหน่วยเหลือ3.89 บาทสตางค์ต่อหน่วยมีผลตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายนยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมค่ะและกลุ่มบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะได้รับสิทธิ์จ่ายค่าไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยทุกรายนะคะนายเอกนันท์บอกว่าที่มาของการลดค่าไฟก็คือการปลดแอกภาระประชาชนเกิดขึ้นเนื่องจากมีการพบต้นทุนแฝงค่าไฟสาธารณะซ่อนในบินประชาชนนานกว่า30ปี

0: รวมมูลค่ากว่า 18,000 ล้านบาทต่อปีค่ะทำให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ประชุมและมีมติให้แยกต้นทุนค่าไฟสาธารณะออกมาและนำเงินส่วนที่ดึงออกมา 18,000 ล้านบาทนี้ไปจัดสรรใหม่นะคะก็แบ่งเป็นเงิน 15,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยให้คนที่ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกจ่ายแค่3บาทต่อหน่วยและส่วนที่เหลือก็จะนำมาคำนวณเป็นส่วนลดเพิ่มให้กับผู้ใช้ไฟเกิน200หน่วยขึ้นไปและการลดค่าไฟครั้งนี้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์และบ้านไม่มีเลขทะเบียนบ้านด้วยค่ะส่วนสิ่งที่ขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะคะทางผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์บอกว่าดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 112.8 อันนี้เพิ่มขึ้น 5.8% นะคะเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนมีสาเหตุจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทั้งราคาวัตถุดิบพลังงานและค่าขนส่งซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน2569ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างลดลง 0.4% จากราคาซีเมนต์ที่ลดลงหลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนทำให้ยอดขายชะลอตัวและผู้ประกอบการปรับราคาลงเพื่อกระตุ้นยอดขายส่งผลให้ราคาผลิตภัณฑ์คอนกรีตลดลงตามขณะที่ราคาเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กได้รับแรงกดดันจากปริมาณเหล็กส่วนเกินจากต่างประเทศค่ะสำหรับการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหมวดที่ปรับตัวสูงสุดก็คือวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพิ่มขึ้น 13% นะคะโดยเฉพาะยางมะตอยที่ปรับตามราคาน้ำมันในตลาดโลกรวมถึงหินดินและทรายที่มีต้นทุนเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องจักรสูงขึ้นรองมาก็เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาเพิ่มขึ้น 12.6% ค่ะนายนันทพงศ์บอกว่าแนวโน้มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างเดือนสิงหาคาดว่าจะยังคงขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งตะวันออกกลางและรัสเซียยูเครนซึ่งก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันและพลังงานผันผวนในระดับสูงค่ะส่วนเรื่องของราคาทองแดงในตลาดโลกตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะคะจากความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดรวมถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะส่งผลต้นทุนให้ต้นทุนสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าประกอบกับความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างในโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของภาครัฐที่ยังเป็นแรงหนุนต่อดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างค่ะ
1: สกัดเนื้อกระบือลักลอบนำเข้าล็อตใหญ่20ตันนะคะกว่า2ล้านบาทค่ะนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ดำเนินการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือว่าสพร.ได้รับรายงานจากด่านกักกันสัตว์ชุมพรนะคะว่ามีการบูรณาการร่วมกันกับกรมปศุสัตว์โดยด่านกักกันสัตว์ชุมพรด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็สามารถจับเนื้อกระบือซึ่งมีต้นกำเนิดจากอินเดียลักลอบเข้าประเทศไทยผ่านพื้นที่ชายแดนสงขลาค่ะ
0: ค่ะมาที่เรื่องของกระบือกันต่อนะคะมีข้อมูลเบื้องต้นนะคะบอกว่าเนื้อกระบือเนี่ยนะคะมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียลักลอบเข้าไทยผ่านพื้นที่ชายแดนจังหวัดสงขลาค่ะปลายทางที่สมุทรสาครนะคะการสกัดจับครั้งนี้ชุดจับกุมได้แจ้งเบาะแสว่าจะมีรถบรรทุก22ล้อลำเลียงเนื้อกระบือแช่แข็งจากภาคใต้ขึ้นไปยังภาคกลางก็เลยติดตามรถเป้าหมายกระทั่งพบว่าไปจอดอยู่ที่สถานีบริการน้ำมันแห่งหนึ่งที่ตำบลเขาชัยราชอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงตัวไปตรวจค้นนะคะพบชายอายุ38ปีเป็นผู้ขับขี่และพบเนื้อกระบือแช่แข็งบรรจุอยู่ภายในตู้คอนเทนเนอร์น้ำหนักรวม 20,000 กิโลกรัมมูลค่า 2,800,000 บาทค่ะไปตรวจสอบก็ไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหาไปค่ะนายสรวุฒิบอกว่าจะเดินหน้าบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายต่อไปค่ะมาที่เรื่องของอุตุนิยมวิทยานะคะมีการเตือน12จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันค่ะโดยเปิดเผยว่าทางกรมชลประทานรายงานนะคะว่าจากร่องมรสุมที่พาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังค่อนข้างแรงก็จะทำให้หลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะ ด้านกรมอุตุก็เตือนนะคะบอกว่าวันที่10ถึง16สิงหาคมภาคเหนือและอีสานจะมีฝนฟ้าคะนองถึง160ถึง70ของพื้นที่

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษมี12จังหวัดนะคะมีเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญโดยได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อยู่ริมน้ำได้นะคะมาที่เรื่องของต่างประเทศกันบ้างค่ะเมื่อคืนนี้นะคะทางยุโรปเขามีปรากฏการณ์สุริยุปราคาค่ะผู้คนนับล้านก็ไปดื่มด่ำกับปรากฏการณ์นี้เพราะว่าเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีค่ะสุริยุปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นในวันพุธนะคะตั้งแต่เขตอาร์กติกทางตอนเหนือแล้วก็พาดผ่านพื้นที่ส่วนใหญ่ของยุโรปตะวันตกตั้งแต่สหราชอาณาจักรไปจนถึงตอนเหนือของอิตาลีผู้คนหลายสิบล้านคนตื่นเต้นเฝ้าติดตามตั้งแต่เริ่มต้นค่ะปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่ดวงจันทร์บดบังแสงอาทิตย์อย่างสมบูรณ์จนสิ้นสุดลงโดยเฉพาะในพื้นที่ตอนเหนือของไอซ์แลนด์และสเปนที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะนายไอซ์แลนด์ค่ะผู้คนหลั่งไหลไปชมกันทั้งทางบกทางอากาศทางทะเลเพื่อชมสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ72ปีของไอซ์แลนด์เรือสำราญ31ลำมีผู้โดยสารและลูกเรือประมาณ 53,000 คนล่องอยู่ในน่านน้ำทางตะวันตกของประเทศซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดในประวัติการค่ะส่วนบนบกนะคะที่สวนสาธารณะวิสตาดาลุนในกรุงเรคยาวิกก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุริยุปราคามากมายค่ะมีทั้งเทศกาลดนตรีตลอดทั้งวันองค์การนาซาก็ยังได้บันทึกภาพเงาของดวงจันทร์ถ่ายด้วยกล้องบนเครื่องบินที่บินในระดับความสูงซึ่งปกติใช้ศึกษาดวงอาทิตย์นะคะภาพที่ปรากฏไว้ก็เป็นช่วงที่สุริยุปราคากำลังพาดผ่านท้องฟ้าเหนือไอซ์แลนด์จนมืดมิดค่ะส่วนที่ในสเปนเป็นจุดที่สามารถมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวงได้ดีที่สุดนะคะก็ได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 450,000 คนที่จุดชมวิวค่ะแม้แต่บนเครื่องบินของสายการบินไอเบเรียของสเปนได้ถ่ายทอดสดช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และโลกเรียงตัวกันในความสูงประมาณ 10,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลจากเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษค่ะส่วนตามสถานที่ต่างๆทั่วเมืองสเปนนะคะผู้คนก็ส่งเสียงโห่ร้องยินดีเมื่อเห็นดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์ทำให้สวนสาธารณะมืดมิดลงแล้วก็แสงสว่างกลับคืนมาแต่ผู้ชมสุริยุปราคาส่วนใหญ่เลือกที่จะไปชมพื้นที่ชนบทที่เงียบสงบค่ะก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักด้วยนะคะมีการถ่ายทอดสดให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกได้ชมกันค่ะและปิดท้ายกันที่เหตุแผ่นดินไหวที่โคลอมเบียนะคะผู้นำโคลอมเบียได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อวันจันทร์ค่ะขณะที่มีข่าวดีที่สามารถช่วยผู้รอดชีวิตได้หลังจากผ่านไปเกือบ40ชั่วโมงค่ะที่เมืองเปเรราเมืองที่เสียหายหนักที่สุดเมืองหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่นำผู้หญิงวัย32ปีที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนาน36ชั่วโมงออกมาจากซากอาคารที่พังถล่มได้อย่างปลอดภัยค่ะโดยหลังจากที่ชี้จุดได้ต้องใช้เวลานานเกือบ10ชั่วโมงจึงเข้าถึงตัวเธอได้ผ่านอุโมงค์ค่ะเมืองเปเรราแห่งนี้เป็นเมืองในพื้นที่ที่ผลิตกาแฟของโคลอมเบียนะคะมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว79รายซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดที่เป็นจำนวนที่สูงเป็นอันดับ2รองจากเมืองกาลิที่มีผู้เสียชีวิต95คนเชื่อว่ายังมีอีกกว่า200คนที่ติดอยู่ภายในซากอาคารค่ะด้านประธานาธิบดีโคลอมเบียกล่าวยืนยันว่ามีผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวอย่างน้อย265คนและยังมีผู้สูญหายอีก496คนเขายังได้ประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขวิกฤตที่เกิดจากแผ่นดินไหวระบุว่าเป็นกลไกที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้ให้อำนาจประธานาธิบดีออกคำสั่งโดยทันทีไม่ต้องรอการอนุมัติจากรัฐสภาโดยจะจัดตั้งกองทุนเพื่อรวบรวมเงินบริจาคจากทั้งในและต่างประเทศสำหรับฟื้นฟูโรงพยาบาลโรงเรียนอาคารถนนและก็สนามบินที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวรัฐบาลก็จะรวมมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กระตุ้นการลงทุนเร่งพัฒนาโครงการและก็สร้างงานให้มากยิ่งขึ้นค่ะหมดเวลาสรุปข่าวภาคเที่ยงแล้วนะคะคุณเยมินแหวนคือดิฉันดาราการทองลิ่มลาไปก่อนค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
6: นี่ไงอ่ะ
5: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้าย

0: ไหวคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการ

0: ของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นะคะสองเพลงค่ะเพลงฮิสตอรี่ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชวนกันมาแต่งงานนะคะเพลงที่จบไปเมื่อกี้นี้ชื่อเพลงว่าแต่งงานกันเฮ้อนะคะจากน้องหลิวอาจริยาพรหมพฤกษ์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นค่ะชวนน้องแต่งงานค่ะจากพี่กัสจักรพันธ์นะคะขอเข้ามาทางหลังไมค์ลุงต่อยจันทบุรีจัดให้นะคะในช่วงของเพลงฮิสตอรี่นะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: เพลงฮิสตอรี
2: ่สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ก่อนหน้านั้นมหานครออนไลน์ฮิตนะคะมี2เพลงค่ะ30ยังแจ๋วนะคะเพลงนี้ก็ขอเข้ามาทางหลังไมค์พี่จิ๋วแปดริ้วนะคะก็เลยตามให้ต่อให้เพิ่มให้นะคะคิดถึงบ้านเกิดจากพี่เอกชัยด้วยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังค่ะรถไฟมาอีกสักรอบก็แล้วกันค่ะรถไฟค่ะดูสิว่ามีใครอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงท้ายชั่วโมงบ้างนะคะพี่สวัสดิ์สวัสดีค่ะบอกว่าเต้นเก่งครับมีหอบครับหอบสิโอ้ยเหนื่อยเต้นเยอะขนาดนี้นะคะเหมือนออกกำลังกายเหมือนกันเนาะแล้วก็ยังมีพี่ลำพึงมณีเขียวยายอ้อสามย่านนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ยูนิคนะคะพี่อนุชานะคะพี่นางหนูวันสุดประเสริฐพี่เดียวดายกลางสายลมนะคะบอกว่าดีเจเมาค้างไหมเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าเมาดิบนะคะไม่มีเมาค้างเมาแบบนี้ทุกวันนะพี่เดียวดายนะแล้วก็มีพี่จิรพรนะคะเยออสามย่านคุณแม่ประนอมตำสั่งนะคะแล้วก็พี่สันทัดด้วยนะคะเห็นบอกว่าวันนี้เป็นวันเกิดพี่สันทัดด้วยเหรอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะคะสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะมีพี่สวัสดด้วยนะคะพี่เลิฟวัชรพรนะคะน้องใบสไลเดอร์พี่ระวิภาสีเขียวด้วยนะคะหมดหรือยังพี่ใหญ่เกตแก้วนะคะพี่ตีใหญ่ปากน้ำด้วยนะคะพี่ทัชพลเท้านางพี่เอสุดหล่อพี่เมธสิทธิ์เคโรนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกเหนื่อยแทนจ้า เขามาดูได้นะคุณผู้ฟังเวลาพิมดาเต้นเนี่ยนะโอ้โหสุดๆเลยพี่เอกสิทธิ์ด้วยนะคะคุณลุง935ใช่ไหมนะคะแล้วก็น้องแชมป์นะคะน้องแชมป์สีสุขนะคะเสียเปียกคนเดิมไงจะใครละนะคะพี่ทำรงพี่เอสุดหล่อทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเสียเปียกเขาบอกว่าดีเจไม่เคยทักเสียเลยนะคะนี่ถามคุณผู้ฟังดูว่าเรียกเสียเปียกเนี่ยวันละกี่รอบคุณผู้ฟังเป็นคนที่โด่งดังมากๆเลยนะในโซเชียลเนี่ยนะคะเพราะว่าดีเจก็จะเรียกชื่อเสียเปียกบ่อยมากจะบอกว่าไม่เคยทักบ่ได้เด้อนะคะพี่วงจันทร์สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ยังหมดหรือยังน้องแซมสีสุขทักทายแล้วเนาะนะคะเอาล่ะไปก่อนรถไฟออกก่อนค่ะ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: พี่สาวคำเจ้าบอกยังอยู่เจ้าพี่นิ่มบอกว่าพี่นิ่มก็ยังอยู่นะคะพิมดาเบลเบดก็บอกยังอยู่ครับนะคะพี่นิ่มบอกฉะเชิงเซาฝนตกตลอดเลยใช่ไหมคะทางนี้ก็เหมือนจะคลึ้มๆมาแล้วเหมือนกันเนาะนะคะเอาละค่ะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่รอติดตามเลยเร็วๆนี้แหละมีแน่นอนนะคุณผู้ฟังรอติดตามกันเลยนะคะภายในเดือนนี้ด้วยนี่แอบใบให้นะคะขอบคุณกันก่อนเลยค่ะกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานเขาช่องรถแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวๆว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยนะคะอยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยช่วยกันเลือกเพลงช่วยกันตอบคำถามเข้ามาแล้วก็พูดคุยเม้ามอยแซว

0: กันเข้ามาด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายเอาไว้อีกสักหนึ่งเพลงค่ะอุ๊ย2เพลงเลยนะเนี่ยเวลาเหลือเยอะเลยนะคะทิ้งท้ายเอาไว้อีก2เพลงเลยค่ะชั่วโมงนี
1: ้มหานครสุปนิ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับเฮียหมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะวันนี้มีความสุขมากๆนะคะกับวันทำงานแบบนี้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยนะคะการงานราบรื่นดีค้าขายก็กำไรดีนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกเส้นทางเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้คนขอเยอะเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะปลื้มใจรักทุกคนเหมือนเดิมจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได
1: ้ขณะนี้เวลา 13:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีมอบนโยบายให้ตำรวจและฝ่ายปกครองเป็นคู่จิ้นบำบัดทุกข์บำรุงสุขนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรในอำเภอในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าต้องขออภัยที่อยู่ดีๆเสียงหายไปไหนไม่รู้แต่ไม่ได้เป็นหวัดพูดแล้วอาจจะไม่มีแอคชั่นเหมือนปกติปัจจุบันปัญหาความมั่นคงไม่ได้มาในรูปแบบแต่อาชญากรรมเกิดขึ้นได้ในทุกระดับเราต้องปรับตัวให้เท่าทันประสานงานกันเชื่อมั่นว่าผู้ว่าจะจับมือกับผู้การนายอำเภอจับมือกับผู้กำกับปลัดจับมือกับสารวัตรจะทำให้บ้านเมืองสงบสุขนี่คือความเชื่อของตนเป็นคู่จิ้นคู่ดูโอในการทำงานโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ต้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนช่วงนี้ขอให้มีการร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเป็นหลักลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าคลองถมพัฒนายึด 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตบเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตบแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือสปยบตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนานางสาวสุภมาศบอกว่าปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพชีวิตและอนาคตของเยาวชนการป้องกันการแพร่ระบาดไปยังเด็กและเยาวชนจากการทำงานเชิงรุกของชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ในตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดแบ่งเป็นจุดพักและเก็บสินค้าในอาคาร4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นแหล่งเก็บสินค้าก่อนกระจายไปยังหน้าร้านและจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและอุปกรณ์บรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดอยู่เพียงการจับกลุ่มผู้ค้าปลายทางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบวรสิทธิ์เผยแชทโยงสจ.สตูลเป็นในหน้าทุจริตสอบท้องถิ่นหากพบผิดต้องจัดการนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเพจชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยโพสต์แชทข้อความโดยอ้างเป็นแชทของเอเย่นหรือนายหน้าซึ่งช่วยในการทุจริตสอบท้องถิ่นระบุว่าเป็นสจ.คนหนึ่งในจังหวัดสตูลว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์กันได้อยู่แล้วถ้าหากเจอก็ต้องจัดการนายวรสิทธิ์กล่าวต่อว่าจริงๆมีเครือข่ายอยู่หลายเครือข่ายกระจายกันไปทั่วต้องว่ากันไปตามข้อเท็จจริง
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศก กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: สามเพลงนะครับที่มีความละมุนละไมสูงมากเลยนะครับนี่คือฝากใจกับเดือนจางนะครับจากพี่เสถียรทำมือนะครับมีสาวยโสธรนะครับจากพี่หนุ่มมิเตอร์นะครับรวมถึงสาวตางามนะครับงานจากโกไข่และก็นายสนนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่สามเพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: อ้าวลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะฮะก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับที่ LTM FM 95นะครับหลังจากที่เราได้หยุดพักผ่อนไปนะครับในช่วงวันแม่นะครับสำหรับลูกพี่หลายท่านนะครับวันนี้ก็เข้ามาเริ่มทำงานกันใหม่นะครับมาลุยงานกันสวยๆนะครับวันพฤหัสที่13สิงหาคมนะฮะก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะครับนะแวะเข้ามาทักทายกันนะเป็นช่วงเวลาที่หลังทานข้าวแล้วใช่ไหมครับก็แวะเข้ามาสวยๆนะครับสัก2นาทีนะฮะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาที่ลูกพี่เข้ามากดแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะขึ้นชื่อนะครับเดี๋ยวเฮียก็มาทยอยทักทายชาวคณะที่เคารพด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับผมอ้าวแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่เพิ่งบ่ายโมงเองถึงแม้ว่าวันนี้อากาศจะค่อนข้างดีนะครับนะจะอึนๆครึ้มๆเล็กๆหน่อยนะครับก็เข้ามาทักทายเข้ามาขอเพลงของลูกๆ กันก่อนได้เลยนะครับจะบ้านไหนด้อมไหนก็เรียนเชิญนะครับมาฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพนะครับมีลุงต๋อยนะครับมีพี่จิราพรนะครับพี่สมใจนะครับมีพี่ทัชพลนะครับมีคุณนัทวะนัทวรวรรัตน์เหรอครับนะฮะมีพี่กิมหลีนะครับมีพี่หนูริงนะครับมีเจเดซี่นะครับพี่ส่งเสืออบนะครับพี่ละอายนะครับมาแล้วนะครับชาวคณะพี่สายชนนะครับนะขอให้สุขภาพแข็งแรงไวๆนะครับพี่ลำพึงก็มาแล้วนะฮะอ่ะแล้วก็มาทักทายที่ลูกพี่เข้ามากดกันนะครับมีพี่สมคนธรรมดานะครับพี่รินร้อยหมื่นนะครับพี่เอสเบเกอรี่พี่อัมพรนะครับพี่ศรีวัยพี่มารีนะครับมีเจเดซี่นะครับพี่อรพินพี่ม่อมพี่สุนีพี่สมใจนะครับพี่นอนเช้าตื่นเที่ยงนะครับพี่ไพศรีนะครับมีคุณแม่รัตนาพี่จงรักนะพี่ภคมลนะครับก็เข้ามาทักทายกันก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับเอามาฮะพร้อมนะฮะเดี๋ยวพี่จะมากราบสวัสดีทุกคนเอาเลิกเอาชัยนะครับพร้อมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของครับผมไม่ช่วงเฮียมีโชว์นะครับอ่ะวันนี้ก็มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับแถมผมถามว่านอนอาหารนี้คืออาหาร

ไรนะครับเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็รีบกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่

เมืองไทยอะไรก็ได้นะครับมอคค่าการ์เด้นนะครับเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเจเดซี่ของเรานะฮะก็ขอให้เจเดซี่ได้มีความสุขมากๆนะครับคิดหวังสิ่งใดในทางที่ดีงามก็ให้สำเร็จดังหวังนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูอู้หูสุขสันต์วันเกิดนะครับนะฮะชื่อจริงนะครับคือรัสซี่นะครับแล้วก็เป็นเดซี่ครับให้พี่รัฐมีความสุขมากๆนะครับนะชาวคณะก็เข้ามาอวยพรมันเกิดได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ยังรับสายอยู่นะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงสวยๆนะครับชาวคณะก็รีบกดเข้ามาจองสายกันนะใครที่นานๆจะคุยกันนะครับลูกพี่ก็กดเข้ามาได้เลยเบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามารัวๆ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเฮียหมี
1: สวัสดีครับพี่กุลนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ้าวพี่กุลครับวันนี้เป็นยังไงบ้างโอเคไหมงานเยอะไหม
2: งานก็ปกติค่ะแต่กลับไปค่ายไม่ค่อยโอเค
1: อะไรไม่โอเคนะพี
2: ่มันเวียนหัว
1: โอเวียนหัวทำไมครับเราวันนี้เราทำงานเยอะเกินไปหรือว่าอะไรครับ
2: น่าจะใช่นะคือแบบ
1: หรือว่าอากาศ
2: ร้อนผ้าอากาศจะร้อนด้วย
1: อ๋อคือ
2: ไปตากผ้าแล้วลุกขึ้นแล้วมันจะวูบอ่ะ
1: โอ้คือเหมือนแบบพี่นั่งนานไปหน่อยแล้วพี่ลุกขึ้นมาแล้วก็มันเวียนหัวใช่ไหมครับ
2: มันไม่ใช่นะพี่ยกตะกร้าผ้าไปตากแล้วพี่ก้มเอาผ้าขึ้นมาตากแค่นั้น
1: แล้วนี่ครับแล้วพอแบบพอก้มๆเงยๆแล้วเราหน้ามืดใช่ไหมครับ
2: ใช
1: ่อ๋อเลือดมันไปเลี้ยงไม่ทันหรือเปล่าครับพี่
2: น่าจะใช่นะ
1: พี่ก็อย่าลุกเร็วสิพี่พี่คุณพี่อย่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บบางทีร่างกายมันปรับไม่ทันนะพี่คุณนะ
2: โอเค
1: เออพี่ต้องช้าๆนิดนึง
2: เราก็ทำช้าไม่เป็นไง
1: ครับพี่อย่าเร่งมากครับผมบางทีแบบต้องให้ร่างกายมันปรับตัวนิดนึงนะพี่คุณนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แบบแล้วพี่ตากผ้าประมาณกี่ตัวครับพี่คุณครับ
2: ก็หลายตัวเหมือนกันนะ
1: เกิน15มั้ย
2: เก
1: ิน แล้วถ้าพี่ลุกแบบนึกภาพแบบก้มๆเงยๆ15ครั้งเป็นผมก็มึนเหมือนกันนะพี่นะเป็นห่วงเป็นห่วงอย่าลุกเร็วเกินไปเดี๋ยวเวียนหัวนะพี่กุลนะ
2: ค่ะ
1: เอาได้เลยครับลูกพี่นะครับวันนี้อยากฟังเพลง
2: ขอกำลังใจของหนูเด็กจ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลยครับพี่กุลมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายให้เฮียมีแล้วก็น้องหลังใหม่ด้วยนะคะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่กุลมากเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: กุหลาบนอกวาเลนไทน์ซื้อเผื่อโต

ันหลังบอกว่าเอาแล้วร้องร้องอยู่ดีๆนักร้องก็หายตัวไปจากเวทีซะอย่างนั้นขออนุญาตรับมาลายแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแม่จ๋าช่วงนี้น้ำมันแพงต้องขอเอาตังค์ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่มีค่ารถกลับบ้าน

0: ขอบคุณจ้ะเดี๋ยวแม่จ๋าแป๊บนึง
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องเพชรคทาวุฒินะครับนี่วันนี้แม่อมพรก็เข้ามาแล้วนะครับก็เป็นเพลงที่ติดค้างชาวคณะไว้นะครับเราก็จัดให้นะครับนี่คือกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะครับนะก็เป็นงานมหานครตลอนฮิตติดตลาดที่ตลาดยิ่งเจริญนะจ๊ะ
2: มหานครไลน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมนะครับมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับอ้าวลูกพี่ครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องความไม่ประมาทกันบ้างนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะว่าบ้านเราบางทีก็ร้อนบางทีก็ฝนนะครับใครที่ต้องทำงานกลางแจ้งนะครับต้องลุยงานตากแดดเป็นประจำเนี่ยเราห้ามประมาทเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นหน้าฝนก็ตามนะเพราะบางทีแดดนี่แบบโอ้ยร้อนมากเลยนะจะไปเทียบสมัยก่อนฉันเคยทำตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นมาเทียบกับตอนนี้ไม่ได้นะครับอุณหภูมิโลกเนี่ยค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอากาศค่อนข้างร้อนมากๆถ้าเรามีอาการเวียนหัวจะเป็นลมนะครับเราต้องสังเกตอาการเลยนะครับต้องรีบเข้าที่ลมก่อนเพราะว่าเรามีความเสี่ยงจะเป็นฮีทสโตรกมากเลยนะครับบางทีโรคลมแดดเนี่ยนะครับถ้าเป็นหนักๆแล้วก็รักษาไม่ทันเนี่ยถึงขั้นจากไปอย่างสงบเลย

ยนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวเองนะครับแล้วก็คอยเช็คตัวเองตลอดเวลานะครับสำหรับท่านที่ต้องลุยงานกลางแดดตลอดเวลานะครับนะแล้วผมก็เลยแนะนำนี่ฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับลูกพี่คือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนกับลูกพี่เป็นเงินเก็บนะครับสูงถึง 450,000 บาทนะครับนะอ้าวถ้าท่านสนใจโทรเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับและทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปยังลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้า

0: และเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับสำนักงานกสทช.นะก็เตือนประชาชนนะครับให้ระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นบวก697และบวก698นะครับซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งนะฮะจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีญาตินะครับหรือว่าการติดต่อธุรกิจต่างประเทศนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพนะครับถ้าจำเป็นต้องรับสายนะฮะก็ขอให้ตั้งสตินะฮะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อมูลการเงินนะครับรหัสผ่านนะครับหรือว่ารหัส OTP โดยเด็ดขาดนะครับทั้งนี้หน่วยงานของรัฐนะครับไม่มีการใช้หมายเลขขึ้นต้นบวก697นะครับหรือบวก698นะครับติดต่อประชาชนถ้ามีคนแอบอ้างนะครับเป็นตำรวจสรรพากรธนาคารไปรษณีย์นะครับหรือว่าเป็นหน่วยงานราชการนะครับพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุตกค้างนะครับหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยฮะว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพนะครับแล้วก็วางสายทันทีสำนักงานกสทช.นะยังขอความร่วมมือนะครับบอกต่อข้อมูลนี้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะฮะเพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะครับจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์นะฮะแล้วก็ขอให้ขอย้ำนะครับว่าให้ตั้งสตินะครับตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งนะฮะคือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดนะครับ
3: ไอ้เอ๋ยยาสิไล่ลืมทิ่มดอกจำปาต้นเก้าคันเม่นเจ้าได้พอดอกกุหลาบผู้เพิ่นนั้น
4: ลาเอ๋ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก้าบ่ได้ไล่ลืมน้อง

ก่อนหน้านี้นะครับงานจากน้องเต๋าภูสิงห์นะฟิชเชอร์ลิงกับน้องดิ่งดิ่งคำนางนะครับนะดอกจำปาสัญญาฮักนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันในช่วงของพาเรทนะตอนนี้ชาวคณะก็กดเข้ามาจองสายเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้แม่ย่านางจากกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าท่าน้ำขาว
4: ขณะที่เวลา14

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแม่ทัพภาคที่1ตรวจเข้ม3จุดซักซ้อมกำลังพลฉัดเครื่องสูงฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถแบกหามพระยานมาตรย้ำทุกขั้นตอนถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและดำเนินการจัดขบวนได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการซักซ้อมการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในหน่วยทหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศการซักซ้อมกำลังพลผู้ถือฉัตรเครื่องสูงณกรมพลาธิการทหารบกจังหวัดนนทบุรีรับฟังการบรรยายสรุปและชมการซักซ้อมของกำลังพลซึ่งดำเนินการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11จากนั้นเดินทางไปยังสนามเครื่องบินเล็กทออทุ่งศรีการเขตดอนเมืองเพื่อตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถซึ่งรับผิดชอบโดยกรมสรรพวุฒิทหารบกและควบคุมการฝึกโดยกองพลที่1รักษาพระองค์และแม่ทัพภาคที่1ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมกำลังพลแบกหามพระยานมาตร3ลำคาญณกรมการขนส่งทหารบกเขตบางเขนซึ่งควบคุมการฝึกโดยกองพลทหารราบที่11ทั้งนี้แม่ทัพภาคที่1ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมและติดตามความคืบหน้าในการจัดขบวนพระบรมราชอิสริยยศให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดอย่างเต็มกำลังความสามารถพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กำลังใจกำลังพลที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการซักซ้อมปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่าง

0: เต็มที่ด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มติกกต. 5ต่อ2แสวงบุญมีผ่านประเมินนั่งเลขากกต.ต่อถึงมีนาคม70มีรายงานว่าที่ประชุมกกต.มีการประชุมลับพิจารณาการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.และมีมติ5ต่อ2ให้นายแสวงผ่านการประเมินซึ่งจะมีผลให้นายแสวงดำรงตำแหน่งเลขาธิการกกต.ต่อไปจนครบสัญญาจ้างในวันที่31มีนาคม2570การประเมินผลปฏิบัติงานดังกล่าวสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ที่ประชุมกกต.ชุดปัจจุบันได้มีมติ5ต่อ2ยกเลิกมติการประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงประจำปีงบประมาณ2568ที่กกต.ชุดนายอิทธิพรบุญประคองเป็นประธานได้ประเมินไว้และให้คะแนนผลการปฏิบัติงานของนายแสวงต่ำกว่าเกณฑ์ประเมินร้อยละ60ซึ่งถ้ากกต.ชุดปัจจุบันมีมติยืนตามกกต.ชุดที่นายอิทธิพรมีมติไว้จะทำให้ในแสวงต้องพ้นจากตำแหน่งตามเงื่อนไขสัญญาจ้างแต่เนื่องจากกกต.ชุดปัจจุบันเห็นว่าตามสัญญาจ้างกำหนดให้กกต.ที่มีอยู่เป็นผู้ประเมินอีกทั้งในอดีตไม่เคยให้กกต.ชุดที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วทำการประเมินกกต.ชุดปัจจุบันจึงมีมติเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาให้ยกเลิกผลประเมินของกกต.ชุดนายอิทธิพรเป็นประธานและกกต.ชุดปัจจุบันจะเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายแสวงเองซึ่งในวันนี้ก็ได้มีการประชุมและลงมติให้ผ่านการประเมินครูวางระเบิดโรงเรียนในสิงคโปร์โรงเรียนมัธยมในสิงคโปร์ต้องเกิดความโกลาหลเนื่องจากมีผู้ขู่วางระเบิดทำให้ต้องอพยพนักเรียนครูและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดเหตุเกิดที่โรงเรียนมัธยมซินหมินที่ได้รับคำสั่งให้อพยพจากการขู่วางระเบิดทางโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองว่าต้องอพยพนักเรียนออกไปในเวลา 8:30 นเช้าวันนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมและค้นหาทั่วโรงเรียนต่อมาเมื่อไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆและไม่มีใครได้รับอันตรายจึงได้เปิดการเรียนการสอนกันอีกครั้งด้านฝ่ายบริหารของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆออกมาจึงสร้างความสับสนให้กับสื่อมวลชนและผู้ปกครองเพราะเกิดขึ้นในขณะที่นักเรียนบางส่วนกำลังอยู่ในห้องสอบด้านตำรวจเผยว่ากำลังสืบสวนกรณีนี้อยู่ซึ่งเข้าข่ายการให้การเป็นเท็จมีโทษจำคุก7ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หายจัดจากคาตาลิพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
10: คยไหมแค่ลุกก็
11: โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดิน

0: คงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีคณัตชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่าม
4: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีจ้าเฮียหมีจุ๊บ
4: ๆครับผมสวัสดีครับพี่วาสนานะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับพี
5: ่กินก๋วยเตี๋ยวไก่ไอ้กินก๋วยเตี๋ยวปลาอยู่จ้า
4: โอ้ครับผมแล้ววันนี้เราช่วงบ่ายเราต้องทำอะไรบ้างครับพี
5: ่โอ้ไม่ทำอะไรละนอนฟังเอ็มก็ห้าชิวๆจ้า
4: โอ้ฟังเพลงตลอดเลยนะ
5: จ้าเพราะว่าอยู่คนเดียวจ้าตอนแรกว่าจะไม่รับกายแล้วกลัวมิด
4: โอ้น่ารักจังเลยแบบอุตส่าห์แบบโอ้ยคุยกับเฮียมันหน่อยโน้นนะพี่เนาะคุณน่ารักจังเลยแล้ววันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกี่ชามแล้วครับพี
5: ่เพิ่งทานจ้า
4: อ๋อเพิ่งทานนะชามเดียวเน
5: า
4: ะ
5: ค่ะคิดว่าเป็นมิจฉาชีพก็เฮียหมีบอกว่าให้ระวังจ่ายมิดเลยมิจฉา
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ขึ้นไม่ใช่มิจฉาชีพมันต้องบวก6-7-8อะไรนู่นอันนี้เราไม่มีบวกพี่ได้อุกันอุตส่าห์กำลังกินข้าวรับสายอุขอบคุณมากวันนี้พี่วาสนาอยากฟังเพลง
5: อย่าเธอเข้าใจของไม้พิรมพรจ้า
4: ได้เลยครับพี่งั้นเดี๋ยวรบกวนช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
5: จ้าได้จ้า
4: เดี๋ยวผมนำทางให้นะครับ
5: ได้จ้า
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
5: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: ตราพันท้ายนรสิง
5: ตราพันท้ายนรสิง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
5: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
5: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: และไอ้ไอยาราอาฮ่า
5: และไอ้ไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: มันง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอาฮ่า
4: อุ้ยสุดยอดนะครับเก่งมากเลยมอบให้ใครไหมครับพี่ชุดนี
5: ้มอบให้ทุกเสียงทุกสายและแฟนเอ็มก้าห้าทุกคนและเยี่ยมหนีแล้วก็น้องหลังไม้บอกน้องหลังไม้ด้วยว่าเสียงหวานมาก
4: อ๋อน้องกวางน้อยได้เลยครับขอบคุณนะ
5: จ้า
4: ครับผมสวัสดีครับ
5: ที่หลังโทรมาบอกก่อนนะ
4: จะบอกยังไงหรอโอเคครับขอบคุณนะครับพี่
5: จ้า
4: สวัสดีครับ
5: จ้าจุ๊บ
4: จุ๊บ

มีบทเพลงพิเศษเพลงนึงนะครับถือว่าเพลงนี้บอกว่าน่าจะถูกอกถูกใจสำหรับผู้ใดที่มีคนหักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสถาบันครอบครัวมอบพิเศษสำหรับคุณพ่อบ้านแม่บ้านเลยก็ว่าได้ครับ

0: จบหล่อมากนะครับผมชุดนี้นะครับทุกอย่างเพื่อเธอนะครับเห็นไหมครับต่างฝ่ายก็ดูแลเอาใจใส่กันนะครับนะ4เพลงนะครับนี่คืองานของพี่สุบุญเลี้ยงนะครับเต็มใจให้พี่ไมค์ก็อยากให้เธอเข้าใจนะครับนะมีคีพี่แคทเธอรีนนะครับนะยอมจนข้างเธอนะครับมีกำลังใจยุ้ยญาติเยอะนะครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินก

0: กับอะไรก็อร่อยเหาะและ
1: ไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับในเรื่องของการออมนะครับการเก็บเงินเนี่ยจำเป็นนะถ้าวันนี้เราช้อปปิ้งสวยๆเราไม่เก็บเงินเราแบบไม่วางแผนเงินเพื่ออนาคตเนี่ยต่อมาเนี่ยพอเราเฒ่าแล้วเนี่ยนะครับเราจะไม่ค่อยสบายใจนะครับเพราะว่าจะมาคิดว่าต้องให้ลูกหลานมาแบบคอยดูแลคือผมเชื่อแหละว่าทุกบ้านเนี่ยลูกหลานก็จ่ายเงินดูแลอยู่แล้วนะครับเลี้ยงดูอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับถ้าวันใดคืนนึงหรือวันที่แบบไม่ค่อยโอเคเนี่ยนะครับแล้วเขาช็อตขึ้นมาเขาอาจจะไม่มีเงินให้เราเหมือนเดิมนะครับหรืออาจจะน้อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนี้นะครับทุกอย่างเกิดได้ขึ้นหมดนะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งประมาทนะครับผมก็เลยแนะนำนี่ฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขดูจ้ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายมาแล้วนะฮะบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับนะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับเอารับเงินคืนครับผมเป็นเงินก้อนนะครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์ก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
3: จอคิวฮิต
4: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: มาแล้วนะครับงานใหม่จากน้องหลิวอัจฉริยานะครับแม่หายไปนานนะครับแฟนๆคิดถึง
1: ยอมแล้วเจ้า
0: อ้าวนะครับแหมลูกเล่นนี่โอ้ร้องนี่แบบน่ารักเลยนะครับแล้วก็ MV นี่สวยขึ้นนะครับดูสวยเซ็กซี่ขึ้นนะครับก็เข้าไปดู MV ของน้องหลิวได้นะครับนี่เป็นโคเวอร์เวอร์ชันด้วยนะครับพี่เสือจ๋านะครับจากน้องหลิวอัจฉริยานะจ๊ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้านะครับมาครับลูกพี่มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังกันนะจ๊ะอ่ะนะครับก็พูดถึงเรื่องของอาหารการกินบ้างนะครับลูกพี่บอกเลยว่าคนไทยเนี่ยไม่เป็นรองใครเลยนะฮะเรียกว่ามีของอร่อยให้เลือกกินทุกมื้อนะครับปิ้งย่างชาบูส้มตำของหวานนะครับหรือว่าบุฟเฟ่จัดเต็มนะฮะถ้าเรากินแล้วก็อร่อยแล้วเนี่ยแล้วเกิดอาการไม่สบายท้องขึ้นมาเนี่ยโอ้โหงานนี้ความสุขนี่หายไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนนะครับแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยนะครับหรือว่าท้องเสียให้กระต่ายบินโททอลนะฮะช่วยดูแลได้เลยครับบรรเทา5อาการไม่สบายท้องนะฮะได้แก่ท้องอืดท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แล้วก็แสบร้อนกลางอกนะฮะด้วยตัวยาบิสมัสซับซาลิไซเลตนะฮะก็ทำให้เราเนี่ยอร่อยได้เต็มที่นะครับนะแต่ถ้ามีอาการไม่สบายท้องนะฮะก็อย่าลืมกระต่ายบินโททอลนะฮะผู้ช่วยเรื่องท้องที่เราทุกคนต้องติดตัวไว้นะจ๊ะ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งั้นจ้าพี่บ่าวนะครับพี่บ่าววีนะครับเอาที่บายใจนะครับล่าสุดเพลงนี้อยู่ในฮิตที่3นะครับแล้วก็มีป้าแดงจากอุตรดิตถ์นะครับช่วยผมเลือกมาด้วยทางหลังไมค์นะครับมีคำเอ่ยจากพี่ยุ้ยมานะศักดิ์นะตอนนี้อยู่ในฮิตที่16นะจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven นะครับเอามาครับตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะอ้าวถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนั่นคือบูสต์ครับผมนะครับเขาคือเกี๊ยวนึ่งไส้แกะนะฮะขอบคุณทีมฮิกุ .ru นะครับผมนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าวันนี้ไม่มีใครตอบถูกครับผมวันนี้อาจจะยากนะครับผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวชาวคณะไปแก้ตัวในครั้งหน้านะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีคุณพลอยนะครับพี่หนึ่งบึงกลุ่มมีป้าเดฟนะครับมีพี่อนันต์สุโขทัยมีป้าใหญ่นนทบุรีมีป้าแดงจากอุตรดิตถ์นะแล้วก็มีคุณดี้จากเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะครับชาวคณะเดี๋ยวจะมีน้องเน็กนฤพลนะครับมาคุยกันนะฮะช่วงบ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปนะก็ติดตามปูเสี่ยวรอนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัฐชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุก

0: วนของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเข่าช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
6: ยำยำชิโนโมโตะ
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟถอดจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮโปแม็กซ์พาวซ่า

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่อง

0: บ้าน
1: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับอ้าวย้ำครับลูกพี่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะกับน้องเน็กนฤพลนะฮะใครที่เป็น FC เน็กยูนะครับนะเข้ามาปูเสือรอได้เลยนะครับนะอ้าวช่วงประมาณบ่าย3กว่าก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้เลือกงานจากวงพอสนะจ๊ะที่ว่างจ้ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับท้อง
1: ขณะที่เวลา15

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกกต.เปิดตัวอย่างบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 อุดรธานีสีเขียวที่ใช้ในการเลือกตั้งอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยภาพตัวอย่างบัตรเลือกตั้งที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 อุดรธานีแทนตำแหน่งที่ว่างโดยบัตรเลือกตั้งส.ส.เขต 3 ครั้งนี้ใช้สีเขียวและในบัตรมีช่องหมายของผู้สมัครช่องทำเครื่องหมายและช่องไม่เลือกผู้สมัครผู้ใดสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเขต 3 ประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวในวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นทั้งนี้เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปอย่างถูกต้องผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งควรตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครที่ประกาศไว้บริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งพร้อมสังเกตหมายเลขผู้สมัครให้ถูกต้องก่อนทำเครื่องหมายลงคะแนนสามารถติดตามหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอุดรธานีอัยการนำปูมัทนาส่งฟ้องศาลอาญาธนบุรีด้านทนายโจทก์คัดค้านการประกันตัวนักแสดงปูมัทนาเดินทางมาตามนัดของอัยการหลังถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องศาลที่ศาลอาญาธนบุรีเขตจอมทองกรุงเทพมหานครในฐานะจำเลยในคดีที่ถูกผู้ประกาศข่าวดังหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวมทั้งสิ้น12กรรมหลังปูมัทนาโพสต์ด่าหยาบคายลงโซเชียลส่วนตัวทั้งเอ่ยชื่อและไม่เอ่ยชื่อมากมายซึ่งในคดีนี้หนุ่มกรรชัยเคยไปแจ้งความไว้ที่สน.ท่าข้ามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปีที่แล้วก่อนเรื่องจะถูกส่งต่อไปที่สำนักงานอัยการศาลจังหวัดธนบุรีและถูกอัยการยื่นสำนวนสั่งฟ้องปู่มัทนาและส่งตัวฟ้องศาลโดยมีอาจารย์มานะวันดีและมาดามสามพีทีมทนายความส่วนตัวของปู่มัทนาเดินทางมาพร้อมกับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่จัดเตรียมเอาไว้ล่วงหน้ารวมถึงยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกมาต่อสู้คดีตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมของศาลส่วนทางด้านฝั่งโจทก์อย่างผู้ประกาศข่าวหนุ่มกรรชัยได้มอบมาให้ทนายความส่วนตัวเดินทางมาเป็นตัวแทนเพื่อยื่นคัดค้านการประกันตัวก่อนเปิดใจว่าวันนี้ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะทำทุกอย่างตามหน้าที่ของทนายความเพราะได้รับผลกระทบอย่างหนักถ้าถามถึงความมั่นใจในส่วนของพยานหลักฐานที่เตรียมไว้เพียงพอส่วนจะได้ประกันตัวหรือไม่เป็นเรื่องดุลยพินิจของศาล

0: ปุ่นประท้วงปูตินเยือนดินแดนพิพาทนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียได้เดินทางเยือนบุกเกาะคูรินเป็นครั้งแรกในฐานะผู้นำประเทศทำให้ญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนดินแดนที่ญี่ปุ่นเรียกว่าดินแดนทางเหนือของตนซึ่งรัสเซียได้ใช้กำลังยึดครองมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองทางรัฐบาลรัสเซียยืนยันว่านายปูตินได้เยี่ยมโรงงานแปลรูปอาหารทะเล1ใน4เกาะใหญ่ในพื้นที่พิพาทซึ่งญี่ปุ่นเรียกว่าเกาะเอโตะโรฟุทางรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นประกาศว่าดินแดนนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของญี่ปุ่นทั้งทางประวัติศาสตร์และทางกฎหมายระหว่างประเทศปัญหานี้ยืดเยื้อมานานซึ่งญี่ปุ่นได้พยายามเจรจาแก้ไขและจัดทำสนธิสัญญาขึ้นมาเมื่อปี2018เคยจัดการประชุมสุดยอดผู้นำมาแล้วแต่การเจรจาก็ยังไม่คืบหน้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เอาละครับตอนนี้ชาวคณะฮะถ้าได้ยินเสียงผมแล้วนะครับก็ต้องรีบเข้ามาส่องกันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะฮะที่ LTM FM 95นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นศิลปินสุดฮอตมากๆเลยนะฮะคนคนนี้นี่แบบโอ้โหแต่ละเพลงที่ออกมานี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วผมรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ลูกพี่ก็รู้นะฮะว่าศิลปินคือใครนะแต่วันนี้ไม่ได้มาท่านเดียวนะครับอันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากๆแล้วผมแบบดีใจมากเลยนะที่วันนี้มาแบบมาครบเลยนะฮะทั้งคนร้องคนฟีดนี่มาแบบครบถ้วนเลยนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ LTM FM 95นะครับตอนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเน็กนฤพลนะฮะแล้วก็น้องวันใหม่ครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวให้ทั้ง2ท่านทักทายชาวคณะนิดนึงครับ
2: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวคณะ FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผม
3: ครับสวัสดีครับผมวันใหม่นะครับอันนี้ก็พี่เน็กนฤพลนะครับ
0: ครับผม
3: รายการนะครับมาเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้มานะครับ
0: โอ้ยินดีมากผมเมื่อกี้เพิ่งคุยกับเน็กว่าปกติเนี่ยศิลปินที่ร้องเพลงคนที่มาฟีดส่วนมากจะแบบบางทีติดงานติดภารกิจอะไ
2: ร
0: แต่นี่น้องแบบมาจากขอนแก่นน่ะโอ้พี่ดีใจจริงๆนะเมื่อกี้เจอเน็กบอกเฮ้ยพี่เซอร์ไพรส์มากแบบวันนี้มาคู่อ่ะ
2: ใช่ครับพ
0: ี่เออนะครับเอาเดี๋ยวมาคุยเพลงก่อนหน้านี้ก่อนพี่ฟังแล้วพี่รู้สึกว่าชอบนะครับนะอ้ายบอกควรถือฮักเนี่ยนะฮะตอนนี้ล่าสุด44ล้านวิวแล้วที่มันพีคที่ผมรู้สึกว่าแบบโอ้โหสุดมากคนกดไลค์อ่ะ 6.6 หมื่นไลค์ครับเพลงนี
2: ้
0: ซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมรู้ว่าผมมีคิวต้องมาสัมภาษณ์เนี่ยผมดูมันยังอยู่แค่43ล้านวิวตอนนี้ขึ้นมาแสดงว่าเพลงเนี่ยค่อนข้างทำงานเอาเน็กครับบอกชาวคณะนิดนึงตอนนี้เน็กทำอะไรอยู่บ้างครับ
2: ตอนนี้ก็มีนั่งสัมภาษณ์อยู่ตอนนี
0: ้ไม่ไหวเอาก่อนหน้านี้มีงานอะไรบ้างเน็ก
2: ก่อนหน้านี้ก็มีงานเพลงครับผมแล้วก็งานภาพยนตร
0: ์
2: ใช่ครับแล้วก็ที่ถ่ายทิ้งไว้ก็มีละครที่ยังไม่ได้ออนแอร
0: ์ครับ
2: ใช่ครับก็ทำหลายอย่าง
0: เราจะได้เห็นเน็กเล่นหนังเล่นละครอีกนานไหมครับ
2: เห็นอีกนานแน่นอนครับถ้ามีผู้จัดจ้างผมไปเล่นครับผม
0: ไม่ตอนนี้มีโปรแกรมอะไรหรือยังแบบที่ตอนนี้เราแบบเริ่มแบบไปถ่ายแล้วนะมีกี่เรื่องอะไร
2: ที่ถ่ายไว้ตอนนี้ก็จะมีเหลือแค่เรื่องเดียวครับที่ยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าเป็นละครของช่องวันครับแต่ว่าถ้าเป็นหนังเนี่ยตอนนี้อยู่ในกระบวนการของการคุยรายละเอียดกันอยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ละครมีแล
2: ้
0: วส่วนหนังก็รออยู
2: ่ใช่ครับ
0: นะครับผมเชื่อว่า FC รออยู่รอพี่เจิดอยู่ว่าจะยังไงต่อนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: มาที่น้องวันใหม่บ้างครับเราแนะนำตัวให้กับชาวคณะหน่อยครับตอนนี้เราทำอะไรอยู่บ้างครับ
3: สวัสดีครับผมตอนนี้ก็ทำเพลงอย่างเดียวครับไม่ได้ทำอะไร

0: ก็ทำแต่เพลงหมกมุ่นแต่กับแต่งเพลงทำเพลงครับผมใช
1: ่เราแบบทำเพลงนี่เราทำมานานยังครับน้องวันใหม่ครับ
0: ก็ประมาณ3ปีได้แล้วครับ
1: ครับผมทีนี้เนี่ยจุดเริ่มต้นครับนะครับวันนี้เรามาเนี่ยเรามาพูดถึงเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่า
2: สิลืมเขาแล้วล่ะครับ
1: สิลืมเขาแล้วล่ะเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยเพลงนี้มันมาไงครับนะครับ
2: จุดเริ่มต้นเนี่ยผมเข้าไปในแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งเป็นแอปพลิเคชันสีดำนะครับก็เข้าไปมันพูดชื่อได้ไหมครับมันพูดชื่อได้ไหมครับนั่นแหละแอปพลิเคชันหนึ่งเขาก็แต่งเพลงเขาก็แต่งเพลงไว
1: ้ครับ
2: แล้วคราวนี้ผมก็เข้าไปเจอก็เลยมีความรู้สึกว่าผมชอบเพลงนี้จังเลย
1: อ๋อคุณไปเจอเอง
2: ครับผมไปเจอแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชอบผลงานเพลงนี้จังเลยก็เลยเอาผลงานเพลงนี้ไปลองเสนอพี่ที่ค่ายทีมงานของแกรมมี่ดู
1: คร
2: ับแล้วก็ได้ตกลงปลงใจกัน
1: ครับ
2: ว่าแบบเราจะซื้อเพลงนี้นะ
1: เราจะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วตกลงปลงใจ
2: ใช่ครับที่แรกผมไปปุ๊บชอบก่อนสิลืมเขาเลยล่ะแค่คำว่าสิลืมเขาเลยล่ะเนี่ยถ้าคนฟังเมื่อคำว่าสิเนี่ยมันต้องไม่ลืมแน่ๆเลยซึ่งผมฟังท่อนฮุกจบผมชอบไอ้ตรงสุดท้ายว่ายังเห็ดบ่ได้จักอย่างสุดท้ายไม่ลืมนี่หว่า
1: อ๋อสุดท้ายก็ยังลืมไม่ได้
2: ก็ยังลืมไม่ได้
1: เอาอย่างนี้แปลเป็นไทยก่อนสิลืมเขาแล้วล่ะนี่ภาษาไทยคือ
2: ภาษาไทยก็จะลืมเขาแล้วนะ
1: ฉันจะลืมแล้วฉันจะไม่ยุ่งแล้ว
2: ใช่ครับผมมีความรู้สึกว่าความหมายของชื่อเพลงคำว่าสิลืมเขาแล้วล่ะนี่มันก็เหมือนแบบสิอยู่นั่นแหละสิอยู่นั่นแหละสิอยู่นั่นแหละ
1: จะ
2: อย
1: ู่
2: น
1: ั่
2: นแหละจะลืมละ
1: ไม่ลืมสักที
2: แต่ไม่ทำใช่ครับเหมือนคนบอกว่าจะลดน้ำหนักวันนี้นะครับเด
1: ี๋
2: ยวพรุ่งนี้ค่อยลดอะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ครับ
1: เพลงนี้พี่กี้เป็นคนแต่งใช่ไหมครับ
2: กี้อาจารย์กี้ครับใช่คร
1: ับ พอเราเจอปุ๊บเรารู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้แบบโอ้โหแบบชอบเลยแล้วจีบแล้วก็เอาไปให้พี่ๆดูนานไหมกว่าจะพี่ๆเขาเอ้ยโอเคเลยเนี่ยเพลงนี
2: ้เขาฟังแป๊บเดียวเลยครับเขาฟังแป๊บเดียวแล้วเขาก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าแบบเอ้ยเพลงดีนะแต่ว่าเนื้อทำไมสั้นจัง
1: เดี๋ยวตอนนั้นประมาณกี่นาทีที่ร้องจบแล้วเพลงนี
2: ้
1: สิลืมเขาแล้วล่ะ
2: สิลืมเขาแล้วล่ะมันแค่ท่อน A1 มาปุ๊บแล้วฮุกเลยครับ
1: แล้วก็ฮุก2ทีจบเลย
2: ใช่ครับ
1: 2นาทีกว่าไหม
2: ใช่ครับแล้วมันไม่ถึง
1: มันสั้นมาก
2: มันสั้นมากก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้ถ้าเราทำเพลงร้องแค่วนๆใช่อยู่ว่าคนฟังน่าจะหลอนหูแหละแต่ผมอยากได้อะไรใหม่
1: ๆนี่คือเรียกความคิดเน็กแบบอยากจะเติมอะไรลงไปในเพลงใช่ไหมฮะ
2: แต่ก่อนผมใช้คำว่าผมค่อนข้างที่จะไม่เชิงต่อต้านแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่เหมาะกับการที่จะฟีเจอริ่งกับ
1: ศิลปินท่านอื่น
2: ใช่ครับคือศิลปินท่านอื่นพอได้อยู่ครับแต่ว่าถ้าเป็นร้องกับแรปเปอร์อย่างเงี้ยผมว่าผม
1: เดี๋ยวนะอันนี้ก็ครั้งแรกเลยใช่ไหม
2: ครั้งแรก
1: มาเจอในชีวิตแรปเปอร
2: ์ครั้งแรกเลยครับใช
1: ่แล้วใครไปเป็นคนแบบไปเจอน้องวันใหม
2: ่ผมก็ฟังหลายๆเพลงคือผมก็แบบ
1: ไปถึงคุณเข้าไปหาข้อมูลของเขาหรือ
2: ใช่ใช่ครับคือผมก็เข้าไปฟัง
1: ทำการบ้านทำการบ้าน
2: ครับเข้าไปหาแรปเปอร์ครับเข้าไปหาว่าแบบมีใครบ้างวะที่ดังๆ
1: แรปเปอร
2: ์น้องก็เด้งขึ้นมาเฮ้ยเพลงนี้เคยฟังก็พูดจอยเพลงนี้เคยฟังนี่ว่าก็เลยเข้าไปฟังเพลงน้องดังมากเออจันตีมัน
1: เฮ้ยลองดีเดี๋ยวเอาที่เขาเจอ
0: Baby girl just wanna be too cool in the first time แค่อยากพบเธอสักครั้งไม่ใช่ว่าเพียงแค่โทรหา
2: เนี่ยดังมาก
1: ถูกสเปค
2: ใช่ครับแล้วผมแบบโหเริ่มมีความรู้สึกว่าแบบถ้าได้น้องคนนี้มา
1: เฮ้ยมันเพลงมันจะเท่
2: เพลงน่าจะเท่ขึ้นเราน่าจะยกระดับแบบคือผมอยากกล่าวค่ะ
1: ใจเย็นนิดไม่ต้องรีบ
2: ครับผมอยากจะก้าวข้ามความเป็นแบบคือเวลาผมไปคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยครับคนดูเรา
1: ครับ
2: อายุก็จะประมาณ25ขึ้นไปวัยทำงานหรืออะไรแบบเนี้ยครับผมไม่ได้บอกว่าผมไม่ได้ต้องการคนเหล่านั้นผมต้องการอยู่เหมือนเดิมครับแต่ผมอยากเพิ่มฐานแฟนเพลงที
1: ่รุ่นใหม่
2: เพลงเรามากขึ้นใช่ครับ
1: เด็กรุ่นใหม่
2: ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะถ้าเราได้ฟีดลิ่งกับน้องคนนี้ก็เลยให้พี่ที่ทีมงานติดต่อไป
1: ขยายกลุ่มเป้าหมาย
2: ใช่ครับ
1: ตอนที่ทีมงานติดต่อเข้าไปครับเรารู้สึกยังไงบ้างครับ
0: ก็รู้สึกตกใจอยู่ครับเพราะว่ามันด้วยความที่แบบสายเพลงของผมกับสายพี่เน็ก
1: เราเป็นแรปเปอร์
0: ใช่คือมันคนละสาย
1: เอางี้ตอนนั้นรู้จักพี่เน็กหรือยังตอนนั้นรู้จักเน็กในรุ่นผลไหม
0: รู้จักแกผ่านหนังเรื่องสับปะเลอร์น
1: ะ
0: ครับผมดูอยู
1: ่
0: ใช่แต่ว่าก็ไม่คิดว่าแกจะเห็นอะไรในตัวผมแล้วแบบ
1: ฟังคนลุกเหมือนกันนะแบบโอ้โหเราเคยดูเขาในทีวีแล้วแบบจู่ๆแบบเฮ้ยพี่เน็กนิรพลนะ
0: ใช่ครับ
1: แบบพระเอกร้อยล้านอ่ะแบบ
0: ใช
1: ่แล้วเราคิดนานไหมครับกว่าจะตกลงทำเพลงกับพี่
0: ก็คิดไม่นานเลยคร
1: ับ ประมาณกี่นาที
0: ก็ไม่ถึง5นาที
1: ครับ
0: แต่ว่าก็วันๆอยู่ครับก็มีประมาณอยู่ว่ามันจะเข้ากันได้ไหมเพราะว่า

0: สายเพลงมันต่างกันมากครับระหว่างลูกทุ่งกับแร็ปฮิปฮอปอะไรอย่างเงี้ยใช
1: ่ก็ปรากฏว่า5นาทีก็โอเคเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วท่อนแร็ปนี่เราเป็นคนแต่งเองด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช้เวลาแต่งนานไหมครับ
0: ไม่ถึง5นาที
2: 5นาทีในการตัดสินใจแล้วก็5นาทีในการเขียนเพลงนี
1: ้คุณใช้เวลา10นาทีในการทำเพลงนี้เสร็จ
0: ใช่คร
1: ับ ตอนที่คุณทำท่อนแร็ปเสร็จแล้วพี่เนคเห็นเนื้อเป็นยังไงบ้าง
2: โอ้ทีแรกผมเห็นเนื้อก่อนผมอ่านดูเนื้อก่อนเยอะจังเลยวะจะร้องยังไงวะ
1: ท่อนแร็ปเนี่ยนะ
2: ใช่ครับเพราะมันจะมีช่วงเมื่อกี้ผมศึกษาจากน้องว่ามันจะมีช่วงสับคำที่ต้องร้องรัวๆแบบ
1: เป็นแร็ปเปอร์ผมเห็นคุณร้องได้นะ
2: ใช่ครับผมก็ใช้เวลาหัดอยู่นานครับไอเนื้อจำได้
1: อ๋อจำจังหวะใช่ไหม
2: แต่จังหวะมันยากมากครับจุ๊บ
1: จุ๊บจุ๊บจุ๊บใช่ใช่
2: ผมจำได้วนเวียน
1: อะไ
2: รวนแล้วก็วนแล้วก็เวียนใช่ครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดีจังเลยวะพอฟังครั้งแรกแบบเฮ้ยว่าผมว่าผมเจออะไรที่มัน
1: คือมันลงตัว
2: มันลงตัว
1: ใช่คำว่ามันลงตัวมาก
2: ใช่ใช่ยิ่งผมชอบแล้วยิ่งผมฟังจนผมหลอนนะครับไอ้วนแล้วก็วนแล้วก็เวียนอยู่กับใจที่มันพังครับ
1: แล้วโอ้แฟนๆผมบอกเลยฟีดแบ็กแบบดีมากนะ
2: คร
1: ับ พอได้เพลงมันทุกคนโอเค
2: ครับ
1: ช่วงที่เราเข้าห้องอัดเป็นยังไงบ้างครับเอาไปที่วันใหม่หน่อย
0: ผมอัดอยู่บ้านไปเลยครับ
1: อ๋อ
0: นั่งอัดชิวๆไปเลย
1: คุณดูสบายที่สุดเลยนะครับดูแป๊บเดียวดูแบบ5นาทีเสร็จแบบไม่นานเลยของเราก็ส่งและอัดไปแล้วเขาพี่ๆเขาก็โอเค
0: ครับ
1: ส่วนมาเรื่องของเพลงของเน็กบ้างครับตอนที่เราเข้าห้องอัดเป็นไงบ้างกับเพลงนี
2: ้โอ้ก็ค่อนข้างที่จะเร็วอยู่ครับ
1: ครับ
2: วันนั้นผมจำได้ว่ารถถังต่อยนะครับแล้วผมก
1: ็มวย
2: ต่อยผมก็เลยมีความรู้สึกว่ารีบอัดแล้วก็รีบออกจากห้อง
1: จะรีบไปดูมวย
2: ครับใช่ครับจะรีบไปดูรถถังซึ่งต้องบอกว่าการที
1: ่ต้องรีบไปเชียร์
2: ใช่ครับการที่จะทำแบบนั้นได้มันต้องอยู่กับเพลงนี้มานานพอสมควรจนเราฉ่ำแล้ว
1: คือเราฝึกมาไม่รู้จะยังไง
2: ใช่ครับเข้าไปในห้องอัดมันก็เลยค่อนข้างที่จะทำงานง่าย
1: ประมาณกี่ชั่วโมง
2: ผมใช้เวลาอัดอยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงนึงครับ
1: ชั่วโมงเดียว
2: ชั่วโมงเดียวครับ
1: ครับ
2: ชั่วโมงเดียว
1: ที่เหลือก็เป็นเรื่องของการมิก
2: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมชอบในเรื่องของการแก้ปัญหาคือมันก็จะมี FC ของแต่ละฝ่ายอันนี้ขออนุญาตพูดนะ
2: ได้เลย
1: คือเนี่ยท่อนของพี่ใหม่อ่ะดีมากเลยเพราะมากเลยฟังแต่ท่อนพี่ใหม
2: ่
1: อยากจะให้พี่ใหม่แล้วก็พี่เน็กแบบช่วยกันแบบบอกแฟนๆหน่อยว่าเฮ้ยเปิดใจหน่อยเว้ยแบบเฮ้ยเขาร้องด้วยกันเนี่ยแบบเปิดใจฟังหน่อยไม่ใช่แบ
0: บ
1: โอ๊ยเนี่ยไม่ฟังแล้วแบบฟังแต่พี่คนนี้คนเดียวคนนี้เราเป็น FC ของใครบอกให้พี่ใหม่ก่อนเปิดใจฟังเพลงน้องสองคนหน่อยว่าแบบเอ้ยจริงๆมันเป็นเจนใหม่การผสมผสานเชิญเลยครับพี่ใหม่ครับ
0: ก็อยากจะบอก FC ฟังผมทุกคนเลยนะครับว่าอยากให้ฟังแบบเปิดใจกว้างๆนะครับเพราะว่ามันถ้าฟังลองฟังดูลึกๆแล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะครับปกติมันไม่ค่อยมีเลยนะแบบอีสานจะมาผสมกับแร็ปกับฮิปฮอปอะไรอย่างงี้ครับคือลองเปิดใจฟังกันบ้างสักนิดนึงก็ยังดีครับผมคือมันก็เพราะมากจริงๆเพลงนี้พวกเราตั้งใจทำกันมากครับผมก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมนะแล้วก็ผมชอบพี่เน็กบอกนะคือเน็กก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปี๊ดแต่เน็กบอกว่าพี่ใจเย็นก่อนพี่ลองเปิดใจฟังดูก่อนแล้วก็เรื่องรสนิยมของคนบางทีไม่เหมือนกันแต่ลองฟังดูก่อน
0: ใช่คร
1: ับ เออแต่มันออกมาแล้วมันโอเคผมไม่ได้อวยนะแต่ผมฟังหลายรอบมากจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้มันเท่แบบทั้งสองท่อนเลยนะแล้วที่ต้องชมเน็กคือเน็กอะสามารถร้องท่อนแร็ปได
0: ้
1: โอ้โหแล้วแบบโปรโมทแบบเก่งมากเลยเน็กแบบผมอันนี้ผมชมจริงๆนะ
2: ขอบคุณครับ
1: คือคุณแบบคุณลงแบบในการทำแบบโอ้ให้แบบแฟนๆดูแล้วแบบมีแบบลงทำคลิปแบบผมเห็นแล้วแบบโอ้โหฟังแล้วแบบเพลงนี้มันเท่จริง
2: ๆ
1: นะแบบอันนี้ชมจริงๆเลยนะฮะพูดถึงเรื่อง MV บ้าง MV เป็น MV เนื้อเรื่องเป็นไงบ้างครับ
2: MV เนื้อเรื่องก็พูดถึงเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ลืมผู้หญิงไม่ได้แล้วเราทำงานอยู่ในร้านซ่อมโทรศัพท์ใช่ครับแล้วก็จะลบทุกพอเขาเอาโทรศัพท์มาซ่อมเอาเปิดมาเขาอยู่กับเป็นโทรศัพท์ของแฟนเก่านี่หว่
1: า
2: ซึ่งเขาถ่ายรูปกับคนใหม
1: ่ครับ
2: ใช่ครับเราก็ต้องทำตามหน้าที่ครับก็กดเข้าไปเพื่อที่จะทำงานให้เขาเขาบอกว่าลบทุกอย่างออกในเครื่องได้เลยนะซึ่งมันเป็นภาพเก่าๆที่เราเคยไปเที่ยวด้วยกันก็ลบออกทีละรูปลบออกทีละรูปผู้หญิงคนนั้นก็จะหายไปในทุกๆช่วงเวลาคร
1: ับเฮ้ยอันนี้ผมต้องชมเลยนะผมชอบการตัดต่อมากเลยเวลาที่ลบไปแล้วมันจะเป็นเส้นเรื่องที่เล่นไปเคยเจอผู้หญิงก็อยู่ผู้หญิงหายไปมันเป็นเทคนิคที่แบบเจ๋งมากเลยนะอันนี้ต้องชมทางทีมงานเลยนะครับแบบโอ้โหแบบเขาตั้งใจมากเลยนะฮะแล้วเห็นว่าเพลงนี้เน็กเป็นคนเลือกนางเอกเองด้วยเหรอครับ
2: ก็เลือกเองครับจริงๆโหจริงๆใช่ว่าผมเลือกเองทุกเพลง
1: โอ้จริงป่ะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะเราเป็นคนเคาะเลย
2: เขาก็จะมีมา

0: มีช้อยมาให้มาให้เลือกครับผมก็แบบเอาคนนี้นะพี
1: ่
0: ใช่ครับผมก็จะเข้าไปส่องหมดเลยนะครับค
1: ือ
0: เขาก็จะม
1: ีไปส่องความประพฤติด้วย
0: ใช่ครับผมเข้าไปส่องทุกอย่าง
1: คุณนี่ไม่ธรรมดาจริง
0: เอาที่เข้ากับเราที่สุดใช
1: ่
0: ครับผมจะเข้าไปดูแบบนั้นตลอด
1: น้องโฟกัสโดนอะไรตรงไหนเราวะเฮ้ยคนนี้ต้องเป็นเพลงนี
0: ้น่ารักครับ
1: อ่ะนะเฮ้ยคุณเข้าไปส่องเขาเป็นเดือนผมรู
0: ้ใช่ครับเข้าไปส่องน่ารักผมว่าเอาคนนี้แหละพี่ดูสดใสดี
1: ถูกชะตา
0: ครับผม
1: ก็คือเราก็มีส่วนร่วมในการออกไอเดีย
0: ใช่ครับ
1: ครับผมวันใหม่ครับเล่น MV เป็นยังไงบ้างครับกับพี่เน็ต
2: ผมรู้สึกตื่นเต้นไปหน่อยครับเพราะว่าตั้งแต่เป็นศิลปินมาไม่เคยร่วมงานกับโปรดักชันที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อน
1: ครับ
2: ใช่ครับมันอะไรใหม่ๆเนาะพี่น้อง
0: ครับ
2: เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างจากเด็กบ้านนอกคนนึงที่ไม่เคยแบบสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยพอมาเจอมันก็แบบตื่นเต้นนิดนึงครับทำตัวไม่ถูก
1: คุณเขาบอกตื่นเต้นนิดนึงอ่ะผมดูคุณใน MV คุณพลิ้วมากเลยครับโอ้โหแบบโปรมากใช่ไหมเน็กโอ้เขาดูแบบเขาดูโปรเขาดูแบบพลิ้วมากเลยนะฮะแล้วผมรู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ตอนนี้แฟนๆตอบรับดีมากนะครับล่าสุดเนี่ยตอนนี้ยอดวิวอยู่ที่ 1.6 ล้านวิวเมื่อกี้ดูยัง 1.5 อยู่เลยนี่ตอนนี้มัน 1.6 แล้วแบบก็ถือว่าไปไวมากนะฮะทีนี้มาฟังฟีดแบ็กบ้างนะครับในคอมเมนต์ของ YouTube นะฮะมีบอกว่าฟังวนไปจะครบ1วันนะ50รอบกับเพลงเดียวกระแทกใจทั้งเนื้อร้องทำนอง MV เพลงโดนกับชีวิตผมทุกอย่าง MV น่ารักดีดูเข้าใจง่ายนะครับเพลงเพราะลงตัวมากนะฮะสมการรอคอยครับเพราะมาก100ล้านวิวเลยลงตัวมากๆนะครับม่วนคักดังๆปังๆนะฮะอ้าวตอนนี้ฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมอยากจะให้ทั้ง2ท่านเนี่ยแบบร้องสดๆโชว์แบบชาวคณะหน่อย
2: ได
1: ้จัดเต็มเลยนะครับพี่เน็กครับ พ
0: ี
1: ่เชิญเลยครับตบมือหน่อย
0: ที่พูดออกไปอมอันนี้ทอนองละหยอกเดี๋ยวผมเอาต้นผมก่อน
1: โอเค
0: สิลืมเขาลุลาสิเศร้าหักสิเศร้าทักไปแล้วล่ะสิเศร้าคิดฮอดเขาอีลีจบกันแต่มือนี้พอแล้วล่ะหัวใจสิลืมเขาลุลาสิบ้องอบ่โทรหาลุลาหัวเฮ็ดไปจัง

0: ที่พูดออกไปลึกๆในใจยังทำไม่ได้สักอย่างที่บอกว่าลืมเธอแล้วจริงๆน้ำมันก็ไม่เคยมีสักทางหัวใจมันชินไปเองเพราะเคยมีเธอมาอยู่ข้างๆก็ไหนเมื่อเธอไม่อยู่มันเลยต้องจมกับความรู้สึกอ้างว้างวนแล้วก็วนแล้วก็เวียนอยู่กับใจที่มันพังความคิดถึงที่มีตรงนี้ฉันจะไม่แคร์แล้วก็จะไม่กลับหลังแต่ว่าความเด็ดขาดที่มีมันยังไม่พอที่จะเอามาปิดกั้นบทสรุปที่บอกจะลืมมันก็เป็นเพียงความทรงจำระยะสั้น
1: โอ้โหสุดยอดโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะ
2: มากๆครับ
1: ท่อนแร็ปแบบมันมีท่อนแบบกระโดดกระโดดกระโดดนี่ยากจริงๆเลยตอนนี้ทั้งสองท่านเห็นทั้งแบบเพลงแล้วก็ MV เสร็จเรียบร้อยตอนนี้รู้สึกไงบ้างครับ
3: โอ้ผมรู้สึกว่ามันหนึ่งเลยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม
2: ่
3: แล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่ผมรู้สึกว่าลงตัวมากๆก็ต้องขอขอบคุณน้องวันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผมใช้คำว่ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับผมก็ไม่เคยทำอะไรแบบนี้น้องก็อาจจะยังไม่เคยทำอะไรแบบนี
2: ้ครับ
3: แต่มันเป็นการทำอะไรด้วยกันครั้งแรกแต่มันดันลงตัวเฉยแล้วผมฟังแล้วผมหลอนมากเลยแล้วก็วอนพี่น้องทุกคนนะครับคือผมก็หลอนไม่ต่างจากทุกคนที่ฟังแล้วทำไมเนี่ยเล่นแต่ท่อนนี้จริงๆอยากจะบอกทุกคนครับผมเล่นทุกท่อนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเพลงของพวกเราม
1: ันเป็นเพลงของเราอยู่แล้ว
3: แต่ตอนนี้มันเล่นท่อนนี้มาเราก็ต้องเล่นท่อนนี้เพื่อที่จะทำให้คนเหล่านั้นที่ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกเฮ้ยเพลงอะไรวะลองเปิดใจเข้าไปฟังไหมอะไรประมาณนี้ครับก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจอะไรใหม่ๆดูนะครับก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆสำหรับผมใช่ครับ
1: ครับคือก็ให้แฟนๆเปิดใจแหละอย่างที่บอกแหละนะทั้งแฟนของเมกทั้งแฟนของวันใหม่แหละนะเพราะมันดีจริงๆวันใหม่ครับฝากอะไรครับแฟนๆหน่อย
0: ก็เดี๋ยวเดือนนี้นะครับมีปล่อยเพลงใหม่นะครับเดี๋ยวรอชมกันได้ที่ช่องวันใหม่ออฟฟิเชียลครับผม
1: ครับเห็นบอกว่าคุณดูสัปเหร่อคุณให้แรงบันดาลใจคุณจะแต่งเพลงเกี่ยวกับอันนี้ใช่ไหมที่ดูพี่เน็กด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวพวกเราจะรอฟังผลงานนะครับท้ายที่สุดแล้วขายของหน่อยครับจะติดต่องานโชว์เน็กหรือว่าน้องวันใหม่ยังไงครับเชิญเลยครับ
3: ครับสำหรับผมเองเน็กนฤพลนะครับก็ทั้งแฟนเพจทั้ง TikTok ทั้งทุกช่องทางของโซเชียลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใดใช้ชื่อว่าเน็กนฤพลหมดเลยนะครับตรงหัวเพจของทุกช่องทางก็จะมีเบอร์ติดต่อผู้จัดการ
1: คร
3: ับผมถ้าอยากได้ผมไปสร้างความสนุกสนานในงานของท่านก็เรียกใช้ได้เลยครับผมยินดีมากครับ
0: ครับผมก็ส่วนของผมนะครับถ้าใครสนใจติดต่องานนะครับติดต่อผู้จัดการผมได้เลยครับเบอร์อยู่ใต้สังเขปครับผม
1: ส่วนเดี๋ยวสังเขปคืออะไรเนาะพี่งง
0: สังเขปคือไอ้นั่นไงไอ้ใต้โปรไฟล์อ่ะเดี๋ยวไปคําอธิบาย
1: บอก Facebook บอก Facebook เค้ามั้ยบอก Facebook คุณดีกว่าจะได้เข้าไปดีมั้ย
0: ได้ครับผม
1: ครับ
0: ก็โอ้ยาว
1: รู้ติดต่อผ่านพี่เด็กรู้ยังไงเอาง่ายๆเอาแบบที่ที่แฟนๆติดต่อได
0: ้เดี๋ยวเอาเป็น Instagram นะครับผม KTCH underscore วันใหม่ครับผม
1: ขออีกทีช้า
0: ๆ KTCH underscore วันใหม่ WANMAI
1: ครับผมไม่ต้องห่วงอันนี้เราฟังย้อนหลังได้จดไม่ทันเดี๋ยวเข้าไปดูย้อนหลังได้ติดต่อจ้างงานทั้งสองท่านวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับทั้งสองท่านนะครับเด็กนฤพลกับน้องวันใหม่ครับผมขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: อีกหนึ่งเพลงนะครับช้างเผือกนะครับน่ารักนะครับผมนี่คือคิดถึงนะตัวเองจากน้องบีศรีอนันต์นะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและDPA

0: หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158จ้าม
2: หานครแฟมิลี่
3: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เอาละครับลูกพี่ฮะเดี๋ยวตอนนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับนะเพราะอะไรครับผมเชื่อว่าหลายท่านมีการวางแผนอยู่แล้วนะครับนะจะไปท่องเที่ยวไหนนะครับหรือว่าเราอยากจะมีรถอยากจะมีบ้านเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแต่อย่าลืมเผื่อนะครับในระยะยาวด้วยนะครับเผื่อไว้ว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเราไม่อยู่นะครับหรือว่าเราจากไปอย่างสงบแล้วเนี่ยครอบครัวของเราก็สามารถไปต่อได้นะครับผมแนะนำนี่เลยฮะลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดลองฟังเงื่อนไขนะจ๊ะ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรไปเลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับมาฮะเดี๋ยวมาย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วไงครับผมอ่ะก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่เป็นเงินก้อนนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364ย้ำ022014364นะครับและทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยายนนี้หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
1: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุด Exclusive ไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สุปเปอร์เน็ต
1: หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับเฮียฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับให้เหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะจ๊ะแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์จ้ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้ะ

0: ดยหมีคณัชชัยขณะนี้เวลา 16:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอธิบดีกรมการปกครองสั่งสอบด่วนกรณีมอบอาวุธปืนวันกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงันขีดเส้น7วันย้ำมาตรการคุมปืนต้องเข้มงวดนายณฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนจากกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพังงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้แก่ผู้โชคดีภายในงานซึ่งกรมการปกครองได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยมีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทางนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็วเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสุภจีเปิดประตูตลาดภาครัฐในกลุ่มอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์นางสุภชีสุพันธ์พันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานพร้อมมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานแก่คณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมมูลค่าสูงและมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์โดยใช้กลไกสำคัญในการเชื่อมโยงสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวผ่านกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและแนวคิดการพัฒนาองค์กรและการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนทั้งนี้ภาครัฐเป็นกลุ่มผู้ใช้งานที่ช่วยสร้างอุปสงค์และอุตสาหกรรมมูลค่าสูงดังกล่าวซึ่งจะต่อยอดให้เกิดการขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและเกิดการลงทุนใหม่พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้สินค้าที่ผลิตในประเทศควบคู่กับคุณค่าทางเศรษฐกิจทั้งรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจทุนมนุษย์คือหัวใจยกระดับพาณิชย์นาวีไทยนายสรรเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก่นักเรียนเดินเรือพาณิชย์ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2568ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมพร้อมกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จ

0: การศึกษาโดยเน้นย้ำถึงบทบาทของบุคลากรพาณิชย์นาวีรุ่นใหม่ในฐานะกำลังสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถด้านการขนส่งทางน้ำและระบบโลจิสติกของประเทศไทยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยเฉพาะการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีนายสันเพชรกล่าวว่าการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะต้องเดินควบคู่กับการลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์เพราะแม้ประเทศจะมีท่าเรือร่องน้ำระบบการขนส่งและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียงใดหากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้และได้มาตรฐานก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลงทุนเหล่านั้นได้อย่างเต็มศักยภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M95

0: จะหายไป
1: ตอนรับคุณผู้ฟังครับด้วยสามเงินเพลงเพราะๆโดยเวลา 16:20 นาทีนาฬิกาทรายครับเวอร์ชั่นจากการเทศนะก่อนนั้นแผลใหม่มิวรัชดาพรและเปิดมาด้วย2เฟสเงินจากเต๊ะตะกุลต่อ3เพลงครับฮิตมาราธอนสี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงครับคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตก็ทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุของอสมท MCOT Radio Network ส่งสัญญาณขยายความสุขเพิ่มเติม14สถานีและอีก1อำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับอยากเพิ่มเติมเพลงไหนครับหมายเลขโทรศัพท์022481366 SMS พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95วันนี้ทาง SMS นะครับมีไอพอนฝากเพลงแผลใหม่ของน้องหมิวเข้ามาถัดไปครับมีฝากเพลงซองเฟสของเต๊ะตระกูลต่อพี่อรุณแสงสอนฝากเพลงกลางดาวเชฟพงษ์เจนีนะครับมาเพิ่มเติมดอกไม้วันแม่เอกพลมนตรการมอบให้ลุง935ให้กุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายพี่รุ่นแมวครับฝากเพลงหม้อหุงข้าวแล้วก็มีขอเพลงสมศรี1992จากพ่อค้าออนไลน์อีก1ข้อความฝากเพลงซิงอีกครับจากพี่บัวขาวสาวสวยแก๊งนางฟ้ารำ118บอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายทุกแก๊งนะน้องโอ๊ตคนหล่อให้พี่นันเพชรบูรณ์ด้วยที่ฟังอยู่ให้น้องนุ่นนิ่มคนงามอ่ะนะครับก็ทักทายกันด้วยส่วนทางหลังไมค์สวัสดีไปถึงอิริสาลาดกระบังนะเขาฝากข้อความมาบอกว่าไม่ต้องเรียกคุณแล้วค่ะแก่แล้วอายุเยอะแล้ว75แล้วไม่ต้องเรียกคุณให้เรียกสรรพนามหรือว่าคำนำหน้าอื่นได้เลยป้าชมนครนายกคุณพลอยวัดอรุณคุณต้นเคหะรามนะรวมไปถึงพิยาและพี่ตายอ่อนนุชคุณทศพลครับจากรังสิตคุณแชมป์โชคชัย4นี่เรียกคุณก็คือเท่ากับให้เกียรติเนาะถึงแม้ว่าอายุอานามจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่คือเราก็พยายามมีมารยาทใส่อยู่นะคุณประโมทครับคุณพี่วัฒนศักดิ์อ่ะทักทายด้วยทิพสุดานะคุณแม่จิตติวันนี่บอกว่าฟังจากตราดแวะมาฝากเพลงของน้องเพชรคทาวุฒินะครับเพลงใหม่เขาปล่อยเมื่อวันที่10สิงหาที่ผ่านมา1สายหน้าไม้ครับเปิดรอรับสายกันอยู่แล้วอยากเพิ่มเติมเรื่องไหนขอเพลงให้ใครโทรมาได้เลยครับ022481366มาฟังงานใหม่จากเพชรคทาวุฒิกัน

อ่านเกมไม่การครับเพลงนี้งั้นหมายจากเพชรคทาวุฒนะแหมต้องเข้าไปชม MV คุณผู้ฟังนะครับจะเห็นฝีเท้าของน้องเพชรกันอยู่ด้วยนะตอนนี้เปิดรับกันแล้วนะครับ1สายหน้าไมค์022481366อยากเพิ่มเติมขอเพลงก็ฝากกันเข้ามาได้นะครับตอนนี้รับ1สายหน้าไมค์หรือใครอาจจะยังไม่ได้สะดวกพูดคุยออกอากาศหน้าไมค์ก็ฝากเบอร์ฝากเพลงนะครับติดต่อไว้ทางหลังไมค์ได้เช่นกันนะก็สวัสดีเพิ่มเติมนะมีพี่นันท์เพชรบูรณ์พี่ลุงอนันต์นะครับจากลาดพร้าว101มีแชมป์โชคชัย4ด้วยนะครับหรือใครครับอยากจะร่วมเล่นเกมก็ยังคงมีกิจกรรมจากทางพาวซ่าจากเวลาซ่าซึ่งแจกของรางวัลจากทางพาวซ่านะครับก็มาจองสายเล่นเกมกันได้เลยที่022481366พี่ทศพลครับฝากเพลงนี้เข้ามางั้นจากพี่หนวดสตอดอกรักบานบนต้นงิ้ว

สวัสดีทาง SMS เพิ่มเติมด้วยนะมีเอื้อยสาปากแดงวันนี้ฝากเพลงฝากเบิ่งเนี่ยเด้ออ่ะแล้วก็มีขอเพลงกางเกงเข้ามาไม่ใช่สาปากแดงนะลงท้ายด้วย23อ่ะบอกว่าไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงฝากเบิ่งเนี่ยเด้อขอฝากเอื้อยสาวเนี่ยเด้อจ้าส่วนทางสาวเบอร์ตองนี่ขอเพลงอะไรก็ได้ของวงกางเกงค่ะถัดไปก็บอกว่าเพลง2เฟสเมื่อต้นชั่วโมงถูกใจค่ะนี่นะครับแต่ก็อะไรนะคนอื่นได้แต่หลอกใจตัวเองไม่ได้อ๋อนี่นะครับก็บางทีความคิดถึงเนาะมันก็ทำให้เราก็ต้องแอบส่องกันบ้างฟังเพลงต่อเนื่องกันเลยครับเอิญขวัญวรัญญากับ 16:31 น. FM 95ส่วนหนึ่งสายหน้าไมค์ขอเพลงได้เลยนะครับ022481366

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมารออยู่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นัน
2: สวัสดีค่ะน้องโอ๊ต
1: ครับผม
2: คิดถึง
1: นี่นะครับขอบคุณที่ถือสายรอด้วยวันนี้ฝากเพลงอะไรมาหน้าไม
2: ้บุญพลาบ่ฮอด
1: ของไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ร้องสักท่อนอ่ะเชิญเลย
2: ร้องเพลงไม่เป็นร้องไห้เป็นอย่างเดียว
1: แล้ววันนี้คิดถึงใครบ้างพี่นัน
2: อะไรนะ
1: คิดถึงใครบ้าง
2: คิดถึงบ่าวโอ๊ต
1: แล้วมีบ่าวอะไรอีก
2: บ่าวนาลี
1: แล้วมีบ่าวอะไรอีก
2: แล้วก็เอาฝากไปให้คุณบัวขาวหน่อยนะคนเขาอยู่อำเภออะไรเหรออ
1: ยู
2: ่ตรงสังกมลัก
1: อยู่ราม118นี่พี่อยู่กรุงเทพนี่แหละครับ
2: เขาอยู่เพชรบูรณ์
1: อ
2: ่ะถ้ามาขอคุณเขาเบิกก็มาแวะอาหารมั่งเด้อค่ะ
1: กินฟรีอยู่ฟรีเลยนะบ้านพี่นันนะ
2: ใช่กินฟรีอยู่ฟรี
1: เหมือนมีแว็บคิดหนึ่งแป๊บหนึ่งด้วยนะ
2: เป็นที่เลยบุฟเฟ
1: ่บุฟเฟ่เลยนี่มาพักบ้านพี่นันได้ฟรี
2: คุณพ่อน้องเขาปั้นหน่อยคุณแม่มุมในละเกมพี่สุดยอด
1: ครับผม
2: จ้าโอ้ยคุณแม่เขาคลายคลายโอ้ยหมาโอ้แล้วเขาพูดจาดีๆร้องเพลงก็พอเนาะ
1: โอ้โหแม่นะแต่ก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะพี่นันโอ๊ตเนี่ย
2: ถึงไม่น่ารักแต่ก็ยังรักเหมือนเดิม
1: เดี๋ยวเปิดเพลงนี้ให้พี่นัน
2: ต่อให้น้องโอ๊ตไม่รักพี่พี่ก็รักน้องโอ๊ตเหมือนเดิม
1: อ๋อเพราะว่ามีคนรักพี่นันแล้วนี่ผมจะไปรักพี่นันทำไม
2: ไม่เป็นไรหรอกยังไงโอ๊ตก็อยู่ในหัวใจพี่เสม
1: อโอ้โหแม่วันนี้ไม่ต้องไปกินน้ำตาลเติมแล้วไม่ต้องเพิ่ม
2: แล้วก็ฝากไปให้คุณมนัสนครศรีหน่อยนะ
1: ให้พี่มนัสนครศรีธรรมราชหรือว่านครไหน
2: นครศรีธรรมราช
1: นครศรีธรรมราชถูกแล้วนะพี่นะ
2: จ้
1: าโอเคพี่นันวันนี้ขอบพระคุณด้วยนะ
2: จ้าขอบคุณมากนะคะ
1: ครับผมสวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ครับกับสายชิวฮิวใจขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

อันนี้คือคนจะเป็นมหาเศรษฐีต้องมีเสียงที่มั่นคงนะคะขอบคุณหลายๆเมื่อในการตองก็สบายเสียงแหบลองซอยได้เด้อดังๆนะใครรู้ตัวว่าเป็นวัยรุ่นนะคะขอบคุณนะคะช่วยกันมา

0: หนูรู้ว่าคุณแม่อยากลองมาบัวจือนั่นแหละแน่ๆเลยค่ะในใจส่วนทั้งกันนิดนึงนะคะขอบคุณแฟนๆ95ด้วยนะคะ
1: จิ๊บอครับกับงานจากกันตองทุ่งเงินนะมาด้วยการแสดงสดครับผมกับช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายครับ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: คุณฟังครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณมากว่า65ปีด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีครับผ่านกระบวนการการผลิตมาตรฐานระดับโลกเติมความสดชื่นในทุกเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกรดรสเข้มจากเมล็ดกาแฟโรบัสต้าคุณภาพสูงครับหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคอเวอรี่เอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% นะครับเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยและเติมความสุขในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix 3 in 1ครับสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลไม่ว่าจะเป็นเอสเพรสโซ่ซูเปอร์ริชคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมไปถึงโอเลี้ยงและกาแฟเย็นครับไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตSmart Social Bank for All Life Update

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: 16:54 นกันแล้วนะครับก็เดินทางมาสู่ช่วงท้ายๆกันมาช่วงนี้ฝากกันสักหน่อยสำหรับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับคุณผู้ฟังซึ่งเบี้ยประกันเนี่ยเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยก็คงที่ตลอดสัญญาครับสมัครจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับวางแผนสร้างมรดกให้ลูกให้หลานการคุ้มครองครับไม่ว่าจะเป็นกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกก็รับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2 ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วก็บวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับ

0: เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยครับ02-201-4364 สมัครง่ายๆสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้อายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพครับคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือให้ลูกให้หลานสมัครให้ก็ได้เช่นกันโทรเลยครับ02-201-4364 นะครับก็เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตจากทางไทยประกันชีวิตมีชื่อว่าแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุหากท่านสนใจก็สมัครกันได้เลยนะเน้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกสักรอบครับ02-201-4364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยครับไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่15พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทครับเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ท้ายกับสวนทางจากวงกางเกงครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันพาเรทเพลงฮิตพร้อม1สายหน้าใหม่

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองบรรยากาศวันฌาปนกิจน้องกับเพลาในหลวงพระราชทานเพลิงศพผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังวัดลาดประดุกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของเด็กหญิงณภัทรหรือน้องกับเพลาอายุ12ปีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ6โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงภายในโรงเรียนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยสำหรับพิธีฌาปนกิจศพในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพท่ามกลางความสลดใจของครอบครัวญาติพี่น้องคณะครูและเพื่อนนักเรียนที่ทยอยเดินทางมาร่วมไว้อาลัยเป็นครั้งสุดท้ายกบง.เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินโรงกลั่นอีก 4.47 พันล้านลดราคาดีเซลณโรงกลั่นต่อเนื่องอีก31วันมีผล16สิงหาคมถึง15กันยายน2569การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.มีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว2บาท40สตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้คิดเป็นมูลค่า 4,475 ล้านบาทโดยเป็นการดำเนินการครั้งที่6ส่งผลให้สามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาใช้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนรวมประมาณ 17,422 ล้านบาทโดยสถานการณ์ตลาดน้ำมันโลกในช่วงเดือนกรกฎาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนสิงหาคม2569ยังคงมีความไม่แน่นอนโดยราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปอาจเคลื่อนไหวในทิศทางที่แตกต่างกันจากข้อจำกัดด้านกำลังการกลั่นและอุปทานน้ำมันสำเร็จรูปในบางภูมิภาคขณะที่สถานการณ์การกดส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ตลาดนำมาสะท้อนในราคาน้ำมันดิบส่งผลให้ค่าการกลั่นยังคงมีความผันผวนที่ประชุมกบง.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นน้ำมันในเดือนกรกฎาคม2569ที่คงเหลือประมาณ 6,920 ล้านบาทมาใช้เป็นส่วนลดของราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเพิ่มเติมโดยเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรเป็นเวลา31วันตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลดประมาณ 4,475 ล้านบาทและจะมีผลประโยชน์ส่วนเกินคงเหลือประมาณ 2,445 ล้านบาทสำหรับใช้บริหารจัดการต่อไปกกพ.ไฟเขียวค่าไฟบ้านโครงสร้างใหม่เฉลี่ย 3 บาท 86 สตางค์ต่อหน่วยเริ่มบินกันยายนนี้ดร.ภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมวันที่5สิงหาคมได้พิจารณาข้อเสนอปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าดังกล่าวส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยใหม่อยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยจากปัจจุบันอยู่ที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับเรียกเก็บในงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยแล้วส่งผลให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภท

0: เทศลดลงจาก3.95 บาทต่อหน่วยมาอยู่ที่3.86 บาทต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าครั้งนี้เป็นการปรับเฉพาะอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้าครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5 แอมป์ได้แก่ประเภท 1.1 ของการไฟฟ้านครหลวงและประเภท 1.1.1 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกิน5 แอมป์ได้แก่ประเภท 1.2 ของกฟน.และประเภท 1.1.2 ของกฟผ.โดยกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3 บาทต่อหน่วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
12: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
11: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าก
3: ลับมาสู่ชั่วโมงที่2กันต่อครับ17นาฬิกากับอีก9นาที1สายหน้าไมค์รออยู่แล้วมาช่วยกันขอเพลงออกอากาศนะสวัสดีครับลุงต๋อย
4: สวัสดีครับน้องโอ๊ตมีขอพูดสั้นนิดนึงนะ
3: ครับ
4: ก็วันนี้ขอเพลงแล้ว

0: คุยก็อาจจะเป็นเดือนแล้วจะได้คุยกันใหม
1: ่ครับ
0: ครับเพราะต้องมีสารให้เตรียมตัวลงเรือครับ
1: อ๋อ
0: เป็นการเจเลเตอร์ในเรือตำรวจน้ำมันครับ
1: อ๋อมีเตรียมตัวลงเรือนะลุงต๋อย
0: ครับเขาให้เตรียมตัวแล้วครับ
1: โอเคอ่ะสู้ๆด้วยนะเป็นกำลังใจให้ครับแหมพี่ทหารเรือของเรา
0: ครับ
1: นะ
0: แล้วไปเป็นล่ามอยู่ในเรือไงครับเรือเป็นทานเจเลเตอร์
1: อืมไปใช้เวลาประมาณเป็นเดือนเลยใช่ไหมครับลุงต๋อย
0: ฮัลโหล
1: ครับผมได้ยินไหมครับเดินทางนี่ใช้เวลาอยู่บนเรือนี้เป็นเดือนเลยหรือเปล่าครับลุงต๋อย
0: ปกติจะ6เดือนเที่ยวนี้อาจจะ3เดือนครับ
1: อ๋อก็อาจจะแบบนะอ่ะยังไง
0: ก็สบายสบายครับสบายสบายโอ
1: ้โอเคดีแล้วครับผมนี่ผมก็เป็นกำลังใจให้พี่ๆทุกภาคเหล่าแล้วกันนะลุงต๋อย
0: วันนี้น้องออดอย่าไปกินน้ำตาลนะ
1: ทำไมครับ
0: ก็เมื่อกี้สาวใต้จีบ
1: สาวเพชรบูรณ์ครับลุงต๋อยพี่นัน
0: ทุกผมนี่ก็สาวใต้จีบ
1: เออนี่โทษเขาพูดหวานล้อมผมจนแบบผมหลีกซ้ายหลีกขวาแบบจะถอยหลังก็ชิดกำแพงแล้วลุงต๋อย
0: ก็คนหล่อนี่หล่อและเก่งก็เรียบร้อยเลยครับ
1: แหมแล้วลุงต๋อยคารมดีด้วยไหมฮะเนี่ย
0: ดีไม่ดีกับผู้หญิงติดตึงเหมือนกัน
1: โอ้โหแม่วันนี้ฝากเพลงอะไรเข้ามาหน้าใหม่ครับลุงต๋อย
0: หนุ่มนพขอครับ
1: นี่หนุ่มนพข
0: อ
1: เวอร์ชันไผ่นะจะมอบให้สาวคนไหนมอบให้ใครครับลุงต๋อยเชิญสักนิดนึง
0: มอบให้หมดเลยยิ่งน้องหลังไงมีให้หมดเลยทุกคนเลย
1: ครับ
0: ครับดีเจไม่ต้องให้เพราะดีเจฟังอยู่แล้ว
1: ต้องฟังไปกับคุณผู้ฟังด้วยกันนะ
0: คร
1: ับ ประมาณนี้นะลุงต๋อย
0: ครับผม
1: ยังไงส่งแรงใจขอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีพลังใจเยอะๆด้วยครับลุงต๋อยเดี๋ยวกลับมาขอเพลงกับผมด้วยนะ
0: ทะเลฟังได้ก็จะเปิดฟังถ้าฟังไม่ได้ก็ฟังไม่ได
1: ้ยินดียินดีเลยครับลุงต๋อยถ้าสมมติว่าขึ้นฝั่งแล้วก็แวะมาทักทายสักหน่อยฝากทักทายหลังไมค์สักนิดนึงก็ยังดีนะได้หายคิดถึงนะลุงต๋อย
0: ขึ้นฝั่งก็ขึ้นที่สงขลาแล้วก็ที่สัตหีบ
1: ครับผม
0: แล้วก็ปานบุรีสมุย
1: อืมโอเคมีสี่ท่าอ่ะได้เลยนะครับ
0: อ
1: ่ะยังไงก็วันนี้มาขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมกันสักหน่อยลุงต๋อยเดี๋ยวให้ผมพูดนำนะครับ
0: ครับผม
1: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ขอขอบคุณสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยราอาห่า
0: และไอ้ไอยราอาห่าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอาห่า
0: ไอยราอาห่า
1: สุดยอดสุดยอดขอบคุณด้วยนะครับลุงต๋อยนี
0: ่รักษาว่าด้วยครับคุณโอ๊ต
1: ครับได้เลยผมก็ประจำตรงนี้เดี๋ยวเจอกันเวลาลุงต๋อยขึ้นฟังแวะมาทักทายผมสักหน่อยนะ
0: คร
1: ับ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับมาหนึ่งสายหน้าใหม่ครับพาเรทเพลงฮิต4ภาคมาเริ่มต้นจากพี่เป้าสายันสัญญากันคุณผู้ฟังไก่จ้ามอบให้ลุงอนันต์ด้วยครับสุดหล่อเลยจากลาดพร้าว101

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
2: ศิลปินงานเพลงนะครับก็ต้องขออนุญาตลุงต๋อยจันทบุรีด้วยอ่ะพาเรทชุดนี้เป็นการรวมมิตรนะครับตามคำขอมีเพลงอะไรบ้างไก่จ๋าครับสายันสัญญาหนุ่มนปขเวอร์ชันพี่ไผ่พงศธรสมศรี1992ยิ่งยงยอดบัวงามครับและปิดท้ายด้วยเงินจากพี่สันติดวงสว่างรักนี้มีกรรมต่อเนื่องตามคำขออีกสักเพลงนะครับพี่อรุณจากปากเกร็ดฝากเพลงนี้ไว้คนช้ำที่อัมพวา

นช้ำที่อัมพวาครับกันนภัทรก็มอบให้คุณพี่อรุณจากปากเกร็ดด้วยนะครับส่วนทางคุณสมใจเขตประเวศครับเพิ่มเติมเพลงของแดงจิตรกรเข้ามาวันเกิดวันเจ็บ

0: จากพี่แจ๊สปุ๊กนิกปาปียองกุ๊กกุ๊กครับผมได้ฟิชริงกับพี่เกมสุจิตรานะฮะชื่อเพลงว่าทิ้งกันไม่ได้หรอกคำน้องครับจากคุณพดุงทรงแสงทำนองจากบ๊อบบี้3.50 บาทส่วนการเรียบเรียงเสียงประสานนะครับก็จากพี่บ๊อบบี้3.50 บาทร่วมด้วยกับคุณธนากรทองเกษมหรือคุณฟอร์ดอ่ะกับ1ซิงเกิลในช่วงเวลาที่เราแนะนำเพลงใหม่นะครับในช่วงของเจาะชีวิตขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองครับ
1: เจาะชีวิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซอง
0: 17:42 นาทีโดยประมาณครับคุณฟังมาช่วงนี้เล่นเกมกันสักหน่อยแจกกันต่อนะสำหรับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่านะฮะเราแจกหมอนนะคุณฟังนะหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าบางคนเข้าใจผิดว่าแจกหมวกกันน็อกไม่ได้แจกหมวกกันน็อกเลยนะจ๊ะอ่ะมาวันนี้3รางวัลอีกคุณฟังเตรียมตัวแล้วก็เตรียมรับฟังกันได้เลยเข้ามาทาง Facebook Live สด LTM FM 95รอไว้ได้เลยนะครับก็มาช่วงนี้เนาะขอมอเตอร์ไซค์ทั้งหลายฟังกันเลยครับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่หรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนนะครับเพราะตอนนี้เนี่ย Yamaha ครับเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มครับบอกเลยว่าช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเนี่ยช่วยลดค่าระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาไปได้เยอะเลยนะครับแถมเวลาคุณเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของ Yamaha มั่นใจได้ 100% ครับว่าคุณเนี่ยจะได้รับอะไหล่แท้แน่นอนพร้อมการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดครับ Yamaha เลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเอาเป็นว่าถ้ากำลังจะถอยรถใหม่อย่าลืมครับสอบถามรายละเอียด Yamaha รับประกัน5ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ Yamaha ทั่วประเทศครับหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณครับ Yamaha รับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางครับอ่ะแล้วตอนนี้อย่างที่เกริ่นไว้นะยามทาง Yamaha ครับก็มีของรางวัลมาแจก3รางวัลนี่3รางวัลนะครับในช่วงนี้นะเพียงคุณครับเข้ามาคอมเมนต์ในไลฟ์สด Facebook LTM FM 95ของเรานะให้พิมพ์คำว่า Yamaha เว้นวรรครับประกัน5ปีคำว่า Yamaha เว้นวรรครับประกัน5ปีนะครับคุณฟังคุณก็พอเม้นเสร็จเลยเนาะก็แคปหน้าจอไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ Facebook ของเรานะครับพร้อมกับชื่อนามสกุลที่อยู่ที่จะจัดส่งของรางวัล นะครับรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อด้วยนะใครที่ส่งได้เร็วก่อน3ท่านแรกเดี๋ยวทางแอดมินเขาเป็นคนเลือกนะครับแล้วก็ส่งให้ทาง Yamaha จัดส่งรางวัลไปให้ก็

0: รางวัลนี้เป็นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่านะไม่ใช่หมวกกันน็อกนะเราไม่เคยแจกหมวกกันน็อกนะอย่าเข้าใจผิดกันนะช่วงนี้แจกหมอนอิงนะครับผมหมอนอิงหลายท่านก็บอกว่าเล่นไปคราวที่แล้วของรางวัลถึงมือเรียบร้อยเอาไว้กอดไว้กกเรียบร้อยแล้วด้วยนะอุ่นเลยอุ่นใจเหมือนยามาฮ่าตอนนี้ที่เขารับประกัน5ปีนะฮะด่วนๆเลยนะครับพิมพ์คำว่ายามาฮ่าแล้วก็กดเว้นวรรคสักนิดนึงรับประกัน5ปีส่งด่วนครับผม3รางวัลเท่านั้นแคปหน้าจอที่คุณคอมเมนต์ในไลฟ์สดแล้วก็อินบ็อกซ์เข้าไปเนาะแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์ติดต่อกลับไว้ด้วยสักหน่อยนะฮะทางทีมงานยามาฮ่าเขาจะได้จัดส่งของรางวัลไปให้ถึงมือคุณนะครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ช่วงเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอบพระคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับ
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: แดงของแมวตัวจริง
1: โผนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: Pulsar

ดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

เพราะๆเลยนะครับกาจากน้องไรอันการบัณฑิตครับซิงเกิลนี้กลางดาวยังคงอยู่มหานครชาร์ตของเราด้วยนะ 10:55 นะครับส่วนเมื่อก่อนหน้านี้เราได้บอกกล่าวกันไปในกิจกรรมที่ทางยามาฮ่าแจกมอนอิง

0: โลโก้ยามาฮ่านะฮะก็ทางทีมงานเขาก็กำลังรวบรวมกันอยู่ทางทีมงานถ้าติดต่อใครไปคุณคือผู้โชคดีนะแต่ถ้าแอดมินทาง Facebook ของเรานี่ไม่ได้ติดต่อไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยยังไงก็ต้องขอบพระคุณที่แวะมาร่วมสนุกลุ้นของรางวัลกันนะแต่ชั่วโมงหน้ายังอยู่ต่อกับโอ๊ตคณิตครับไปจนถึง1ทุ่มตรงและยังมีการแจกของรางวัลจากทางพาวซ่าอยู่เช่นเคยก็ตลอดทั้งเดือนนี้นะครับเป็นเสื้อโปโลสวยๆผ้าดีมากคุณผู้ฟังโลโก้พาวซ่าด้วยใครอยากได้ไปสวมใส่ก็แวะมาร่วมเล่นเกมกันได้แต่ที่สำคัญชั่วโมงหน้ามาลุ้นกันผู้ร่วมสนุกวันนี้เขาจะตอบคำถามได้ทันเวลา15วินาทีหรือเปล่า
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ถึงท้ายกับช่วงเพื่อนเพลงหวานครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เมื่อสักครู่เราฟังกลางดาวไปแล้วฝันกันต่ออีกสักหน่อยในฝันครับจากทูลทองใจ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหา

0: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mportgotnet
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบพระคุณนันสิริพรผมไปศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณนันครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับไปศาลค่ะ
4: ครับ
5: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวให้ขอปรับเสียงนิดนึงนะคะ
4: ครับคุณนันก็สลับกับคุณณรงค์นะเมื่อวานคุณณรงค์วันนี้ก็เป็นคุณนันมีหลายเรื่องหลายเหตุการณ์นะครับคุณนันนะเป็นไงได้ยินมั้ยได้ยินเสียงกันนะฮะ
5: ได้ยินแล้วค่ะ
4: โอเคโอเค
5: พร้อมค่ะ
4: ก็วันนี้ฟังแต่ข่าวเรื่อง
5: ตะเคียน
4: ทะเลาะกันเรื่องที่วัดหรือที่ชาวบ้านนะฮะพี่ดาป้าดาคุณดาแล้วก็บรรดาทนายนักกฎหมายทั้งหลายนะก็ต่างฝ่ายต่างก็มีข้อมูลมีจุดยืนอะไรกันมากมายนะฮะแต่เรื่องนี้ผมว่าคือใครจะพูดว่าอย่างไรเชื่อว่าอย่างไรอะไรยังไงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคุณนัน
5: ค่ะ
4: คือฝ่ายลูกหลานตาเฮียงเนี่ยเขาจะมีความเชื่อว่าอย่างไรเขามีความประสงค์อย่างไรในท้ายที่สุดแล้วมันก็ต้องไปว่ากันในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่จะพิสูจน์แล้วก็ทราบว่าก็มีการฟ้องร้องกันไปจนกระทั่งคดีก็จบไปละ
5: ค่ะ
4: ทั้งศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ฎีกาไม่รับฎีกาก็จบไปแล้วก็ไปฟ้องวัดตัววัดก็ศาลก็ยกฟ้องไปหมดเพราะฉะนั้นก็หมายถึงที่ดินก็ยังไงก็ยังเป็นที่ของวัดก็ดีจะไปพลิกสู้จะไปหามุมสู้อะไรยังไงมันก็ต้องนำเรื่องไปขึ้นศาลซึ่งก็ไม่รู้จะก็ต้องไปดูว่าศาลท่านจะรับว่าเป็นการฟ้องซ้ำไหมนะยกเว้นแต่ว่าจะมีข้อมูลใหม่ว่าจะไปว่ากันมันก็คงจะเป็นสิทธิ์อ่ะถ้าคิดว่ามีข้อมูลใหม่แล้วมีอะไรนะเพราะว่าลูกหลานเขาก็คงจะไปเอาญาติที่ชื่อ

0: ปดาคุณดาอะไรนี่แหละเพราะตอนนี้ข้อมูลก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าเป็นญาติทางห่างกัน
1: นะเป็นญาติทางภรรยา
0: เป็นลูกของน้องสาวของภรรยาของตาเฮียน
1: ใช่เป็นญาติทางภรรยา
0: ครับ
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตาเฮียงโดยสายเลือดอะไรเลย
0: ก็ไม่ได้เป็นผู้ที่จะได้รับมรดกอะไรต่างๆครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าลูกสาวของตาเฮียงเนี่ยคนหนึ่งเห็นว่าเป็นลูกสาวคนที่สามก็บอกก็มาเปิดข้อมูลข้อเท็จจริงนะว่าตัวเองเนี่ยเธอก็ยืนยันว่าพ่อเนี่ยให้สร้างวัดแต่ไม่มีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินให้วัด
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นความเข้าใจข้อกฎหมายที่ไม่ถูกต้องเลยเราไม่ว่ากันนะแต่เขายืนยันว่าอย่างนั้นเพราะงั้นเขาก็คิดว่าไอ้ที่เนี้ยยังไงก็ยังเป็นที่ของพวกเขาอยู่นะฮะแล้วก็เมื่อพ่อเสียแม่ก็เลยในฐานะผู้ที่จะต้องได้รับมรดกเนี่ยมีลูกต้อง9คนก็เลยต้องไปฟ้องเพื่อที่จะขอเอาที่คืน
1: ค่ะ
0: ฟังดูก็เหมือนกับว่าไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีอะไรนะ
1: ค่ะ
0: ลูกสาวคนที่3เนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยตาเฮียงเนี่ยซึ่งเป็น
1: ผู้ใหญ่บ้านใช่มั้ย
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านมีที่อยู่45ไร่มีลูก9คนเขาสร้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็บริจาคที่ของตัวเอง45ไร่ไปให้สร้างเป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ย10ไร่เข้าใจว่ามันคงพื้นที่มันคงมหาวิทยาลัยกว้างๆนะก็คงจะมีติดเข้ามาที่ของผู้ใหญ่เฮียงนี้ด้วยผู้ใหญ่เฮียงเขาก็เลยให้10ไร
1: ่พี่ไพศาลมองอย่างเงี้ยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยใหญ่มากมากๆๆๆเลยนะคะมากจริง
0: ๆ
1: ช่วงนึงเนี่ยไปอ่านข่าวที่ขอนแก่นเนี่ยจะคุ้นเคยกับที่นั่นมากที่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมหาวิทยาลัยยังไม่กั้นรั้วมันก็เป็นเข้าไปลึกเป็นจะเกือบเป็นที่เขาเรียกกันว่าที่ตาบอดเกือบอะค่ะความโชคดีก็คือมหาวิทยาลัยดันกั้นรั้วตรงนั้นเขาเรียกกลางสะดานพอกั้นรั้วปุ๊บแล้วมันก็มีถนนตัดข้ามมหาวิทยาลัยเท่านั้นแหละค่ะมันกลายเป็นอีกเมืองมีตลาดไนท์แบบไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ย
0: เล
1: ยอะ
0: จะเริ่มขึ้นมาทันที
1: ใช่ค่ะมันเป็นแบบนั้นค่ะ
0: ก็เนี่ยกับผู้ใหญ่เฮียงเขาก็ให้เห็นลูกสาวบอกว่าให้ที่กับมหาวิทยาลัยไป10ไร่แล้วต่อมาก็มีพระมาธุดงมาอะไรเงี้ยก็สร้างเป็นกุฏิให้แล้วก็ต่อมาก็คงจะชวนให้มาสร้างเป็นวัดเลยแล้วก็จะถวายที่ให้อะไรเงี้ยก็เลยในท้ายที่สุดก็เป็นวัดป่าอะไรอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถวายที่รวมเบ็ดเสร็จไปให้สร้างวัดนี่ก็
1: 21แล้วก็มีสอคอ1อีก5ไร่แต่พอสอบแนวเขตรังวัดแล้วมันกลายเป็น6ไร่ค่ะ
0: ก็รวมแล้วก็เกือบ30ไร่ละ
1: คือแกโชคดีนะคะคือเมื่อก่อนเนี้ยเวลาที่เขารังวัดเนี่ยเขาใช้คนไงแต่พอมาช่วงระยะหลังจะต้องทำใจเวลาใครไปสอบเขตแนวรังวัดที่อ่ะพี่เพศาลสมมติพี่เพศาลมีความเข้าใจว่าตัวเองมีที่อยู่100ไร่นะคะพอเขาไปสอบเขตแนวเขาจะบอกกับเราว่าต้องทำใจนะครับเขาใช้ดาวเทียมแล้ว
0: ครับมัน
1: จะ
0: มาก
1: จะหายต้องยอมรับให้ได้และก็
0: เพิ่มมีไหมเพิ่มมีไหม
1: ก็เพิ่มนี่ไงของตะเฮียงเนี่ยเพิ่มมาไล่เนี่ยนะเพิ่มก็
0: ม
1: ีแต่ไอ้ที่ทำใจยังไม่ได้เลยคือมันหายไปค่ะ
0: ม
1: ันหายไปค่ะเพราะเมื่อก่อนนี่มันเป็นคนไงฮะแต่เดี๋ยวนี้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียม
0: นับ9
1: ยิงอะไรก็ไม่รู้เป๊ะเป๊ะออกมาอย่างนั้นเลยอะค่ะค
0: ่
1: ะ
0: สมัยก่อนต้องนับ9
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำนวณเอาก็ผมก็ดูแล้วก็จริงๆแล้วถ้ามีที่แค่45บริจาคให้วัดก็เกือบ30มหาวิทยาลัยอีก10ก็แทบจะเหลือที่ไว้อีกนิดหน่อยนะให้ลูกหลานทำมากินนะลูก9คนนะลูกสาวคนที่3บอกว่าก็อยู่ในสถานะที่ก็พอมีพอกินก็ท่านยากจนนะฮะแต่พอพ่อเสียไปก็คงจะเป็นอย่างนั้นเพราะที่ก็คงไม่ใช่ไม่เหลืออะไรนะเพราะแม่ก็คงจะรับมรดกก็คงจะคิดว่าม
1: ันลำบาก
0: ยังไงก็ที่มันก็เ หลืออยู่นิดๆหน่อยๆลูกก็ตั้ง9คนอะไรเงี้ยนะ

0: ก็คงอยากจะได้คืนผมก็คิดว่าเจตนาของเป็นอย่างนั้นแต่ท้ายที่สุดก็ไปฟ้องร้องดำเนินคดีแล้วก็แพ้มันก็จบไปแล้วปิดฉากไปแล้วจนกระทั่งเนี่ยลูกสาวก็บอกว่าลูกสาวคนที่สามให้สัมภาษณ์บอกพี่ดาเนี่ยเขาก็เป็นลูกของน้องสาวของแม
1: ่ลูกน้า
0: เป็นลูกน้า
1: แล้วพี่ดานี่เก่งมากพี่ดาทำอสังหาอยู่แค่เก่งจริงๆไม่ทำให้ครอบครัวผิดหวังจริง
0: ๆเขาไปแต่งงานกับนายหน้าที่ดินแล้วเขาก็มีความรู้ความเขาก็เลยมารับอาสาเนี่ยจะมาช่วงคืนที่ดินให้ก็เลยญาติๆก็เลยมอบให้พี่ดาก็เป็นตัวตั้งตัวตีที่มามันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งตอนนี้พี่ดาก็ต้องมีหน้าที่จะต้องทำยังไงให้เอาเรื่องขึ้นสู่โรงสู่ศาลต่อไปซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไง
1: แล้วพี่ดาแกก็เก่งจริงนะพี่เพชรข่าวเรื่องนี้เรียนตามตรงว่าเรียนตามมานานแล้วค่ะแล้วคนที่เล่นประเด็นเรื่องนี้มาตลอดคือไทย PBS เล่นเรื่องนี้มานานนานมากเรียกว่าเป็นปีแล้ว
0: เป็นกรณีพิพาทที่ยืดเยื้ออยู่ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะเป็นปีแล้วค่ะพี่เพชรเรื่องนี้เป็นปีจากกรณีฟ้องกันไปฟ้องกันมาเรียนตามเรื่องนี้มาตลอดปรากฏว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่มีตัวเล่นแล้วเขาก็บอกเขาก็ไม่ได้มีความรู้ไม่มีเงินจ้างทนายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอไปนึกออกว่าเรามีตัวเล่นคือพี่ดาขึ้นมาเนี่ย มันก็ได้เรื่องจริงๆนะแต่ได้เรื่องเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเรื่องจะจบแบบดีกับครอบครัวหรือเปล่าอ่ะตัดกระแสสังคมไปเลยนะเอาแค่เรื่องข้อเท็จจริง
0: ข้อเท็จจริงข้อกฎหมายผมว่าในท้ายสุดต้องลงตรงนี้
1: ใช่ค่ะคือถ้าดูเรื่องกระแสสังคมเนี่ยถึงพี่ดาจะพูดเก่งขนาดไหนดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกนะคะ
0: ไม่
1: พี่ในสารประเมินอย่างนั้นไหมคะ
0: มาดูแล้วไม่มีใครที่ผมจะไม่เห็นเลยใครที่พูดแล้วอาจจะมีความโน้มเอียงไปเห็นอกเห็นใจหรือไปเชียร์ไม่มี
1: แกจะใส่แว่นพูดหรือถอดแว่นพูดแกจะเปิดเผยชื่อหรือไม่เปิดเผยชื่ออะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ประวัติอะไรจะรู้หรือไม่รู้อะไรก็แล้วแต่ดิฉันคิดว่าไม่เป็นบวกในทางโซเชียลก็แล้วกันแต่โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะท่านผู้ฟังในทางสังคมก็ไม่เป็นบวกส่วนในทางคดีเนี่ยมันก็ดีไม่ดีมันจะจบไม่สวยด้วยซ้ำไปจากที่มันก็เคยจบไม่สวยมาแล้วสำหรับทางบ้านของโอ้แต่จริงๆท่านยกย่องนะคุณตาเฮียงเนี่ยแกก็มีเจตนาที่เป็นกุศลจริงๆนะคะพี่ไพศาลแต่เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ตอนนั้นเจตนาเป็นกุศลเนี่ยลูกเมียได้ขับทานได้อะไรไปไหม
0: ผมก็คือฟังข้อมูลแล้วผมก็ตกใจนะผมก็ยังนึกว่าถ้ามีที่เป็นร้อยๆไร่นะแล้วลูก9คนก็มอบที่ดินให้พ่ออย่าไม่ถึงกับคือไม่ถึงกับ
1: ทุกคนแบ่งให้หมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็
0: แบ่งแล้วก็พอให้เขาดูแลตัวเองเขาได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็บริจาคให้กับวัดบริจาคให้มหาวิทยาลัยอะไรเงี้ยเราก็พอเข้าใจได้เหมือนพวกนี้มาเห็นมินมีที่เยอะมากเขาเป็นพันๆไร่เขาบริจาคให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาบริจาคนู่นนี่อะไรก็อยู่ในวิสัยที่เขาทำแล้วก็ยังเห็นว่าเขาที่ดินเขาก็ยังเป็นหักดีอยู่นะนี่มาเห็นมินชุติมาก็ยังเป็นความมั่งคั่งก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่แต่นี่พอผมฟังผมตกใจ45 ไร่ลูก9 คนบริจาคให้วัดเกือบ30บริจาคให้มหาวิทยาลัยอีก10ก็เท่ากับเหลือจริงๆก็น่าจะ4-5 ไร่ลูก9 คนภรรยาที่เหลือไปดูแลกันไปไอ้อย่างเงี้ยมันคือผมก็เข้าใจได้นะว่าคนที่เป็นคนที่อยู่ข้างหลังก็คงจะน้อยเนื้อต่ำใจแล้วคงจะคือก็คงจะนอนไม่หลับอ่ะมีความรู้สึกว่ามีโอกาสที่จะได้ที่คืนก็คงอยากจะคว้าไว้อ่ะนะคิดไว้อย่างนั้นนะแต่ทีนี้ความรู้ความเข้าใจหรือข้อกฎหมายก็อาจจะไม่ชัดเจนพอ
1: แต่วิธีการนี่ที่ผ่านมาวิธีการก็โอเคนะคะก็ฟ้องศาลกันไปเป็นจุดๆไปอันนี้ก็พอ
0: ได้แม่กับลูกอ่ะแม่กับทายาทเนี่ยฟ้องไปแล้วฟ้องไปรอบ
1: ฟ้องแล้วแล้วก็เรียกว่าแพ้แล้วก็แล้วกันแพ้ไป
0: จบไปหมด
1: แล้วอ่ะ
0: จบมีศาลแพ่งกับแพ
1: ้ค่ะไปเอาป้าดามาเล่นเนี่ยเสียหายทางสังคมมากเรียนบอกว่าอย่าง พี่ประชาลองคิดดูนะคะ
0: ป้าดาเขาก็คงจะอยากจะมาเขาคงจะเต็มใจเขาคงจะพร้อมที่จะ

0: มาเสี่ยงช่วยเพราะว่าเขาก็ตีความว่ามีโอกาส
1: ผมก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าเกิดทริกชนะขึ้นมา20กว่าไร่แล้วทิพดาแกสะใจมากที่แกบอกแถวนั้นก็ขายกันอยู่ไร่ละ160ล้านเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ 3,400 ล้านถ้าราคาตลาดนะคะพี่ไพศาลราคาตลาดใน 3,400 ล้านราคาประเมินอยู่ที่77ล้านสมมุติว่า 3,400 ล้านถ้าเป็นทนายอ่ะเวลาเขาว่าความถ้าชนะขึ้นมามูลค่าทรัพย์ 3,400 ล้านทนายได้กี่เปอร์เซ็นต์คะ
0: ก็ไม่น้อยกว่า 10%
1: ถ้าดิฉันเป็นถ้าดิฉันเป็นตัวจักที่ทำให้ได้ที่แปลงนี้มาดิฉันก็ต้องเอา 10%
0: ก็เนี่ยก็คงจะมีแรงจูงใจอะไรอยู
1: ่อันนี้ราคาประเมินนายนะ
0: ราคาประเมินนายนะเห็นว่า70กว่าล้านเนี่ย
1: ราคาประเมินแค่ไหนแล้วนะคะ70 21ไร่อะแค่77ล้าน
0: 77ล้านเพราะว่าออกโฉนดแล้วเนี่ยประมาณ21ไร่ใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งประมาณ5แล้วก็จริงๆแล้ว2จริงๆแล้วขึ้นมาถึง6เนี่ยอันนี้ยังเป็นสอคอ1ยังไม่ได้ไปทำยังไม่ได้เปลี่ยนโฉนด
1: พี่สายสมมติว่ามันกลายเป็นโฉนดที่เป็นที่กลับมาเป็นของบ้านนี้จริงๆอ่ะคนที่จะรื้อวัดเนี่ยเขาชาวบ้านต้องหมายถึงว่าตระกูลที่ต้องมารื้อหรือว่าต้องให้พระรื้อให้อ่ะคะ
0: มันดูผมก็ดูแล้วมันไม่มีช่องทางอะไรเลยที่จะกลับมาเป็นของเอกชนของเจ้าของที่ที่เป็นทายาทของผู้บริจาคมันดูลำบากเขาซื้อคดีมันจบไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยเจ้าหัวหน้าที่ดินขอนแก่นเนี่ยก็มาให้สัมภาษณ์สื่อก็บอกว่าไอ้ส่วนที่เป็นโฉนดแล้วเนี่ยก็อยู่ที่กรมที่ดินแล้วใช่ไหมเขาจะกรมที่ดินผู้ออกโฉนดพรุ่งนี้เลยเนี่ยที่วัดเอาคำพิพากษาของศาลที่สุดที่สุดแล้วนะมาที่ที่ดินอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะก็จะเปลี่ยนโฉนดเพราะว่าโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดโฉนดตัวจริงอยู่กับวัดเนี่ยให้เจ้าวาดเอามาเลยพร้อมคัดคำพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วนะมาเนี่ยที่ดินก็จะเปลี่ยน
1: ผู้เห็นได้พรุ่งนี้เลย
0: ผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นวัดไปเลยจบไปเลยแต่ไอ้สค.1เนี่ยเผอิญว่ามันยังเป็นสค.1อยู่เข้าใจว่ามันอยู่ที่มหาดไทยใช่ไหมอันนั้นเนี่ยที่ดินเขาบอกว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้แต่ว่าเขาถ้าเขาวิเคราะห์เนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันที่มันทั้งผืนที่บริจาคที่มอบให้วัดเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะไปอยู่ในขายเดียวกันนะแต่ผมเข้าใจว่าทางส่วนของทายาทที่ป้าดาเข้ามาเนี่ยเขาคงจะมาพยายามฟ้องไอ้ส่วนที่มันยังไม่เป็นโฉนดตรงสค.1เนี่ย5-6 ไร่เขาน่าจะไปหาทางที่จะฟ้องร้อง
1: ครับค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
0: ครับ
2: คุณเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัลใหญ่กรุณาคลิกลิงก์เพื่อยืนยันการรับรางวัล
3: ว้าวฉันโชคดีอะไรขนาดนี
4: ้ช้าก่อนครับ SMS อาจมาจากมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ด้วย4ไม่ไม่คลิกลิงก์ระวังกับดักอันตรายไม่เชื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนเสมอไม่รีบหยุดตั้งสติคิดให้รอบคอบและไม่โอนระวังสูญเงินมีสติรู้ทันป้องกันปลอดภัยโดนหลอกออนไลน์แจ้งระงับบัญชีโทรสายด่วน AOC 1441ตลอด24ชั่วโมง

0: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอส

0: มท.ฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมท.เข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา20 นาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาคุยกันต่อค่ะเมื่อกี้ที่ชวนคุยก็คือว่าถ้าสมมติว่าเกิดกลับมาเป็นของคารวาสอ่ะซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้หรอกพี่เมสันค่ะเดนทำข่าวมาเดนเคยเจอกฎหมายที่ว่าด้วยที่ของศพอ่ะโอ้มันต้องผ่านครม.และจากครม.เนี่ยต้องเข้าสภาเลยนะคะมันอย่างนั้นเลยนะคะไปยุ่งอะไรกับที่ดินวัดเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆว่าจะไปยุ่งได้ง่ายๆนะ
2: คือขนาดเนี้ยเป็นวัดแล้วด้วยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
2: ก็ต้องถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ถ้าธรณีสงฆ์เนี่ยจะโอนไปให้ใครเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติเท่านั้น
3: กฎหมาย
2: กำหนดไปเลยนะมันถึงได้มีปัญหาเรื่องไอ้ที่ดินเอาพายใช่ไหมฮะจะไปซิกแซกอะไรไปใช้คำสั่งหรือว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทยแล้วไม่ได้ต้องทำที่มีข้อกฎหมายมอบให้วัดแล้วก็เป็นที่ธรณีสงฆ์แล้วคุณจะไปยักย้ายถ่ายเทไงไม่ได้ต้องในท้ายที่สุดแล้วก็ต้องเนี่ยต้องยึดคืนมาหมดอ่ะ
3: จะไปยุ่งอะไรกับที่เนี่ยจำได้เลยค่ะต้องผ่านมติครม.แล้วก็ต้องไปรัฐสภาต้องผ่านสภา
2: ต้องออกเป็นพระราชบัญญัติ
3: เพราะเมื่อก่อนตอนทำข่าวอยู่ที่สภานะคะพี่ไพศาลแล้วก็ต้องไปทุกอาทิตย์ไปทำข่าวเวลาที่เขาออกกฎหมายอะไรกันบางครั้งเราก็งงมากเลยกฎหมายวัดนู่นวัดนี่วัดนั่นอยู่เชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นอะไรเต็มไปหมดเลยชื่อสารพัดวัดถ้าเกี่ยวกับที่ดินอะไรเงี้ยเข้าสภาหมดเลยค่ะพี่ไพศาล
2: ครับ
3: มันไม่ใช่ว่าจะไปยุ่งอะไรอ๋อนึกออกแล้วก็ตอนที่ดินอ่าวพายอ่ะเขาถึงต้องไปยุ่งกับพวกรัฐมนตรีมหาดไทยได้ไงพี่เดชานใช่ไหมคะเพราะมันจะต้องชงจากรัฐมนตรีเลยนะคะ
2: ใช่ต้องเป็นรัฐมนตรี
3: ระดับรัฐมนตรีเลยไปยุ่งกับที่ดินจะโอนที่พงที่วัดเขาให้เขาให้อะไรนะให้วัดแล้ววัดให้ไปที่มูลนิธิใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: วัดไม่รับมูลนิธิต้องระดับรัฐมนตรีสั่งมันต้องอย่างนั้นเลยอะค่ะไม่ใช่ง่ายๆทีนี้เมื่อกี้ก็เลยชวนคุยว่าแล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดตกกลายเป็นที่ของประชาชนจริงๆอะค่ะเกิดมาก็ไม่เคยเจอนะคะพี่ไพศาลเราเคยแต่ว่าไปปิดทองฝังลูกนิมิตอะค่ะไม่เคยไปงานขุดลูกนิมิตนะคะพี่ไพศาลใช่ไหมคะ
2: ถึงว่าคนที่ถวายเนี่ยนะต่อมาเนี่ยญาติพี่น้องหรือตัวเองเกิดเปลี่ยนใจก็ไม่ได้ดูแล้วไม่ได้แสดงเจตนาเอาไว้อย่างไรก็จบตรงนั้นเลยจะมาเปลี่ยนใจในภายหลังเกิดไม่ศรัทธาขึ้นมาเจ้าวาดดูแล้วขัดหูขัดตาไม่พอใจไม่ได้เพราะว่ากฎหมายก็กำหนดเลยว่าจบลงที่มีมุทิตาจิตถวายให้เป็นที่วัดแล้วเนี่ยเหมือนที่อาจารย์ธงทองท่านอธิบายนั่นแหละ
3: จะมาบอกว่าก็โอเคก็ยกให้เป็นที่วัดหรือว่ายกให้แล้วไม่สมบูรณ์แล้วพวกพระดีกันหรือยังไงเห็นมีสีกาเข้าไปอะไรอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงพระฉี่บอกนั่นอีกเรื่องนึงคุณก็ไปจับพระสึกอะไรไปแต่ที่วัดก็ไม่ใช่ว่าพระไม่ดีไล่พระออกไปแล้วยึดที่วัดอันนี้ไม่ได้
2: อันนี้เขามีเห็นว่ามีทั้งทรงหนังสือพร้อมเลย มีการลงนามพระท่านคงเข้าใจว่าถ้าจะถวายให้วัดนี่ก็ต้องทำเป็นทั้งทรงหนังสือแจ้งความประสงค์เขาก็มีทั้งทรงหนังสือ
3: วัดสกปรกรกลุงลังยึดที่คืนเลยพระก็ไม่ดีนู่นนั่นยึดที่คืนเลยอันนี้ก็ไม่ได้และถ้าเกิดว่าจะไปยึดคืนน่ะคุณจะไปขุดลูกนิมิตเราก็เคยไปแต่งานยกช่อฟ้าเราก็ไม่เคยไปงานดึงช่อฟ้าลงนะคะ
2: ขวัญใช่
3: นึกไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นได้มันไม่มีถ้ามันได้อ่ะพี่ไพศาลลงนึกสิคะวัดร้างทั่วประเทศตั้งกี่พันแห่งยังไปเอาที่วัดร้างมาทำอะไรไม่ได้เลยวัดร้างก็คือวัดร้างไม่ใช่

0: พอวัดร้างแล้วไปยึดที่วัดร้างได้นะ
1: ครับ
0: ไม่ได้นะฮะแล้ววัดกว่าจะเป็นวัดได้ก็ไม่ใช่ง่ายและจะทำลายวัดก็ไม่ใช่ง่ายค่ะอันนี้คือข้อเท็จจริง
1: ไอ้ตอนที่ถวายมันที่มันก็ไม่ได้มีมูลค่าอะไรมากมายนะก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกเสียดมเสียดายอะไรลูกหลานก็อาจจะรู้สึกเอากับ
0: จริงๆก็เสียดายนะคะเพราะเขาสู้มาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะพี่เมษาพ่อให้อ่ะปี33 34เขาฟ้องมาตั้งแต่ปี40
1: หลังจาก ตาเฮียงเสียไปทั้งเมียทั้งลูกก็คงเสียดาย
0: ก็ฟ้องมาตลอดนั่นแหละแต่แพ้เท่านั้นเองอะค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะตามนั้น
1: ไปดูเรื่องอื่นๆบ้างนะครับวันนี้มีคดีใหญ่ที่ตัดสินก็คือคดีโฟเล็ก 3D นะ 3D นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อภิลักษ์โกฏิที่เจ้าของฉายาอายุน้อยหมื่นล้านนะก็สรุปว่าศาลตัดสินอายุน้อยหมื่นล้านจำคุก 4.9 หมื่นปีอภิลักษ์โกฏิบทสรุปมหากาพย์โกงแชร์โฟเล็ก 3D นะร่วมกับผู้ต้องหาอื่นๆอีกน่าจะรวม5คนนะที่โดนตัดสินจำคุก 4.9 หมื่นปีเนี่ยร่วมกันช่อโกงประชาชนกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดพ.ร.บ.คอมแต่ว่าพิงกี้ดาราพร้อมแม่แล้วก็พี่ชายศาลยกฟ้องศาลบอกว่าพิจารณาแล้วเนี่ยคือพี่ชายเนี่ยมีความสนิทสนมกับอภิลักษ์โกฏิมาก่อนที่อภิลักษ์จะมา
0: ตั้งบริษัท
1: มาตั้งบริษัทแล้วก็มาทำความผิดอะไรต่างกล่าวอันที่สองเลยก็คือว่ามันมีเงินลงทุนจริงไม่ใช่ว่าอุปโลกเงินลงทุนแล้วก็เที่ยวไปหลอกคนอื่นเอาเงินมาลงทุนจริงแล้วก็ได้ผลตอบแทนในบางช่วงด้วยแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ไม่มีพยานหลักฐานว่าไปชักจูงใครมาร่วมลงทุนแล้วทำให้เขาเสียหายก็ยกประโยชน์ให้จำเลยนะยกฟ้องทั้ง3คนทั้งคุณพิงกี้ทั้งคุณแม่แล้วก็พี่ชาย
0: ความเสียหายในกี่พันล้านนะคะพี่เอกชัย
1: ประมาณ 4,000 กว่าล้าน
0: แล้วไม่ไปชวนแล้วพวกที่เขาเสียหายเขาไม่เถียงหรอคะว่าพวกนั้นมาเองเขาเปล่านายฉันมาเองอะไรเงี้ยไม่มีใครชวนอะไรเงี้ยจริงเหรอคะ
1: ก็คงดูไอ้การให้พยานหลักฐานที่ซัดทอดอ่ะคือถ้ามีพยานที่มาแล้วก็ให้การว่าเสียหายเพราะว่าพิงกี้อันนี้แสดงว่าคงไม่มีพยานที่มาซัดทอด
0: พิงกี้ไม่เท่าไหร่แต่บอกว่าทั้งแม่ทั้งพี่ไม่เคยชวนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วพวกที่เสียหายเขาไปให้การกันอีท่าไหน
1: ครับ
0: คือได้กลายเป็นว่าไม่เคยชวนเรียนตกใจตรงว่าไม่เคยชวนเท่านั้นเอง
1: ครับก็ศาลสั่งจำคุกเนี่ยอย่างที่เรียนนะเป็นหมื่นปีแล้วเนี่ยนะแต่หมายถึงว่าติดจริงก็คือ20ปีนะครับทุกคนที่ตัดสินจำคุกเนี่ยติดสูงสุดไม่เกิน20ปี
0: แต่
1: เขาเรียงตามกระทงก็คือเป็นหมื่นปี
0: เห็นล่าสุดที่ฆ่าคนตายตัดสินประหารชีวิตแล้วกลายเป็นตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสุดท้ายก็ติดแค่7ปีเลยฮะ
1: ก็จำคุกตลอดชีวิตถ้าได้รับการลดโทษอภัยโทษมันก็เริ่มมานับจำนวนปีละจำนวนปีพอมีการอภัยโทษลดโทษต่อก็คราวนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆลดเป็นลำดับ
0: แต่จริงๆ7ปีเองอ
1: ่
0: ะ
1: พอ
0: ประหารชีวิตอะค่ะ
1: ใช่
0: แล้วอย่างอภิรักษ์นี่ก็ติดจริงๆจะกี่ปีเอง
1: ก็น่าจะอย่าง
0: ไม่ถึงสิบ
1: อย่างน้อยเนี่ยน่าจะ 3-4 ปีขึ้นนะครับ
0: ไม่ถึง10ปีหรอก
1: อาจจะไม่ถึง
0: ได้ทันออกมาใช้เงินนะ
1: ครับศาลสั่งตัดสินจำคุก 49,110 ปีแต่ติดจริงก็คือตามกฎหมายก็คือว่าไม่เกิน20ปี
0: ค่ะ
1: แต่ว่าก็ให้ชดใช้เงินกับผู้เสียหายด้วยนะครับที่ศาลสั่งก็คือ

0: 6,489 ล้านบาทขอให้ลงโทษจำเลยความผิดและร่วมกันชดใช้เงิน 2,489 ล้านบาทคืนแก่ผู้เสียหายด้วยนะก็เดี๋ยวผมดูที่เขาขอไปแล้วศาลสั่งจำนวนนี้ด้วยมั้ยก็
1: ให้ชดใช
0: ้ให้ชดใช้
1: แต่ว่าอัยการจะทักท้วงไหมฮะเพราะนี่เป็นแค่ชั้นต้นเอง
0: ก็อุทธรณ์ก็ต้องมีอุทธรณ์อยู่คงอุทธรณ์ยืนไปตามนั้นแหละครับคงอุทธรณ์คงอุทธรณ์ไปเพราะว่าผู้ต้องหาที่ศาลตัดสินก็อาจจะอุทธรณ์ให้จำคุกให้สั่งจำคุกเพิ่มขึ้นอะไรต่างแล้วก็ที่ศาลตัดสินยกฟ้องก็อุทธรณ์เพื่อให้ยังรับโทษต่อไปก็คงจะมีอุทธรณ
1: ์ค่ะยังไม่จบเราพักกันก่อนไหมครับพี่ไพศาลคะ
0: ครับพักก่อนแล้วสักครู่ครับ
1: ค่ะ
2: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีนะครับก็คดีโฟเล็กทรีดีเนี่ยศาลฟ้องทั้งหมด24จำเลยนะเป
1: ็
0: นนิติบุคคลด้วยนะเป็นทั้งบุคคลและนิติบุคคลแต่พิพากษาจำคุกเนี่ยหนึ่งเพียง6คนรวมนิติบุคคล6รายรวมนิติบุคคลนะคือจำเลยที่1ก็คืออภิรักษ์โกฏิเนี่ยแล้วก็จำเลยที่5จำเลยที่9จำเลย11และ21นะส่วนจำเลยที่ศาลสั่งยกฟ้องก็คือจำเลยที่4จำเลยที่6 7 8จำเลยที่10แล้วก็จำเลยที่12ถึง20แล้วก็จำเลยที่22ถึง24นะโดยจำเลยที่1 5 9 11 21ตัดสินกระทงละ5ปีมีความผิดนะโดยเอาโทษบทหนักสุดก็คือข้อหากู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนกระทงละ5ปี 9,822 กระทงก็คือมีผู้เสียหายที่เป็นโจทยื่นฟ้องเนี่ยนะ 9,822 รายก็เท่ากับ 9,822 กระทงรวมจำคุกจำเลยคนละ 49,110 ปีและให้ร่วมกันคืนเงินแก่ผู้เสียหายทั้ง 9,822

0: คนตามจำนวนที่ถูกฉ้อโกงและกู้ยืมไปพร้อมอัตราดอกเบี้ยพร้อมสั่งปรับจำเลยที่2และ3ที่เป็นบริษัท
1: ค่ะ
0: จำเลยที่2กับจำเลยที่3ที่เป็นบริษัทนะ

0: อภิรักษ์ผู้บริหารกับพวก5คนศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีพร้อมสั่งปรับ 4,911 ล้านค่ะ
1: อ๋อทางพี่ชายพิงกี้รอดในนามส่วนตัวนะส่วนตัวเนี่ยกิตติเชษฐ์ชัยเดชไม่โดนยกฟ้องแต่ต้องไปรับผิดชอบค่าปรับนะ 5,000 กว่าล้านเนี่ยเพราะว่าม
0: ีชื่ออยู่ในบริษัท
1: ผู้จัดการบริษัท RMS Familia จำกัดมีกรรมการ2คนก็คือนายสรายุทธกับนายกิตติเชษฐ์ชัยเดชในฐานะกรรมการบริษัทนิติบุคคลที่โดนปรับนี่ก็จะต้องจะเป็นคนรับผิดชอบ
0: คือเขามองว่าบ้านพิงกี้เนี่ยไม่ได้โกงสนิทกับอภิรักษ์มาก่อนแล้วก็ไม่ได้ไปชวนคนมาลงทุนแล้วแถม
1: ลงเงินจริง
0: เขาก็เอาเงินของเขาส่วนหนึ่งอ่ะโอนนะจนตอนมีข่าวว่าแบบสถานการณ์ไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็ยังเล่นเลยเขาก็เล่นจริงด้วยนะแล้วส่วนพิงกี้เนี่ยก็มีรายได้เยอะด้วยนะเยอะกว่าที่แบบจะไปโกงอ่ะเป็นอย่างนั้นเลย
1: สารพิจารณาว่าเป็นดาราก็มีเงินมีทองนี่แหละ
0: มีรายได้
1: ลงท
0: ุ
1: น10-20ล้านเนี่ยอยู่ในวิสัย
0: เป็นเรื่องธรรมดา
1: พอจะมีเงินมีทองได
0: ้เป็นการลงทุนจริงและก็ไม่ได้ไปชวนใครมาลงทุนไอ้ตรงนี้แหละที่ดิฉันสงสัยว่าไม่ได้ชวนใครลงทุนเนี่ย มันมีโค้งมีขึ้นไปอะไรบ้างเปล่า
1: คะตอนนี้ไม่เป็นผู้ท่านอุทธรณ์กันต่อ
0: โอ้ตามนั้นก็แล้วกัน
1: ครับ
0: ใครเสียหายก็ไปบวยกันเองก็แล้วกัน
1: ก็ดาราจริงๆก็น่าจะหลุดหมดมั้งใช่ไหมใบเตยคดีเนี้ย Forex 3D เนี่ยใบเตยกับ DJ Man ก็หลุดไปก่อนละแล้วก็มาพิงกี้กับครอบครัวเนี่ยก็เป็นอยู่ในคดีใหญ่ก็เนี่ยล่าสุดก็ตัดสินมาศาลชั้นต้นก็หลุดไปละยกฟ้อง
0: แต่เขาก็ติดคุกมาเป็นปีแล้วนะคะแม่กับพี่ชาย
1: แม่กับพี่ชายก็ถูกฝากขังยาวมาเลย
0: ติดคุกมาถ้าจะว่าไม่ผิดเลยแต่ติดคุกไปอยู่ตั้งนานนั่นก
1: ็ก็คดีถึงที่สุดก็จะได้เงินชดเชยกลับมาเราต้องให้คดีถึงที่สุดก่อนถ้ายังศาลยังยืนยันยกฟ้องในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาอยู่นะก็จำนวนวันที่ติดเนี่ยเขาจะมีการคำนวณกลับมาแล้วก็จ่ายชดเชย
0: ค่ะ
1: ครับเหมือนกันนั่นอ่ะเหมือนใครอ่ะอดีตสามีของดาราที่ขี่มอเตอร์ไซค
0: ์
1: อ่ะเบนซ์เลสซิ่งอ่ะนะเขาก็จะได้ชดเชยกลับมาแต่เจ้าตัวก็บอกว่าก็
0: ไม่
1: คุ้มค่ากับชีวิตเขาที่ต้องสูญเสียอิสรภาพ
0: ค่ะพี่พิสารนะขอมาเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งก็แล้วกันเรื่องที่จะต้องเอาคนที่สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไปแล้วอบจอบตเทศบาลใช่ไหมคะ3หน่วยงานเนี่ย 5,925 รายออกจากราชการปรากฏว่าสำนักข่าวชื่อว่าปทุมธานีนิวส์เขารายงานความเคลื่อนไหวของ3สมาคมแล้วก็ทาง Next News เนี่ยเอาข่าวจากปทุมธานีนิวส์มาลงข่าวอีกทีหนึ่งนะคะบอกว่าสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยนี่คือหนึ่งแล้วนะคะสองสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเทศบาลเนี่ยเขาจะมีอะไรที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเขาจะเรียกเองว่าสันนิบาตเทศบาลค่ะสามก็คือสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทยอบจเขาก็มีสมาคมเขาอบตเขาก็มีสมาคมเขาเทศบาลเขาก็มีสมาคมเขาเรียกว่าสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเขาเตรียมจะจัดแถลงข่าวใหญ่เรื่องของการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเพื่อให้คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางก็คือที่จัดกลางเลยอ่ะที่มีอบต.อบจ.ขาใหญ่ทั้งหลายมาร่วมกันเป็นกรรมการ
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: นะกลางรัฐมนตรีมหาดไทยเป็นประธานนะ
0: ก็ญาติรัฐมนตรีมหาดไทยก็เป็นกรรมการโกอะไรที่มาจากสตูลน่ะใช่ไหมคะที่โดน
1: มีอะไรนั่น
0: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยญาติแกก็เป็นกรรมการ นายกอบจ.

0: จังหวัดใช่ไหมฮะนายกอบจสตูลน่ะ
1: เขาจะมีตัวแทน
0: กรรมการก็มาเป็นกรรมการ
1: ครับ
0: ถ้าแกก็มาเป็นก็อันนี้เขาเรียกว่ากกลางแล้วก็กจังหวัดคณะกรรมการกลางจังหวัดเพื่อให้ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนจังหวัดส่งหลักฐานประกอบคำสั่งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างชัดเจนถ้าจะสั่งให้อยู่ๆเอาข้าราชการออกเนี่ยเอาหลักฐานมาให้ชัดเจน
1: เพราะกลัวโดนฟ้อง
0: เพื่อให้ผู้บริหารสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมเพราะว่าการไปเอาคนออกจากตำแหน่งเนี่ยผู้ปฏิบัติต้องได้รับคำสั่งจากส่วนกลางที่ระบุชัดว่าใครผิดยังไงแล้วไปเอากฎหมายอะไรมารับรองอย่างที่เรียนวิตกตลอดพี่แสนไม่ได้คิดว่าคนเหล่านี้แบบว่าไม่ได้อะไรนะฮะมาถูกต้องสวยงามเลยนะถึงเขาโกงมาก็เหอะแต่การจะไปบอกว่าอยู่โกงออกมาเดี๋ยวนี้มันต้องมีหลักฐานแล้วมันต้องมีข้อกล่าวหาเขาบอกว่ารวมถึงฐานอำนาจตามกฎหมายหรือระเบียบรับรองเนื่องจากมีความกังวลว่าอาจจะต้องรับภาระตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไอตอนสอบเข้าเนี่ยก็คุณไปจัดกันส่วนกลางส่วนจังหวัดแล้วโอ้โหถ้าใช้คำพูดของบางท่านว่าอะไรนะแห่เห็นเห็นแต่อะไรกันคุณไปจัดกันแต่เวลาคุณเอาออกคุณไม่ให้ผมเอาออกอ่ะพี่ไพศาลแล้วมันยังไงเนี่ยมันกังวลว่าจะต้องตัดสินชะตาบุคลากรทั้งที่ไม่ได้เป็นคนจัดสอบและยังไม่ได้รับหลักฐานความผิดเป็นรายบุคคลอย่างชัดเจน
1: ครับ
0: เพราะการที่จะต้องปลดคนออกจากราชการต้องถูกฟ้องแน่ค่ะแต่ถ้าไม่ดำเนินการไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการกลางหรือว่าคณะกรรมการจังหวัดก็จะโดนมาตรา157อีกเช่นกัน
1: ครับ
0: เอาไงดีฮะ
1: เดินหน้าก็มีปัญหาถอยหลังก็ชนกำแพงนะก็ไม่รู้ผมก็ดูแล้วมันก็คงจะแบบนี้คงจะมีการร้องเรียนมีการรวมตัวกันของบรรดาสมาคมตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆเขาอะแล้วก็คงจะต่อรองเรียกร้องอะไรกันไปมันก็จะกลายเป็นกรณีที่ยังคาราคาซังกันอยู่ยังหาข้อยุติโดยเร็วไม่ได้เพราะว่าจะให้เขาเอาออกทันทีเนี่ยเขาก็ต้องพูดง่ายว่าเขาก็ต้องหาอะไรที่ให้หลักประกันเขาได้แล้วไอ้คนที่อยู่ข้างบนก็คงจะไม่กล้าให้หลักประกันอะไรเพราะว่าสั่งการก็คิดว่าเขาจะเป็นคนจัดการอยู่แล้วก็จะลอยตัวไอ้ข้างบนก็จะกะลอยตัว
0: มันตลก
1: ข้าง
0: ล่าง
1: ไอ้ข้างล่างก็บอกอ้าวถ้าคุณข้างบนลอยตัวแล้วให้ผมติดคุกกับผมก็ไม่เอา
0: คณะกรรมการกลางไปนั่งกันอยู่กรุงเทพไปจัดสอบเสร็จแล้วก็บอกเฮ้ยมันโกงกันไอ้เนี่ยโกงแล้วก็ส่งไปที่ต่างจังหวัดแล้วบอกเอาเด็กพวกนี้ออกด้วยเพราะมันโกงพวกนี้บอกก็ตอนสอบผมก็ไม่เป็นคนสอบพวกคุณก็จัดสอบมันโกงพวกผมก็ไม่ได้โกงแต่พอส่งเด็กมาอยู่ที่นี่ให้ผมเอาออกมันใช่เหร
1: อ
0: แล้วก็มีกรณีอย่างนี้ด้วยนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหนูเนี่ยมีชื่ออยู่ในนั้นว่าหนูทุจริตเขาบอกว่าหนูเนี่ยคะแนนเพิ่มแต่หนูไม่รู้มันเพิ่มหนูก็ไม่ได้เป็นคนทำให้เพิ่ม
1: ตอนนี้
0: ถ้าเขาบอกว่าหนูได้50คะแนนแล้วมันกลายเป็น77คะแนนและไอ้หมอนั่นมันแก้ก็มันแก้ก็เรื่องของเขาหนูไม่ได้ไปบอกเขาแก
1: ้
0: หนูผิดตรงไหนแล้วจะเอาหนูออกเอาซิ มันมีเคสอย่างนี้ด้วยนะคะ
1: ก็มีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สตูลแห่งหนึ่งไอตัวผู้บริหารเขาไม่ใช่การเมืองนะฝ่ายประจำผมเขาให้สัมภาษณ์แล้วผมค้างครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยหน่วยของเขาเนี่ยนะขอไป8อัตราให้บรรจุมา5ประกาศใหม่เนี่ยโกงซะ4เหลือแค่1เราบอกว่าแล้วเดือนไงเนี่ยเราจะให้เราออกแล้วก็บอกโอ้โหแล้วมันตำแหน่งหัวหน้าช่างอะไรเงี้ยก็บอกเป็นตำแหน่งที่มันคือดูแล้วมันยังขาดแคลนอยู่แล้วเราขอไป8เนี่ยให้มา5มันก็ไม่พออยู่แล้วแล้วแถมประกาศบัญชีใหม่ขึ้นมาเนี่ยส่งมาให้ดูอ้าวไอ้5ที่บรรจุไปแล้วนี่มันหายไป4เลยนะมันชื่อมันหายไปแล้วเหลือแค่1คนเนี่ยเขาก็บอกว่า
0: สงสัย
1: เขาก็ยังไม่รู้จะทำยังไงแต่ว่าเขาได้สอบถามเด็กๆ4คนนี้

0: นะเด็กๆ4คนบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยจ่ายไม่เคยให้เงินอะไรใครเลยก็คิดว่าถ้ามันจ่ายจริงก็สงสัยว่าพ่อแม่หรือว่าคงไปแอบทำไม่บอกลูกเนี่ยเขาว่างั้นนะให้เราไปอ่าน
1: แล้วประเด็นคือเขาก็ตาใสๆกันว่าก็ไม่รู้ก็ชื่อหนูเขาบอกหนูโกงแต่หนูไม่ได้อยากจ่ายเงินน่ะเขาบอกคะแนนหนูเพิ่มอ้าวก็ไอ้พวกนั้นมันไปเพิ่มคะแนนให้หนูก็ไม่ได้จ้างให้เขาเพิ่มอ่ะแล้วมีหลักฐานอะไรว่าหนูจ้างให้เขาเพิ่มอ่ะ
0: แล้วในท้องถิ่นก็น่าจะรู้จักกันเผลอๆมันก็ลูก
1: สมมติว่าเขาเถียงแบบนี้ว่าคะแนนเราเนี่ยคะแนนเด็กคนนี้มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าทุจริตและเด็กบอกว่าก็ทุจริตก็เป็นเรื่องของคนที่แก้เขาไม่ได้ไปจ้างให้แก้นี
0: ่
1: อันนี้ฟังได้ไหมฮะ
0: คนที่กังวลมากคงจะเป็นคนที่ต้องสั่งให้เขาออกว่าถ้าเขาชี้แจงอย่างนี้แล้วเขาต้องไปฟ้องร้องเนี่ยเราก็
1: เขาบอกว่าก็เขาบอกว่าคะแนนมันจะเพิ่ม
0: สมมติ
1: ก็เป็นเรื่องของไอ้พวกนั้นมันเพิ่มไม่หนูหนูไม่ได้ไปจ้างให้เขาเพิ่มไง
0: สอบถามทุกคนแล้วก็โอเครับโดยปริยายค่ะคือหนูซื้อเข้ามาจริงๆอ้าวนี่โอเคเซ็นไปก็ยังพอรู้ได้ว่ามันโกงมาก็ออกไปแต่มันเถียงมันไม่ยอมอ่ะบอกหนูก็ไม่ได้โกงหนูก็ไม่รู้ใครโกง
1: อันหนูไม่รู
0: ้
1: หนูก็สอบของหนูแล้วมาบอกว่าคะแนนหนูเพิ่มก็หนูไม่ได้เป็นคนไปแก้ให้เพิ่มนี่พี่ก็ไปเอาเรื่องไอ้คนที่แก้ก็แล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้
0: เอาหนูออกละเป็นเรื่องเลย
1: แล้วหนูก็ไม่ได้ไปจ้างให้เขาแก้เพิ่มให้ด้วยแล้วถ้าทุกคนใช้ไม้นี้หมดอะคะพี
0: ่ก็คงจะใช้ไม้นี้กันเป็นส่วนใหญ่ด้วยแหละซึ่งจะทำให้บรรดาพวกผู้บริหารที่จะต้องเซ็นให้เขาออกเนี่ยคงจะเหนื่อยผมก็เห็นด้วยคุณอันนะว่าเรื่องนี้มันคงจะวุ่นวายไม่รู้จบยังไงเพราะไอ้คนเซ็นเนี่ยมันก็จดปากกาแล้วจดปากกาอีกไม่รู้มันจะรอดไม่รอดเนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังตัวเองกันเป็นธรรมดานะ
1: อะไรงั้นถามแบบเผื่อจะมีเรื่องอีกสักเรื่องนึงแล้วจริงๆแล้วคนที่อยู่ที่อบต.หรืออบจ.หรือเทศบาลนั้นน่ะเขาอยู่ๆมีคนมานั่งเพิ่มทำงาน 4-5 คนน่ะไม่ใช่พวกเดียวกับเขาเลยหรอคะ
0: ผมว่าเขาอุตส่าห์คัดมาถึงพื้นที่เขาคงจะเล็งตัวอยู่แล้ว
1: จะบอกว่าสมมติว่าจะมีใครบอกผมไม่รู้เลย
0: ค
1: นจับสอบแล้วเด็กมันก็มาแล้วผมเอาออกแล้วที่คิดว่าบางทีเขาสอบมาอยู่ที่ไหนเขารู้แล้วว่าจะเอาใครไปอยู่ที่ไหนจะว่าไม่รู้เลยดิก็ยังไม่อยากเชื่อนะ
0: ผมก็ฟังความจริงผมก็คิดว่าเวลาเขาพูดมาเนี่ยเขาก็คงจะกบไตไม่พูดความจริงหมดอ่ะขอไป8ตำแหน่งเนี่ยขอจริงได้มา5ส่วนอีก3เนี่ยเขาอาจจะให้มาแต่มันไม่ใช่เด็กในถิ่นเราไม่ใช่เด็กเป้าหมายเราก็ยังไม่เอาเรารออันดับของไอ้เด็กของเรามาถึงก่อน
1: เด็กที่ล็อก
0: เพราะบางทีมันล็อกไว้บางทีมันยังไม่ใช่ว่าล็อกไปบนหมดไงมันก็ต้องไล่ไปเรื่อยใช่ไหมแล้วเดี๋ยวถึงล็อกของเด็กเราก็เอามาเพราะผมดูว่าทุกที่อ่ะมันหัวกันมาเนี่ยมันกะลงในเขาแทบจะรู้เลยว่าเขาต้องมาที่นี่ที่นั่น
1: เพราะดิฉันว่าจริงๆแล้วแต่ละที่รู้ว่าจะได้ใครจะเอาใครแล้วก็น่าจะเป็นลูกหลานกันเองที่จะ
0: เอาม
1: าไว้แล้ว
0: เขาก็จ่ายกันในต้นทางในพื้นที่นั่นแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มันก็ส่งขึ้นไปเพื่อให้แก้คะแนนข้างบนนั่นแหละแต่ว่าไอ้จ่ายเนี่ยมันรับกันในพื้นที่อยู่แล้วเพื่อเอามาทำงานในพื้นที่ตัวเองนั่นแหละ
1: ก็ลูกหลานคนในพื้นที่นั่นแหละแล้วก็ไปจัดการจ่ายเงินจ่ายทองอะไรกันหรือบางทีถ้าญาติสนิทกันมากก็ไม่ต้องจ่ายก็ช่วยกันแล้วกลับมาทำงานทีนี้พอมาถึง
0: จะบอกว่าเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันจะมีโควต้าที่แบบโควต้าของหัวคะแนนโควต้าของอะไรนี้อยู
1: ่ใช่จะมาบอกว่าสอบก็ไม่ได้สอบไม่รู้เรื่องรู้ราวจะไม่เอาเด็กออกเรียนกลัวว่ามันจะเป็นลูกหลานทั้งนั้นเลยนะที่เราเอาออกอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้ตาย
0: คืออ่ะเดี๋ยวเราพักกันอีกนะแล้วก็ทางสถานีวิทยุในส่วนภูมิภาคของสปท.เราก็ลากันก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวก็มาติดตามในส่วนของ FM 100.5 กันต่อครับ

สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีครับคุณอันครับ
3: ค่ะกลับมาขอประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆหน่อยนะคะ
2: ครับ
3: ก็หลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะตอนนี้เปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มเลยค่ะสำหรับการมาอบรมในคอร์สนี้เริ่มตั้งแต่2กันยายนไปจนถึง9ธันวาคม69ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในกลางอาเซียนค่ะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะใช้สถานที่อบรมที่ CW Tower รัชดาสถานที่ดีๆค่ะแล้วก็ไปมาสะดวกด้วยไม่ว่าจะขึ้นรถไฟฟ้าหรือว่าที่จอดรถนะคะค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครถึงวันที่25สิงหาคมนี้หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อก็คือติดต่อได้ตลอดเวลานะคะไม่ต้องรอวันเวลาราชการค่ะโทรตอนนี้ก็ได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะอยากจะให้เร่งนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่ที่แล้วด้วยค่ะนะฮะไม่กี่ที่จริงๆน่าจะไม่ถึง10ที่แหละ
2: 10เห็นว่าเมื่อวานนี้ข้อมูลล่าสุดเหลือ13ที่อาจจะลดลงไปอีกแล้วด้วยซ้ำไป
3: น่าจะไม่ถึง10ที่แล้วตอนนี
2: ้ครับต้องรีบแล้วล่ะครับดูตัวเลขแล้วนะฮะต้องรีบ
3: เรียนเชิญเลยค่ะเอาล่ะอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไพศาลเอ๊ะวันนั้นเราคุยกันเรื่องที่เขาจะตั้งปลัดกระทรวงพลังงาน
2: ใช่เขาจะโยกปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งที่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพราะว่าคุณเอกนัท
3: แล้วกันเนี่ยแล้วเขาก็น่าจะเข้าขากันได้ดีกับคุณเอกนัท
2: ก็น่าจะเป็น
3: เขายินดีต้อนรับเปิดรับว่างั้นเถอะ
2: น่าจะเป็นความประสงค์ของคุณเอกนัทเขาด้วยก็ดึงปลัดที่ครบแล้วก็เปิดทางให้ลูกท็อปคุณท็อปเขาจะได้เลือกปลัดคนใหม่ขึ้นมาทำงานด้วยแต่เห็นว่าเรียกก็เห็นว่าล่มไปแล้วนี่ใช่ไหมล่มไปแล้ว
3: มันไม่ได้เพราะว่าคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยที่จะย้ายข้ามห้วยมาอยู่ที่กระทรวงพลังงานเขาจะต้องเป็นคนที่เสนอชื่อคุณภาสกรชัยรัตน์รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งคุณวราวุฒิเขาต้องการคุณวราวุฒิเขาอยากได้คนนี้คุณภาสกรชัยรัตน์ซึ่งเป็นรองปลัดขึ้นมาปรากฏว่าคุณณัฐพลรังสิตพลไม่ยอมเซ็นให้ถึงวาระการประชุมครม.กับมีเพียงวาระการโยกนายณัฐพลไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานเพียงเรื่องเดียวการเสนอชื่อนายภาสกรเป็นปลัดกระทรวงสามกับไม่ถูกส่งเข้าพิจารณาเนื่องจากนายณัฐพลไม่ยอมลงนามเสนอชื่อนายภาสกรก็เลยไม่มีเรื่องเข้าครม.และตลกมากเลยนะพี่ไพศาลปรากฏทั้งครม.พยายามโทรหานายณัฐพล เลขานายกคุณกวางไตรสุรีก็โทรคุณท็อปวราวุฒิก็โทรหาแม้กระทั่งนายกอนุทินชาญวีรกูลก็โทรหาในนัตพลไม่รับโทรศัพท์ค่ะ
2: ม
3: ีด้วยเหรอคะนายกโทรหาแล้วไม่รับอะค่ะประเด็นที่ว่ากันว่าเป็นประเด็นก็เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยที่จะเอาคุณภาสกรขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงทีนี้ถามว่าแล้วเขาไม่เอาคุณภาสกรแล้วเขาจะเอาใครว่ากันว่าเขาอยากจะได้โอ้โหซึ่งที่ก็ดูแล้วมันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้เขาต้องการเอาคุณฉันทานรนวันนะ

0: ขจรที่ทุกวันนี้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคุณฉันทานนท์วรรณเขจรเคยเป็นอดีตเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่มันอยู่ในกระทรวงเกษตรใช่หรอ
1: น่าจะกระทรวงเกษตร
0: แล้วทุกวันนี้มาเป็นผู้ทรงมาเป็นผู้ทรงอยู่ที่สำนักนายกจะเอาไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1: แสดงว่าถูกดึงออกมาจากกระทรวงเกษตร
0: หรือไม่อันนี้ตามข่าวก็คือใน Next News นะคะหรือไม่ก็เอาคุณชยานันท์ภักดีจิตหรือว่าดร.ยี่ที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อะค่ะและทุกวันนี้เป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
1: ไปเป็นเคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพย์อยู่แป๊บหนึ่งแล้วรัฐมนตรีใหม
0: ่อายุ40กว่าเอง
1: แล้วก็โยกเข้าไป
0: เป็นนักกฎหมายเนี่ยตามอย่ามาว่าดิฉันนะฉันอ่านจาก Next News เขาว่าว่าจะเอาผู้ทรงจากสำนักนายกหรือไม่ก็อดีตปลัดกระทรวงทรัพย์ที่ถูกโยกไปเป็นผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติไปเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแต่อันนี้จะเป็นความเห็นของดิฉันนะซึ่งดูวุ่นวายมากค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมมีคนเยอะแยะมากมายคุณจะเอาอดีตปลัดกระทรวงทรัพย์เป็นนักกฎหมายนะคะไปเป็นปลัดอุตสาหกรรมมันก็จิตใจคนกระทรวงอุตสาหกรรมที่เป็นลูกม่อมก็คงจะรู้สึกอะไรนะพี่ไพศาลแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คือเป็นผู้ทรงอยู่กับสำนักนายกแล้วก็เป็นอดีตเลขาธิการสสกสสกก็จะเอาไปอยู่อุตสาหกรรม
1: ก็คือคนหนึ่งก็โตมาจากกระทรวงทรัพย์อีกคนหนึ่งโตมาจากกระทรวงเกษตรแต่ก็
0: จะไม่เอา
1: แต่ว่าก็หลุดออกมาจากทั้งสองกระทรวงนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้ว่าอยู่ก็ไม่ได้มาจากกระทรวงการคลังไม่ได้มาจาก
0: ไม่ได้มาจากกระทรวงอุตสาหกรรมเลยแต่จะไม่เอาปลัดแต่จะไม่เอา
1: จะไม่เอารอง
0: กระทรวงอุตสาหกรรม
1: จะไม่รองปลัดจะไม่เอาใช่ไม่รองปลัดอุตสาหกรรมไม่เอาที่ดูท็อปโฆษณา
0: ใช่ค่ะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้เนี่ยตอนนี้เขาก็ลือกันอยู่ว่าถ้าหากว่าปลัดคนเก่าไม่เซ็นให้ปลัดคนใหม่ขึ้นเนี่ยรัฐมนตรีก็หักหน้าพาด้วยเขาเสนอเองเลยได้ไหมหรือดีไม่ดีคุณเนี่ยก็จะไม่ได้มาอยู่กระทรวงพลังงานด้วยลูกคุณสุขวิทย์เนี่ยค่ะณัฐพลเนี่ย
1: เห็นว่าจะเอามาเข้ากลุ่มที่ทำเนียบเลยนะ
0: คุณณัฐพล
1: ฟังนะคือนายกเขาคงจะ
0: โกรธเหมือนกันนะ
1: คือเขาอันนี้เขาหักดิวเลยอะคือที่คิดว่าจะหมดวาระที่กระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไม่ต่อแล้วก็คุณขิงเขาก็จะดึงมาอยู่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานก็หักดีลนี้เลยไม่เอาก็ดึงมาเป็นที่ปรึกษาฝ่ายประจำของนายกรัฐมนตรีที่ตำแหน่งเป็นเลยเป็นระดับ11ซึ่งมีตำแหน่งนี้อยู่แล้วเห็นว่าสรุปล่าสุดก็จะเอากันอย่างนี้เลยนะแล้ว
0: คน
1: เปิดพื้นที่มาแล้วก็ลูกท็อปเขาก็เสนอคนที่เขาวางตัวไว้ต่อไป
0: แล้วก็ที่กระทรวงพลังงานเนี่ยนะคะมีแคนดิเดต3คนคุณวรากรกรมโมบลอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคุณสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานแล้วก็คุณวัฒนพงศ์คุโรวาทผอ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งพวกนี้เขาชำนาญเรื่องพลังงานที่สุดแล้วพี่เวลาดูนะก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าจะเอาคุณณัฐพลไลมาเป็นปลัดกระทรวงทั้งหมดเขาเงียบเลยนะเขาชิลเลยนะเงียบเลยไม่มีใครอะไรเลยอยากมาเลยแต่ว่าดูเอาก็แล้วกันไม่เท่าฟ้าที่ขิดบทจะเป็นแต่ไม่น่าเชื่อนะ
1: แต่ว่าถ้ากล้าเล่นอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็ไม่หวั่นว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะผมอ่านว่าอย่างน
0: ั้นหมายถึงคุณณัฐพลนะครับ
1: ใช
0: ่มันมีอะไรที่ได้เสียขนาดนั้นที่แบบยอมไม่ได้ที่ให้คุณภาสกรขึ้นหรอ
1: ผมก็ไม่สามารถทราบได้ความมั่นบกมั่นใจคงมีอะไรของเขาอยู่ทำไมฉะนั้นก็ไม่ถึงขั้นกล้าหักขนาดนี
0: ้หรือว่ามันมีอะไรที่จำเป็นที่จะต้องใช้คนบางคนไปนั่งแทน
1: บางคนเนี่ยผมดูแล้วบางทีก็เป็นปลัดกระทรวงที่เขามีความพร้อมมากอาจจะเหลืออย่างเดียวที่เขาคำนึงสูงสุดเลยคือเรื่องศักดิ์ศรีเพราะว่าโอ้โหครอบครัวเขาแบบ

0: ผมว่าเป็นหมื่นล้านนะมั้งใช่ไหมคุณสุขุมวิท
1: เคยเปิดมา 4,000 เคยเปิดมาเป็น 4,000 ค่ะ
0: เฉพาะตัว
1: เปิดบัญชีทรัพย์สินใช่ไหม
0: โอ้เพราะ
1: คุณสุขุมวิทจำได้ว่า 4,000 นะ
0: คุณสุขุมวิทเนี่ยเขาเป็นหมื่นล้าน
1: ก็มีที่ดินเยอะมากอืม
0: ท่านโอ้ร่ำรวยมากรังสิตพลเนี่ยคือเขาก็ตัดอยู่ในตำแหน่งสูงสุด41แล้วก็เขาก็ไม่เดือดร้อนถ้าจะต้องออกจากราชการแต่สิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะคำนึงมากก็คือศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการประจำของเขาบางทีถ้าเขามีหลักเขายึดอย่างนี้แล้วว่าเป็นอำนาจเป็นการตัดสินใจแล้วเขาก็ไม่ถอยให้การเมือง
1: 4,907 ล้านค่ะ
0: ดูใช่ไหม
1: ที่ดิน 1,409 ล้านเงินลงทุน103ล้าน
0: ครับ
1: โรงเรือน116ล้านรายได้ต่อปี3ล้าน5ค่ะส่วนคู่สมรสก็มีอุ้ยเท่าไหร่อ่ะ 3,000 ล้านเหมือนกันคุณรัฐพล
0: คุณนันสะดุดไป
1: 1,700 ล้านคุณนัทพล 1,700 ล้านคู่สมรสได้ 3,000 ล้านแต่พ
0: ี
1: ่โอ้แต่ภรรยาเนี่ยก็ลงทุน990ล้านนะ
0: ครับฮะไอ้นี่เราเบรกยังเนี่ย
1: ต้องพักแล้วค่ะ
0: ต้องเบรกก่อนนะฮะเลยเวลาแล้วสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีครับคุณอันครับ
1: ค่ะค่ะ
0: แต่ว่าฤดูการโยกย้ายก็ยังไม่จบนะเดี๋ยวรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเปลี่ยนนะคงเปลี่ยนตัวแน่แต่ว่าท่านปลัดปัจจุบันจะต้องไปลงตรงไหนยังไงก็เดี๋ยวรอยืนยันคอนเฟิร์มนะผมคิดว่าน่าจะล็อกน่าจะเป็นอังคารหน้านี่แหละ
1: ที
0: ่
1: ไม่จ่ายคือว่า
0: ที่ไม่ปล่อยให้ยืด
1: เยื้อเขาคงต่อรองมั้งใครเขาคงต่อรองมั้งใครจะไปยอมไปนั่งเป็นที่ปรึกษาอยู่สำนักนายกน่าจะต่อรองกันอยู่นะถูกไหมคะโอ้จากปลัดกระทรวงมานั่งตบยุงเป็นที่ปรึกษาของนายกนี่ฉันว่าไม่ยอมหรอก
0: อ
1: ะไรก็ถอยได้ก็คงถอยนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไม่ถอยแล้วมานั่งเป็นที่ปรึกษานี่เสียหายนะ
0: คงไม่นั่งอ่ะคงลาออก
1: เคยทำข่าวสมัยคุณ
0: ก็เคยทำข่าวสมัยคุณเหมือนประหลัดยุติธรรมอ่ะผมเข้าใจ
1: อุ้ยแต่อายุราชการเขาน่าจะไม่ได้เหมือนประหลัดยุติธรรมนะฮะ
0: น่าจะอยู่สี่ห้าปี
1: อ๋อปลัดยุติธรรมเขาเกษียณปีนี้แล้ว
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณรัฐพลนี่น่าจะอยู่อีกมีอยังอยู่ในตำแหน่งได้อีกนานหลายปีเอาเป็นว่าผมไม่แน่ใจชัดเจนแต่สี่ห้าปีหรือยังไงครับ
1: ค่ะเอ๊ะพี่ไพศาลเคยทำข่าวสมัยคุณสุขวิทย์ไหมฮะ
0: พันนะพันคุณสุขวิทย
1: ์อือ
0: ผมก็ตกใจเหมือนกันว่าทำไมเขารวยมากเพราะว่าจริงๆแล้วเขา
1: ทำงานบริษัทเอกชน
0: เขาทำงานบริษัทเอกชนนะทำพวกน้ำมันใช่ไหมบริษัทน้ำมันแต่ว่าเปิดทรัพย์สินมาโอ้โหแล้วก็ตอนหลังก็ไปที่รู้ว่าเขาคือในทุนพรรคเลยผมไม่แน่ใจว่าเขาอยู่พรรคอยู่กับเปิดชาวลิตใช่ไหมปองใหม
1: ่ใช่ค่ะปองใหม
0: ่คุณสุขวิทย์รังสิตพล
1: เกิด2113 2513

0: ก็อายุเท่าไหร่อ่ะ5 56ค่ะ
1: 13ใช่56ก็เหลืออีกประมาณ4ป
0: ี4ปี
1: ม
0: ไม่เอาละไม่ละอ๋อก็มีคนก็ลาออกเหมือนกันสมัยนี
1: ้
0: ใช่ไหมคะด
1: ร.
0: อุ๋ยเนี่ยเขาก็ลาออก
1: คุณอะไรคุณที่เป็น
0: เต็มนิดนะคะกุลยาค่ะ
1: กุลยาก็ลาออก
0: กุลยาก็ลาออก
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เรื่องคุณ
0: แม
1: ่คุณชัยชนะ
0: ก็
1: แล้
0: วกันว่าจะตัดสินใจยังไง
1: เรื่องคุณชัยชนะเดชเดโชตกลงวันนี้มาพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมาให้ปากคำคุณชัยชนะเดชเดโชที่ถูกกล่าวหาว่าตบบ้องหูรองผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชในงานศพแม่ของนายกเทศมนตรีตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่เมื่อคืนวันที่8กระทั่งวันที่12มีการนำเหตุการณ์ดังกล่าวไปเผยแพร่ทางโซเชียลจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่มองว่าตำรวจถูกหยามถูกเหยียดหยามทำให้เสียศักดิ์ศรีพบตร.สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรียกพันตำรวจโทธนงศักดิ์สวัสดิโกมลรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ผู้ถูกกระทำมาสอบปากคำจนนำไปสู่การแจ้งความดำเนินคดีกับคุณชัยชนะเดชเดโชตามที่เป็นข่าววันนี้ปรากฏว่าพลตรวจตรีพรชัยกับจรกิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้สั่งการให้ผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสอบปากคำพันตำรวจโทธนงศักดิ์เพื่อหาข้อเท็จจริงและเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมและหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดรวมทั้งขอให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มาให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยซึ่งผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่ก็บอกว่าความคืบหน้าดังกล่าวได้รับแจ้งความเมื่อ18นาฬิกาของเมื่อวานก็รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดีกับสส.ท่านหนึ่งตำรวจก็ได้ตรวจสอบพบว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงส่วนสำนวนการสอบสวนต้องว่าไปตามข้อเท็จจริงซึ่งมีการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้ว3ปากนะต่อมานายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เดินทางมาที่สภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายโดยมีชาวบ้านหลายสิบคนมอบดอกกุหลาบให้กำลังใจที่หน้าโรงพักจากนั้นนายชัยชนะเดินทางไปยังห้องประชุมสภ.ทุ่งใหญ่เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาและก็ให้การปฏิเสธก่อนจะออกมาก็ได้ตอบว่าอยากทราบว่าที่สื่อลงข่าวตบบ้องหูมาจากสื่อก็บอกว่าที่ทราบว่าสื่อที่ลงข่าวว่าตบบ้องหูมาจากสื่อว่าไปตบอย่างไรการทำร้ายร่างกายคือการชกต่อยกันแต่เราไม่มีอะไรเลยตนเองเจอกับพี่ตุ้มก็คือรองผู้กำกับเนี่ยคุณชัยชนะเรียกพี่ตุ้มนะก็ยังหยิกหูทักทายกันตามความรักใคร่ที่มีกันมายาวนานเพราะฉะนั้นอย่าทำให้คนสองคนที่มีความสัมพันธ์และเป็นญาติกันจะทำให้เขาแตกกันคุณอาจจะนั่งหัวเราะเพราะข่าวที่คุณกู่ขึ้นมาได้เป็นกระแสสังคมแล้วก็ยังบอกว่าตนโดนโจมตีภาพลักษณ์ทางการเมืองเสียหายองค์กรตำรวจเสียหายทำให้คุณสบายใจแต่ขอถามว่าถ้าเกิดกับคุณล่ะคุณคิดอย่างไรลูกชาย12ขวบยังถามตนเลยว่าสนิทกันแล้วทำไมไปแจ้งความกันเข้าใจได้ว่าเส้นทางมนุษย์เราจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องเจออุปสรรคบ้างและจะต้องเข้มแข็งขึ้นคุณชัยชนะบอกว่าคืนวันเกิดเหตุผมเข้าไปกอดคอพี่แล้วเขาก็กอดคอผมแต่มือไปโดนใบหน้าแล้วมันเข้าข้อกฎหมายอะไรที่มาเมื่อกี้ก็ยังเจอพี่เขาเลยซึ่งเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่8ถ้าพี่เขามีเหตุกับผมจริงก็ต้องแจ้งความในวันนั้นเลยใช่ไหมนี่ผ่านมา4วันแล้วเจอกันวันเผาศพก็ยังถ่ายรูปคู่กันอยู่เ

0: คุยและสูบบุหรี่ด้วยกันแล้วทำไมเพิ่งมาแจ้งความแล้วก็ยังบอกว่าในงานศพทางเจ้าภาพอยู่ในความโศกเศร้าแต่กลับมีข่าวไม่ดีเพื่อประสงค์ร้ายทางการเมืองกับผมขอเรียนว่าสุภาพบุรุษทางการเมืองเขาไม่ทำกันแบบนี้ถ้ามีคลิปหรือมีภาพอะไรที่เห็นว่าตนทำร้ายก็เอาไปส่งให้ตำรวจเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและขอยืนยันว่าไม่มีการตบและไม่ได้ทะเลาะเบาะแว้งกันและมาวันนี้ก็ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: หมายถึงว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา4วันแล้วแล้วก็รองผู้กำกับตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เพิ่งไปแจ้งความเหรอคะพี่เบญจาร
0: ์รองผู้กำกับใช่เพิ่งไปแจ้งความ
1: แล้วทำไมเพิ่งไปอ่ะทำไมไม่ไปแต่วันแรกหรือว่าก็กลัวเหมือนกันอะไรเงี้ย
0: คือเรื่องนี้เนี่ยเห็นว่านายกก็ได้ยินข่าวแล้วก็สั่งให้ผบ.ตร.ไปสั่งการแล้วก็ปรากฏว่าก็มาถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็มาถึงผู้กำกับผู้กำกับเนี่ยเขาก็พยายามสอบพยานหลักฐานจนกระทั่งสอบเค้นทีแรกก็รองผู้กำกับก็พยายามบอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรรู้จักกันสนิทกันไม่มีเหตุการณ์ไม่มีตบบ้องหูไม่มีอะไรวันนี้ผู้กำกับเนี่ยเขาให้การว่าก็เลยบอกเขาว่าเอาให้แน่นะเพราะว่าถ้ามันมีพยานหลักฐานแล้วมันออกมาไม่ใช่อย่างที่ให้การเนี่ยต้องรับผิดชอบนะรองผู้กำกับคนนี้ก็เลยยอมเปิดปากว่าโอเคมีแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับไม่ถึงขั้นกับแบบทำร้ายร่างกายบาดเจ็บอะไรแต่ก็มีลักษณะไม่พอใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีการมาม
1: ีปากเสียง
0: มีปากเสียงแล้วก็มีบางก็ตกหน้าตกหน้าอะไรนี้อยู่แต่ว่าบอกก็เห็นว่าบอกว่าให้คุยกับผู้กำกับบอกว่าไม่ได้รุนแรงผู้กำกับเขาบอกว่าถ้างั้นก็ต้องควรจะต้องแจ้งความก็เลยต้องไปแจ้งความนะคือเรื่องอย่างนี้ผมคิดว่ามันเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคงจะมีอะไรสักอย่างที่คนเขาเห็นอยู่ว่าดูแล้วมันโอ้โห
1: มีเรื่อง
0: เขาตำรวจนี่นักการเมือง
1: ใหญ่ขนาดนี้เป็นพี่ด้วยนะเรียกพี่ตุ้มนะตบพี่ตุ้มได้ถึงจะเบาๆอะไรอย่างเงี
0: ้ยแต่ว่าก็เข้าใจว่าเขาคงมีความสัมพันธ์ในลักษณะของการอุปถัมภ์คำจุนกันจึงไม่ติดใจเอาความ
1: ไม่กล้า
0: แต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นข่าวออกไปแล้วเนี่ยผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ทั้งหลายก็คงไม่ยอมเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องที่เสียศักดิ์ศรีอย่างหนักมากมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างนักการเมืองกับรองผู้กำกับท่านนี้ในนามส่วนตัวแต่เป็นเรื่องของคนซึ่งรับราชการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วถูกเข้ามาทำแบบนี้ต่อหน้าธารกำนันเนี่ยผมดูเนี่ยนะอากัปกิริยาเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยพันตำรวจเอกสุเทพสัทธาผลได้ลงในFacebook ของตัวเองนะโพสต์ใน Facebook เลยพันตุเลขสุเทพสัทธาผลอดีตข้าราชการตำรวจและอดีตผู้บังคับบัญชาอดีตผู้บัญชาการสำนักพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI โพสต์ Facebook บอกว่ามึงมาทำอย่างนี้กับกูตอนกูเป็นสารวัตรใหญ่ปากพนังหน่อยไม่ได้นะถ้ากูไม่ซัดมึงลงไปกองกับพื้นกูให้มึงเรียกลูกหมาเลยเนี่ยอารมณ์ประมาณนี
1: ้
0: แล้วผมดูเนี่ยอาเลวัตใครต่อใครที่เป็นตำรวจนะออกมาเนี่ยหนักทั้งนั้นกระแสอย่างเงี้ยมันกระแสที่ผมว่าในท้ายที่สุดแล้วตัวรองผู้กำกับเนี่ยถึงอยากจะให้มันจบยังไงมันก็จบไม่ได้มันก็เลยต้องเป็นคดีนะพอกระแสเนี่ยในหมู่ตำรวจด้วยกันเนี่ยเขาคงไม่พอใจอย่างมากถือเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรง
1: นี่มองตรงข้ามเลยไม่เลยสักมันต้องมองว่าไอ้ตอนเขาคบกันเนี่ยเขาคบกันแบบคือถ้าเราจะให้เขาให้เกียรติเราอะเราก็ต้องวางตัวแบบมีเกียรติอะค่ะพี่ไพศาลถ้าเราไปกินไปอยู่ไปพึ่งพาเขาอะเขาจะให้เกียรติเราได้ยังไงคะพี่ไพศาลมันล้ำเส้นมันไม่มีระยะห่าง
0: คุณอันคุณอันก็มองลึกไปชั้นหนึ่งโอเค
1: คือในตำรวจต่างๆที่ส่วนใหญ่เกษียณแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยพูดถูกหมดอะค่ะว่ามันหมิ่นเกียรตินู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้อะไรแต่ท่านต้องมองอีกอย่างนึงว่าท่านก็ควรจะเรียกร้องด้วยนะคะว่าระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยระยะห่างมันควรจะเป็นเช่นไรถ้ากินเที่ยวด้วยกันสนิทกันขอกันได้ให้กันได้เกียรติมันจะอยู่ตรงไหนอะฮะ
0: แล้วมัน
1: การที่จะมีการที่จะมีเกียรติการที่จะให้เกียรติ
0: อ
1: ะมันก็ต้องวางตัวอย่างมีเกียรติถ้ากินเที่ยวด้วยกันดิฉันคิดว่ามันก็ล้ำเส้นไม่มีซีเนียร์แล้วก็ไม่มีเกียรติให้กันด้วยค่ะพอล้ำเส้นมาปุ๊บก็ไม่ให้เกียรติกันแต่ว่าเวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันมันเป็นอีกแบบนึงนี่ไม่อยากจะใช้คำให้มันตรงมากนะเอาเป็นว่าพูดแค่นี้ท่านผู้ชมก็เข้าใจอะว่าเขากินเขาอยู่กันยังไงอยู่กันยังไงอะเขาถึงไม่ให้เกียรติดิฉันเอาถามคำถามนี้ก็แล้วกัน
0: ก็ไม่ควรจะโยนไปฝ่ายนักการเมืองอย่างเดียวนะเพื่อนร่วมวิชาชีพของเราก็ควรจะต้องก็คงจะต้องจัดหนักกันหน่อยถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนใจมาแจ้งความแล้วก็ตามนะแต่ว่าดูอาการแล้วมันก็ควรจะมีการนวดกันซะหน่อยนะเพราะว่ามันปล่อยให้เขาทำอะไรต่อหน้าธารกำนันได้อย่างนี้มันก็แสดงว่ามันก็คงจะมีอะไรที่ไม่ใช่ว่าจู่ๆมันจะเกิดขึ้นได
1: ้แล้วก็ไม่คิดจะเอาเรื่องด้วยแต่นี่เรื่องมันแดงจนคนก็เห็นแล้วเขาบี้มากันแล้วกันก็เลยต้องแจ้งความความสัมพันธ์ระหว่างนักการเมืองกับตำรวจเนี่ยภาพสองภาพที่ชัดเจนที่สุดในรอบสัปดาห์คือหนึ่งสลองเลี้ยวแรงพ่นควันใส่หน้าตำรวจนั่นก็ชัดเจนแล้วว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงตำรวจถึงให้เกียรติฉลองขนาดนั้นแล้วนี่ก็เช่นเดียวกันนักการเมืองกับตำรวจเหมือนกันก็คบกันแบบนี้ค่ะมันเขาก็เป็นอย่างนั้นนะคะมันไม่ได้มีระยะห่างอะไรอะค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่อ๋อแล้วยังไม่ได้พักเลยต้องพักอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord Newsโทร02-201-6373ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: อ่า19:19 นครับคุณอันครับ
1: ค่ะที่คุณชุชนะพูดมาบอกว่าข้าราชการมีระเบียบต้องโต้ตอบต่อการหมิ่นเกียรติก็ถูกต้องแต่ดิฉันก็บอกว่าข้าราชการก็ต้องรักษาเกียรติของตัวเองในการจะคบหากับใครด้วยถ้าเกิดว่าวางตัวไม่ให้เกียรติตัวเองไม่รักษาเกียรติตัวเองเขาก็ไม่ให้เกียรติค่ะก็ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านกำนันนกสิที่ไพศาล
0: มีวันนี้สื่อรู้สึกจะมีท่านผู้ฟังถามคดีกำนันนกด้วยนะ
1: กำนันนก
0: ก็ยัง
1: คุกแต่ว่าบริษัทของเขายังสามารถประมูลงานได้มากมายมหาศาลต่อเนื่องค่ะกำนันนกไปอยู่ในคุกแต่ว่าธุรกิจของเขาเนี่ยไปได้สวยมาก
0: ญาติพี่น้องก็ยังทำธุรกิจกันต่อ
1: ค่ะ
0: ก็เสียหมากไป1ตัวแต่ว่าก็ยังมีหมากเดินในกระดานอยู่นะเดี๋ยวเราคุยเรื่องไอ้โครงการอบรมอ๋อเราคุยไปแล้วนี่ใช่ไหม
1: คุยไปแล้วค่ะพี่สัน
0: โอเคโอเค
1: ค่ะ
0: วันนี้นี่ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าชาวฝรั่งเศส11คนถูกจับกุมที่สนามบินในประเทศไทยนะและถูกควบคุมตัวหลังพบกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางขณะที่ผู้ต้องหาหลายคนอ้างว่าไม่ทราบว่าภายในกระเป๋ามีกัญชาโดย AFP รายงานว่ามีชาวฝรั่งเศสอย่างน้อย11คนครับถูกควบคุมตัวอยู่ในประเทศไทยหลังจากถูกจับกุมที่สนามบินพร้อมกัญชาหลายกิโลกรัมในกระเป๋าเดินทางโดยญาติของพวกเขาอ้างว่าถูกหลอกโดยข้อเสนอประเทศไทยใช้ชื่อนี้เลยนะที่นำเสนอผ่านแอปพลิเคชัน Snapchat
1: ค่ะ
0: โดยบริษัทที่อ้างว่าเชี่ยวชาญด้านการซื้อและขายโทรศัพท์มือถือข้อตกลงนั้นง่ายมากโดยมีการเสนอให้ตั๋วเครื่องบินฟรีแลกกับการขนส่งกระเป๋าเดินทางที่อ้างว่าบรรจุสมาร์ทโฟนอยู่ภายในหนึ่งในกรณีที่มีการเปิดเผยรายละเอียดคือชายชาวฝรั่งเศสวัย20ปีซึ่งเดินทางมาประเทศไทยช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาและถูกจับขณะเดินทางออกจากไทยโดยในกระเป๋าที่ถูกล็อกและเจ้าตัวไม่มีรหัสเปิดพบกัญชาน้ำหนัก 16.8 กิโลกรัม
1: ก็จะโดนตามแค่นั้นเองโทษมันเบาค่ะโดนปรับแล้วก็ล่าสุดที่เขาจะเพิ่มก็คือปรับกิโลละ 35,000 ก็แค่ไม่มีเงินค่าปรับขนาดเด่นไม่ติดคุก
0: ก็ผักการนอกประเทศไปเลย
1: ไม่ติดคุกถ้าโชคดีก็ได้ไปจนถึงฝรั่งเศสถ้าโชคร้ายก็ไปโดนจับที่ฝรั่งเศสแต่ถ้ารอดไปได้ก็รวยเออไม่รวยสิพวกนั้นก็เอากระเป๋าไปพวกนี้ก็ได้แค่เที่ยว
0: ได้ค่าจ้าง
1: พวกนี้ได้แค่เที่ยวฟรีแต่อยู่เมืองไทยเนี่ยค่าปรับเท่านั้นเองโชคดีนะโดนจับที่เมืองไทยเพราะเสียแค่ค่าปรับพวกนี้ไม่ติดคุกแค่11คนเนี่ย มันไม่ได้ผิดกฎหมายนี่ฮะ
0: ก็ให้การทั้ง11ลายยังไม่มีข้อมูลว่าพวกเขานั้นไม่ทราบว่ากระเป๋าที่นำออกจากไทยมีสิ่งผิดกฎหมายจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสอีก2คนถูกควบคุมตัวที่ฮ่องกงในข้อหาขนส่งกระเป๋าเดินทางบรรจุกัญชาโดยชายหนุ่มทั้ง2คนก็บอกเดินทางมาจากประเทศไทยรอดมาจากสนามบินที่เมืองไทยถูกจับกุมระหว่างแวะพักที่ฮ่องกง
1: นี่ก็ไม่รู้ว่าประเทศไทยจะมีชื่อเสียงเรื่องนี้ไปอีกนานเท่าไหร่นะคะเราจะจัดการกับเรื่องปัญหาปืนนายกบอกว่าคนไทยมี67ล้านคนมีปืน10กับ10ล้านกระบอกถ้าตัดคนแก่ตัดเด็กออกก็เท่ากับมีคนหนุ่มสาวที่ถือปืนได้อยู่ประมาณ 30-40 ล้านคนปืน10กระบอกเท่ากับว่าเอาคนไทยมาเรียง 3-4 คนจะพบว่าหนึ่งในนั้นมีปืนพอๆกับโรคฤาษีดวงเลยค่ะพี่เมษาเดินมา8คนเนี่ยจะมีคนเป็น10คนเนี่ยจะมีคนเป็น8คนเนี่ยพอกันนะฮะ
0: สถิติว่างั้นนะ
1: ถือปืนนะสถิติอันนี้ไม่ได้ไปเปิดดูเองนะคะสถิติว่าอย่างนั้น
0: หมอว่าเขาไปลงทะเบียนรักษา
1: หมอบอก10คนเดินมาเป็น8คนเป็นกันเยอะนะได้ที่พืชผักประเทศไทยมีเยอะมากแต่ก็เป็นกันเยอะมากนี่ก็จะพูดแค่เพียงว่าถ้านายกเนี่ยจะไปปราบปืนจะทำให้ปืนมันหมดไปจากประเทศไทยที่ไม่พกอะไรต่อมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนายกอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านอย่าลืมเรื่องกัญชานะท่านจะเอายังไงกัญชานี่คาราคาซังมานานแล้วไอ้เรื่องปืนเนี่ยมันยังเป็นมาแต่บรรพกาลสำหรับคนไทยแต่ไอ้กัญชาเนี่ยท่านทำมากับมือนะถูกไหมฮะ
0: จะมีกฎหมายออกมาควบคุมหรืออะไรยังไงก็ควรจะเร่งๆนะ
1: ท่านปั้นมันมากับมือนะกัญชาเนี่ยที่ร้านเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ย
0: ครับ
1: ท่านกลับมาจัดการเรื่องที่ท่านทำไว้ด้วยเถอะหนักมาก
0: รัฐบาลก็เป็นเสียงข้างมากวุฒิสภาก็คุยกันได้แบบนี้ควรจะเร่งเลย
1: เสียหาย
0: กฎหมายมาควบคุมซะโดยเร่งด่วน
1: เสียหายมากเสียหายมากเรื่องกัญชาค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: เรื่องอาวุธปืนนี่ที่เมื่อวานผมจัดรายการคุณตะลงผมก็เล่าให้ฟังบอกโอ้โหอันนี้ฉีกหน้ามาตรการของนายกที่ประกาศเลยนะจะจัดระเบียบอาวุธปืนจะไม่ให้ออกใบป.3 ป.4จะกำหนดอายุทุก3ปีต้องมาต่อทะเบียนใหม่อะไรเงี้ยนะ แต่ปรากฏว่าจู่ๆวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เพิ่งจัดกันไปที่เกาะพะงัน
1: ปืนลูกซอง

0: ซอง5กระบอกก็ร้อนถึงอธิบดีกรมการปกครองฮะวันนี้นี่กรมการปกครองต้องออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพและข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาว5กระบอกมาใช้เป็นของรางวัลจับสลากมอบให้ผู้โชคดีภายในงานนั้นกรมการปกครองได้แสดงความได้ความสำคัญกรณีดังกล่าวและมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนเพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะโดยกรมการปกครองได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานดังกล่าวพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานและการนำอาวุธปืนมาใช้เป็นของรางวัลทั้งนี้ได้กำหนดกรอบเวลาให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน7วันและรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองทราบโดยเร็ว
1: ซึ่งจริงๆในซึ่งจริงๆคือให้หมดค่ะ
0: จริงจริงๆในรายละเอียดมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะเพราะว่าคุณแจกปืนเนี่ยเขาก็ต้องไปคุณก็ต้องไปทำใบป.4ใบขอป.3 อะไรของเขาวุ่นอีกวุ่นเนี่ยไม่รู้เขามีหรือเปล่าแล้วคุณไปแจกคนนี้
1: เขามีระบบทำให้กันเขามีระบบทำให้เรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเอาเลยไหนว่าไม่ให้ออกแล้วไงคะพี่วิศ
0: ก็นั่น
1: แหละ
0: สิก็มันก็เลยแบบดูแล้ว
1: เออไหนว่าไม่ให้ออกหรือไปสวมอันเก่าได
0: ้คือดูแล้วแสดงว่าอาจจะมีข้อยกเว้นเพราะในที่สั่งๆแล้วก็อ่านในทางปฏิบัติแล้วมันอาจจะมีข้อยกเว้นอะไรเงี้ยนะเพราะขนาดว่ามีปืนลูกซองมาจับสลากได้5รางวัลอย่างเงี้ยมันก็แสดงว่าคงจะมีการซื้อคงจะมีการอะไรกันมาก่อนหน้านั้น
1: ใช่แล้วคงจะแจกกันมาทุกปีด้วยแจกกันมาทุกปี
0: คราวนี้พอเป็นข่าวแล้วก็เดือดร้อนก็ต้องไปนั่งสั่งกรมสั่งการกันไปเราตามระบบราชการนะ
1: ค่ะทำเรื่องปืนก็อย่าลืมเรื่องกัญชานะคะไม่ไหวนะคนฝรั่งเศสมาโดนจับทีจะเป็น10คนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เรื่องปืนก็บอกจ่อกฎมงกฎหมายเนี่ยผมว่าก็โอเคไม่ว่ากันนะแต่ว่ากัญชาเนี่ยมันนานแล้วควรจะเร่งยิ่งกว่าเรื่องปืนด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันควรจะเข้าสภาแล้วมันอยู่คนผ่านไปสมัยแรกแล้วก็ยังไม่เข้านะแต่สมัยที่สองนี่ก็หวังว่าฝ่ายรัฐบาลก็รีบๆเสนอหน่อยนะในฐานะที่เป็นเสียงข้างมากตกลงวันนี้คณะกรรมการกบง.เขามีมติให้นำเงินจากโรงกลั่นนะที่เขาเก็บมาจากโรงกลั่นเนี่ยเอามาช่วยลดราคาหน้าโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลทั้งหมดเลยนะทั้ง B0 B7 B20 ให้ลดลง2.40 บาทเป็นเวลา31วันครับโดยให้มีผลตั้งแต่วันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้ไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะครับ2.40 บาทเนี่ยทุกผลิตภัณฑ์ของดีกลุ่มดีเซลเนี่ยคิดเป็นมูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินที่นำมาใช้เป็นส่วนลด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 เมกะเฮิรตซ์
3: นี่แหละฮะรับไปนะเรื่องของ Forex 3D นะช่อโกงนะครับเพราะเดี๋ยวจบที่ข่าวนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่าข่าวกันต่อครับพี่

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:31 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะใครที่อาจจะยังไม่ได้ฟังในช่วง10ข่าวเด่นนะครับมาก็มาเจอกันครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้สบายๆกับอีก10อันดับข่าวที่ใกล้ตัวเข้ามาอีกนะครับเพราะว่าเป็นข่าวจากรอบทิศทั่วไทยนะครับวันนี้อยู่กับด้งกับพี่บอยนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เรามาทักทายในเฟซหน่อยนะพี่บอยนะ
4: ได้เลย
3: พี่เกษมกับพี่ปุญญวัฒน์รายงานตัวมาแล้วนะครับ
4: สวัสดีครับ
3: เช่นเดียวกับพี่แก้วและพี่สวัสดนะครับนะพี่40ดีกรีบอกติดตามขึ้น95มาตลอดครับ
4: โอ้โหน่ารักที่สุด
3: ครับผมพี่ลำดวนนะครับพี่สุนิสานะฮะพี่เคพี่เคบอกแม่วันนี้คุณบอยแรงแล้ว
4: พี่บอก40ดีกรีมาตะครู่อีกครับ
3: พี่โจรามยองตั้งฉายาให้พี่แล้วนะว้าเขาบอกถ้าคุณโด่งผังเมืองเนี่ยคุณบอยก็ขนส่งละงานนี
4: ้บอยบอยขนส่งเนี่ยยังดีกับบอยเรียนจำพิเศษกรุงเทพ
3: เออแล้วพี่โจตั้งฉายาให้เรามา
4: แก้เคล็ดแก้เคล็ดมีการตั้งแก้เคล็ด
3: พี่ธนากรนะครับพี่นาสวัสดีนะครับพี่วันชัยเช่นเดียวกันนะพี่วันชัยบอกพี่บอยอธิบายได้ตรงนะครับเรื่องของการตากฝนและมีโอกาสเป็นหวัดนะครับ
4: ใช
3: ่หนุ่มดอยหวดนะครับสวัสดีครับพี่มาลีด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่กันขึ้นไปต่อนะฮะมาลุยข่าวกันต่อครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ผมเริ่มก่อนบ้างแล้วกันนะพี่ดอยนะนะครับอันดับ10พาไปดูที่ลาวหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ลาวเขาส่งกลับแอดมินเว็บพนันคนไทยนะฮะพี่คือกลุ่มนี้ไปตั้งฐานอยู่ที่กลางกรุงเวียงจันทร์แล้วก็โดนกวาดล้างจับกลุ่มแอดมินทั้งหมด130คน
4: โอ้โห
3: เป็นไงฮะช่วงนี้ใครที่แบบว่าเข้าไปแทงหวยลงหวยลาวอะไรไม่ได้นะก็นี่แหละฮะเออเขาโดน
4: โด่งรู้จักหวยลาวด้วยเหรอ
3: ฟังพี่มา
4: เออโด่ง
3: ไม่อ่านจากข่าวนี่ไงอ่านจากข่าวนี้ก็130คนที่โดนเนี่ยพี่นะครับถูกทางการลาวเนี่ยกวาดล้างจับกลุ่มเป็นเครือข่ายเว็บพนันสแกมเมอร์เว็บพนันนี่ก็มีตั้งแต่นี่แหละพวกแทงลอตเตอรี่พนันฟุตบอลในช่วงฟุตบอลลงฟุตบอลโลกคาสิโนสล็อตอะไรพวกนี้มีอยู่ในนั้นหมดเลยในข่าวเขาบอกนะครับก็เตรียมตัวผลักดันนะครับกลับมายังไทยนะฮะคุมตัวมาที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดหนองคายนะครับจากการสอบสวนเนี่ยทั้ง130คนเนี่ยนะครับเดินทางออกไปทำงานเว็บพนันจำนวน6เว็บได้เงินค่าจ้างนะครับไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวแบบว่าอยากจะไปกันอีกนะแต่มันผิดกฎหมายนะถ้าไปเนี่ยนะครับก็ไปถึงนู่นเนี่ยเขาก็จะเช่าห้องให้อยู่ข้างๆกับบ่อนเลยนะฮะในเวียงจันทร์เลยนะครับบางคนเพิ่งไปทำงานได้เดือนเดียวก็โดนจับแล้วนะครับตอนนี้ทางการลาวเนี่ยกวาดล้างอย่างหนักนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็ถูกควบคุมตัวแจ้งข้อหาดำเนินคดีเกี่ยวกับเว็บพนันนะครับแล้วก็ประสานทางการไทยเนี่ยนะฮะส่งกลับมาก็เดี๋ยวจะต้องมาถูกดำเนินคดีในกฎหมายตามกฎหมายของไทยด้วยนะไม่รู้ว่าหลบหนีเข้าเมืองอะไรอย่างนี้อีกหรือเปล่าเนี่ยนะฮะแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นก็โดนเรื่องของเว็บพนันด้วยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: แม่ข่าวนี้นี่เขาบอกว่าเขาพาดหัวข่าวแบบนี้นะคุณผู้ฟังนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริกอาจารย์ธงทองกลางฎีกาศึกที่ดินวัดป่าขอนแก่นยันตกเป็นของวัดทันทีไม่ต้องโอนแล้วมันเกี่ยวกับนรกอย่างไรอาจจะเล่าให้ฟังหรือฟังฮะวันนี้อาจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็โพสต์ข้อความนะบอก

ว่าดูข่าวเรื่องที่ดินวัดที่จังหวัดขอนแก่นแล้วสลดใจที่บางคนนึกว่านรกเป็นชื่อของน้ำพริกเท่านั้น ก่อนจะยกคำพิพากษาฎีกาซึ่งวางมาตรฐานเรื่องการยกที่ดินที่เพื่อเป็นที่สร้างวัดว่า

0: มบูรณ์ 100% ผมขอขยายความเพิ่มเติมว่าที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของวัดย่อมมีฐานะเป็นที่ธรณีสงฆ์ตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ซึ่งโดยหลักแล้วจะโอนจำหน่ายที่ธรณีสงฆ์ไปเป็นของผู้อื่นต้องทำแต่โดยพระราชบัญญัติเท่านั้นส่วนประเด็นที่ว่าทำไมกรมที่ดินถึงยังออกโฉนดให้ป้าดาอาจารย์ธงทองบอกว่าเข้าใจว่าเรื่องนี้โฉนดไม่ได้เป็นชื่อของป้าดายังเป็นชื่อของนายเลี้ยงเจ้าของที่เดิมซึ่งกรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือไปเป็นของวัดแล้วแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อโฉนดให้ถูกต้องตรงกรรมสิทธิ์เท่านั้นอ๋อเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างนั้นนะแล้วรู้ยังว่านรกคืออะไรนรกคือชื่อน้ำพริกนึกว่านรกคือชื่อน้ำพริกดูจะชิมไหมน้ำพริกเนี่ย
1: โอ้ไม่เป็นไรครับพี่ผมยังอยากอยู่บนโลกใบนี้อยู่ครับพี่ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: โอ้แต่ว่าเดี๋ยวรอดูนะไม่รู้ว่าจะมี EP 3หรือเปล่านะเพราะว่าตัวของป้าดาเนี่ยเขาก็วันนี้มาคือเข้าสายมา2วันเนี่ยนะฮะแกโต้ได้ทุกประเด็นเหมือนกันนะ
0: เหรอ
1: แกก็โต้ทุกประเด็นทีนี้พรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องจับตาดูทนายเปี๊ยกนะครับของพี่บอยนะฮะว่าจะมาไหมหรือว่าจะมาให้ความรู้กฎหมายเรื่องนี้ด้วยไหมนะเพราะว่าทนาย
0: เปี๊ยกชัยเดชใช่ไหม
1: ทนายของกองทัพธรรมนะครับที่เขาทำเรื่องวัดเลยนะฮะแกก็ออกมาโพสต์มาสักครู่นี้เองว่าฝันไปเถอะว่าที่ดินจะตกกลับไปเป็นของทางทายาทเนี่ยนะครับก็ยึดกฎหมายคล้ายๆกับอาจารย์ธงทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยไม่รู้จะมีอีกสักตอนนึงหรือเปล่านะนะว่ายังไงแต่ว่าเท่าที่ฟังเนี่ยป้าดาเขาก็มีหลักมีข้อกฎหมายในการต่อสู้ของเขาอยู่เหมือนกันคือที่เขาบอกกันนะพี่ว่าเอาเขาไม่ลงอ่ะทั้งคุณหนุ่มกัญชัยทั้งคุณสรยุทธ์อ่ะนะครับ
0: จริงว่า
1: เอาที่
0: ค
1: ือ
0: ตัวจริงนะนี่ป้าดาคือผู้ที่มาพิฆาตทุกคนนะ
1: แกก็แต่ก็คือมันติดอยู่นี่ก็คือเวลาที่เขาคนบอกว่าอ้าวแล้วศาลอุทธรณ์แล้วอ่ะศาลอุทธรณ์สั่งแล้วอ่ะว่าให้ที่ดินนี้ตกเป็นของวัดอ่ะแต่แกก็จะไม่ฟังไงแกก็จะบอกว่าอันนั้นมันคำสั่งศาลนะแต่ต้องไปดูเรื่องของเรื่องของอะไรนะคำสั่งของที่ดินอีกฉบับนึงเหมือนกันอะไรประมาณอย่างเนี้ยอ้
0: าวแล้วคำสั่งของศาลนี่ไม่ถือเป็นที่สุดหรอ
1: ไม่ป้าดาบอกไม่ป้าดาบอกไม่แล้วเอาแล้วใครก็เอาแกไม่ลงนะพอพูดถึงประเด็นนี้ว่ามีคำสั่งศาลแล้วนะแกก็จะมีเหตุผลอะไรของแกซึ่งทุกคนก็จะอะไรอย่างเนี้ยทุกคนจะอ๋อเหรอแล้วยังไงต่อทุกคนก็จะทั้งคุณ
0: ไม่ใช่สิก็ทุกอย่างคือคำพิพากษาของศาลเนี่ยถือว่าเป็นที่สุดไหมก็สู้ท่านก็ต้องสู้ทีละศาลถูกไหมเขาถึงมีสามศาลไง
1: เหมือนกับว่าแกจะใช้ข้อนี้พี่ว่าที่มาของวัดมันไม่ถูกต้องตั้งแต่แรก
0: อ๋อเหรอไม่ใช่เขาแกรู้กฎหมายเนาะหรือว่ามีทนายส่วนตัวเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็จะบอกว่าเหมือนกับ
0: ที่มาของวัดไม่ถูกต้อง
1: ใช่
0: เหมือนกับว่าวัดจะผิดกฎหมายแล้วไปอยู่บนที่ดินก็เลยจะผิดไปด้วยอย่าง
1: น
0: ี้หรอ
1: ไปตรวจสอบในระบบเนี่ยนะฮะทางภาคอีสานเนี่ยไม่มีชื่อวัดนี้มาตั้งแต่ต้นนะครับ
0: อ้าวเหรอ
1: แล้วก็
0: แล้วเป็นวัดได้ไงทุกวันนี้
1: ก็อาจจะเป็นสำนักสงฆ์แล้วเพิ่งมาจดทีหลังอะไรอย่างเนี้ยต้องลองไปฟังป้าดาเขาก็จะมีเหตุผลมารองรับอยู่ตลอดเขาก็ไล่เลี้ยงเรื่องราวของเขามานะ
0: เราไม่รู้แล้วสมมติเราไม่ได้พูดถึงกรณีป้าดาหรือว่ากรณีวัดที่เป็นข่าวๆสมมติถ้าเราเกิดเราเนี่ยเป็นเจ้าจัดดงหรือพี่บอยเนี่ยไปต่อสู้แล้วได้ที่ดินจากวัดมาเนี่ยแล้วดงจะกล้าไปใช้ประโยชน์ที่ดินไหม
1: ก็
0: อันนี้ไม่เกี่ยวป้าดานะไม่เกี่ยวกับป้าดานะเอาแค่เราท่านเนี่ย
1: เ
0: ราจะกล้าไหมหรือเราจะขายต่อไป
1: ก็เนาะไม่รู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าพี่ตรงนั้นเคยเป็นของทายาท
0: เป็นพี่ตรงนั้นเคยเป็นกุฏิพระเคยเป็นศาลาการประเรียนเคยมีอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีต้องขยับออกไปแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยได้ไง
1: ป้าดาบอกมันที่นี่มันเป็นแหล่งมั่วสุมอ่ะมันมีผ้าถุงผู้หญิงมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยมันไม่ใช่วัดตามเจตนารมณ์ที่เหมือนกับเขา
0: ต้องพิสูจน์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยอันอย่างนี้ถ้าเป็นเราเป็นคนกลางเราก็ต้องพิสูจน์หนึ่งพิสูจน์สเต็ปแรกเรื่องของว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินวัดอันนี้ก็สเต็ปหนึ่งสองเป็นวัดจริงหรือไม่ก็สเต็ปที่สองสามถ้าเป็นวัดจริงไม่จริงไม่รู้

0: มีการมั่วสุมหรือไม่ก็ต้องพิสูจน์ไปทีละเปาะเนาะ
1: ใช่ใช่ก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าพอไปฟังแล้วก็สก็ก็ได้ความรู้เชิงกฎหมายสนุกดี
0: ก็คอยตามใช่ไหมโดนเรื่องคอยตามประดา
1: ไม่ก็มันก็เขามีแหละมันเป็นหลักฐานที่ต้องมาชนกันแหละพี่เราก็ไม่รู้ว่าข้อที่จริงยังไงเนาะ
0: ต้องไปถามศาลนะเป็นพี่บอยก็คงจะต้องแบบให้มันที่สุดแล้วไม่
1: เอามาที่นี่ดีกว่าวันนี้นะครับมีเด็ก2คนพกปืนนะที่บางบัวทองนนทบุรีเนี่ยเขายิงหวาดผวากันอยู่นะจู่ๆนะมีเด็กนะครับพกปืนแล้วตำรวจไปเจอนะฮะปรากฏว่าเป็นปืนปลอมนะเป็นปืนปลอมแต่ก็ทำชาวบ้านเขาหวาดผวาเนี่ยเพราะว่ายังไม่ครบอาทิตย์นึงเลยนะฮะกับเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพสุรินทร์ที่นนทบุรีวันนี้เด็กอายุ14คนนึง15คนนึงนะครับพกปืนมา2กระบอกคนละกระบอกนะก็กำนันมาตรวจเจอเนี่ยก็พอเป็น1ปืนปลอมก็โล่งใจ2ก็สั่งลงโทษนะครับสก็อตจำไป20ครั้ง20ทีนะฮะโอ้สุดท้ายก็เด็กเห็นบอกร้องไห้เลยนะครับโดนจับส่งผู้ปกครองพ่อแม่ต้องกำชับหน่อยนะช่วงนี้นะจะปืนจริงปืนปลอมไม่เอาเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับเพราะว่าสังคมอยู่ในเนาะความหวาดกลัวหวาดระแวงกันอยู่นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: คุณฟังอันดับ7ไปดูกรณีเหตุการณ์นักการเมืองระดับอดีตรัฐมนตรีรายหนึ่งถูกกล่าวหาว่าก่อเหตุเป็นบ้องหูนายตำรวจระดับสูงคือระดับรองผู้กำกับการสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชภายในงานศพของมารดาของนักการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่วันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาจึงเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็ตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงศักดิ์ศรีของข้าราชการตำรวจต่อมาท่านพลตำรวจเอกกฤตรัตน์ พันเพชรผบ.ตร.ก็สั่งการให้ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8แล้วก็รักษาราชการแทนผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็กำชับให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาตามที่มีการเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ล่าสุดคุณผู้ฟังฮะช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ทางรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าถูกทำร้ายเนี่ยได้เข้าแจ้งความไว้เป็นเบื้องต้นแล้วในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391ฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจซึ่งเป็นความผิดละหุโทษนะครับแล้วก็ต่อมาฮะทางพลตำรวจตรีเลิศชายท่านเป็นผู้บังคับการสืบสวนภูธรภาค8ก็นำกำลังชุดสืบสวนแล้วก็พนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นทราบว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยทางพันตำรวจโทธนงศักดิ์ท่านรองผู้กำกับสืบสวนสภ.ทุ่งใหญ่และญาติไปร่วมงานบำเพ็ญกุศลมารดาของนายกเทศบาลตำบลปริกที่บ้านหัวครวนอำเภอตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่หลังสวดอภิธรรมก็นั่งดื่มสุรากับนายชัยชนะเดชเดโชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็มีปากเสียงกันจนทำร้ายร่างกายกันแต่จากการสอบสวนเนี่ยทางพันตำรวจโททนงให้การว่าขณะเกิดเหตุนายชัยชนะไม่พอใจและต่อว่าเรื่องที่ไม่ช่วยหาเสียงโอ้ล่าสุดก็มีรายงานข่าวว่านายชัยชนะเนี่ยนะซึ่งมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็อดีตรัฐมนตรีด้วยเนี่ยที่ตกเป็นข่าวได้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ปากคำและรับทราบข้อกล่าวหาตามขั้นตอนของกฎหมายแล้ว
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: วันก่อนเพิ่งดูคลิปนี้นะครับคุณลุงคนนึงปั่นจักรยานนะแล้วเขาก็ที่ปากเกร็ดนะเขาจะมีเลนจักรยานนะทาเป็นสีเขียวอยู่นะครับแกก็ปั่นไปเรื่อยๆนะแกก็ถ่ายเหมือนมีกล้องอยู่ที่แกไปด้วยนะครับทีนี้มีมอเตอร์ไซค์ขี่สวนเลนมาแล้วเป็นเลนของจักรยานด้วยนะนะแล้วก็สวนเลนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาเลี้ยวเข้าซอยไม่ต้องไปกลับรถไกลอะไรอย่างเงี้ยก็สวนเลนมาพอมาเจอคุณลุงที่มีกล้องมอเตอร์ไซค์คันนี้ก็ไม่พอใจคิดว่าคุณลุงเนี่ยไปถ่ายเขาเพื่อที่จะเหมือนอย่างเงี้ยไปถ่ายเพื่อที่ไม่รู้จะเอารางวัลนำจับหรือจะไปแจ้งความอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะพอเห็นคุณลุงก็เลยขี่กลับมาต่อว่านะฮะเดี๋ยวก็ไม่แก่ตายหรอกนู่นนี่นั่นนะด่าใหญ่เลยลุงก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนะลุงบอกผมถ่ายไบค์เลนของผมนะหมอสายบอกไม่ต้องมาพูดเลยอย่ามาหัวหมอเองถ่ายข้าเขาก็อาจจะหยาบกว่านี้หน่อยนะแกนู่นนี่นั่นนะก็โอ้โหว่าลุงใหญ่เลยนะฮะ

0: พอคลิปนี้มันดังนะครับตำรวจสภ.ปากเกร็ดไปตามตัวมาแล้วครับนะฮะเชิญมาทั้งสองฝ่ายเลยคุณลุงคมสันคนปั่นจักรยานนะกับนะฝั่งของคนขี่มอเตอร์ไซค์อายุ18เองนะนี่รุ่นตาเลยนะตาหลานเลยนะ18กับ61เนี่ยแต่ตอนปะทะคารมกันนี่โอ้โหอย่างกับเพื่อนกันนะ
1: อ
0: ย่ามึงไม่แก่ตายหรอกเดี๋ยวคอยดูเหอะเดี๋ยวเจอกูนู่นเอาว่าไปนู่นเลยครับพี่บอยสุดท้ายไหว้สวยครับวันนี้พออยู่ต่อหน้าตำรวจยกมือขอโทษทุนตาครับนะฮะยกมือขอโทษนะครับในสิ่งที่ทำลงไปตำรวจปรับไปอีกนะครับ 2,000 บาทนะฮะไม่สวมหมวกขับย้อนสอนขับรถไม่พกใบขี่ฝ่าฝืนเครื่องหมายการจราจรอ่วมนะฮะโดนแจ้งข้อหาไปนะก็ได้บทเรียนนะครับสะสมเลยล่ะทีนี้นะคนใดไม่ไปสร้างใครอีกนะครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้นน้ำมันเครื่องเผ่าซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซาลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
3: April

0: ัวจริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
2: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
3: อร่อยมากละลายในปาก
2: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
5: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
2: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M คอร์ด HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ 150 บาททุกเดือน

0: หรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
2: หานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
4: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
5: พี่ธิวาบอกฟังจาก Facebook ชัดเจนนะครับพี่ธิวาอยู่สะเดาแล้วพี่สงขลา
6: โอ้
5: นะสะเดาเนาะชายแดนใช่ไหมพี่จุ๊บแจงสวัสดีนะครับพี่มีมีมี่มาแล้วเนาะ
6: สวัสดีครับ
5: พิมพาพรจากอุตรดิตถ์จ้า
6: สวัสดีครับ
5: อุ๊ยพี่ซีอุยกินตับนี่แกใช้ชื่อนี้จริงๆนะซีอุยกินตับจากนวมิน81ครับโอ้ครับพี
6: ่ดงทันไหมทันดูละครเรื่องนี้ไหมซีอุย
5: ไม่ทันไม่ทัน
6: อุน่ากลัวนะเด็ก
5: ได้ยินคำแต่เด็กอย่างเงี้ยว่าตะวางซีอุยมันจะมากินตับนะเอออย่างเงี้ยได้ยิน
6: แต่ทันใช่ไหมทันใช่ไหม
5: ทันคำแต่ไม่ทันดูพี่ไม่รู้แล้วผมจะเป็นยุคกระสือกระสือถอดหัวละครนะถ้าพูดถึงละครจะเป็นกระสือที่ช่อง7อ่ะแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาผีอ่ะเรื่องที่เป็นตุ๊กตากลางคืน
6: หนูอยากกลับบ้าน
5: เนี่ยอันนั้นน่ะตอนอยู่ต่างจังหวัดจะกลัวมาก
6: จริงว่า
5: จะไม่กล้าส่องกระจกเลยอ่ะจะกลัวเลยอ่ะ
6: กลัวเราตัวเราเอง
5: เออนะ
6: แต่ว่าจะบอกว่าเรื่องซีอุยด้วยคุณผู้ฟังเป็นเหมือนผมไหมคือพอเราดูแล้วอ่ะเราเข้าใจด้วยความเป็นเด็กไม่มีใครมาบอกเราพ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกเราเราเข้าใจว่าคนที่เล่นน่ะคือซีอุยแล้วเราก็จะกลัวผู้ชายคนนี้มาพอเขาไปเล่นเรื่องอื่นอ่ะ
5: แล้วก็สมบทบาท
6: เออแล้วเขาเล่นน่ากลัวซีอุยกินตับเอาเด็กไปเด็กเอาตับเด็กไปต้มกินอะไรอย่างเนี้ย
5: เออ
6: มันก็เป็นเรื่องจริงถูกไหมมีที่โรงพยาบาลหรือที่ไหนที่มีซีอุยแช่ร่างไว้อ่ะ
5: ใช่พี่
6: ซีอุยซีอุยกินตับเด็ก
5: เออนะครับ
6: นะฮะแต่ตอนนี้โดนกินตับ
5: เอ้ย
6: ท่านผู้ฟังครับวันนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเดลีของอินเดียนะครับว่าเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยสื่อมวลชนหลายแห่งของอินเดียเขามีการเผยแพร่เอกสารว่าเป็นบันทึกภายในซึ่งแจ้งต่อบุคลากรสายการบินแอร์อินเดียที่เป็นสายการบินแห่งชาติว่าจะเริ่มมีการตรวจสารเสพติดนักบินทุกคนเป็นภาคบังคับเลยนะโดยจะเริ่มตั้งแต่13สิงหาคมเป็นต้นไปก็คือวันนี้เพราะเหตุใดทำไมต้องตรวจการตรวจสอบครอบคลุมเนี่ยสารเสพติดและยาที่ห้ามใช้ตามกฎระเบียบด้านการบินโดยจะดำเนินการควบคู่กับการฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกอบรมนักบินของแอร์อินเดียรวมถึงหลังเสร็จสิ้นเที่ยวบินตามศูนย์รายงานตัวและสำนักงานต่างๆหรือสถานที่ซึ่งกำหนดตามมาตรฐานปฏิบัติการของนักบินคือสาเหตุมาจากเรื่องอะไรมาตรการนี้ให้ครอบคลุมนักบินของ Air India Express ซึ่งเป็นสายการบินราคาประหยัดในเครือข่ายของ Air India ด้วยการยกระดับมาตรการครั้งนี้จะถือเป็นการเพิ่มความเข้มงวดคุณฟังฮะมากกว่ากฎระเบียบปกติที่กำหนดให้สายการบินสุ่มตรวจลูกเรืออย่างน้อย 10% ของจำนวนทั้งหมดในแต่ละปีเพื่อหาสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท Air India ระบุในบันทึกภายในว่าแม้ข้อกำหนดดังกล่าวมีอยู่แล้วแต่บริษัทเห็นว่าจำเป็นต้องยกระดับมาตรการให้มันเข้มงวดยิ่งขึ้นเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความสร้างความเชื่อมั่นซึ่งความเคลื่อนไหวครั้งนี้มันมาจากอะไรคือมันมาจากกรณีที่เมื่อวันที่4สิงหาคมเนี่ยคุณผู้ฟังฮะเครื่องบิน Airbus A320neo ของ Air India ซึ่งเดินทางจากภูเก็ตของประเทศไทยไปยังกรุงนิวเดลีเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างกระทันหันราว300ฟุตหรือประมาณ91เมตรระหว่างทำการบินส่งผลให้ผู้โดยสาร13คนและลูกเรือ4คนบาดเจ็บนี่นะเขาเลยสงสัยเรื่องของสารในร่างกายของนักบินจู่ๆมันลดระดับพวกอะโด้ง
5: ครับผมนะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ4
5: โอ้ยเห็นข่าวนี้ที่ลำปางแล้วต้องเล่านะฮะอาจจะได้เป็นข่าวสุดท้ายนะฮะแต่รับรองว่านะเป็นอุทาหรณ์ให้ได้อย่างดีนะครับนะจู่ๆเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลลำปางนะก็เขาก็จอดมอเตอร์ไซค์ไว้แล้วก็เข้าไปทำงาน

0: เนาะตอนจะกลับออกมาเนี่ยนะฮะเดินออกมาเจอโอ้โหช่างเนี่ยมีใครไม่รู้นะฮะมาลื้อมาถอดอะไรถอดอะไรรถเขาเต็มไปหมดเลยนะฮะเขาก็แจ้งตำรวจเลยนะครับคิดว่าขโมยนะคิดว่าขโมยเลยมาขโมยรถเขาแน่นะครับปรากฏว่าคนที่ถอดอยู่เนี่ยบอกว่าใจเย็นครับพี่ผมเป็นช่างก็พี่โทรไปบอกให้ผมเนี่ยมาเปลี่ยนแบตเปลี่ยนอะไรไม่ใช่หรอเออนะฮะมาซ่อมรถไม่ใช่หรอนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าไม่เลยพี่ไม่ได้โทรเลยอยู่ๆเธอมาถอดอะไรรถพี่ได้ไงปรากฏว่าเจ้าของรถที่โทรให้ช่างมาซ่อมตัวจริงเดินออกมาพอดีนะฮะรถสีเดียวกันรุ่นเดียวกันหมวดอักษรจังหวัดนครสวรรค์เหมือนกันแต่มาอยู่ที่ลำปางแล้วจอดห่างกัน5คันตอนแจ้งช่างเนี่ยอาจจะแจ้งไม่ละเอียดว่าทะเบียนอะไรช่างก็เอาสีขาวแดงนะฮอนด้านะหมวดนครสวรรค์เลขนี้นี้นี้นะนะพอเอ้ยช่างก็เดินมาเจอคันนี้อ้าวนี่ขาวแดงนครสวรรค์ลงมือลื้อเลยเรียบร้อยเลยฮะแกไปแจ้งตำรวจนะทำเล่นไปนะฮะแกไม่ยอมนะเออแกไปแจ้งตำรวจที่สภ.เมืองลำปางนะครับให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีตามกฎหมายเลยนะครับเพราะว่ารถของเขาเนี่ยถูกถอดออกในฝาโครงฝาครอบเนี่ยคือเหลือแต่โครงอ่ะเออก็เหมือนกับแจ้งความเพื่อลงบันทึกไว้ก่อนว่าถ้าเกิดในอนาคตมีอะไรเสียหายเนี่ยนะฮะเออก็จะได้เรียกร้องค่าเสียหายได้ถูกโอ้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกคนได้เลยนะพี่นะโดยเฉพาะใครที่เป็นช่างใครโดยเฉพาะใครที่เวลาโทรตามช่างให้มาทำอะไรกับรถเนี่ยนะฮะแจ้งเลขเขาให้ละเอียดไม่งั้นเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดทุกฝ่ายทั้งช่างเองทั้งพี่คนที่โทรเนี่ยก็ยกมือขอโทษนะครับขอโทษเจ้าของรถตัวจริงนะเพราะรถรู้ตัวว่าเฮ้ยเรามันไม่ละเอียดเองแล้วอยู่ๆใครก็ไม่อยากให้รถเราโดนลื้อใช่ไหมพี่ลื้อแล้วจะต่อกับเหมือนเดิมได้ดีเปล่าไม่รู้นะฮะฝากเอาไว้นะครับวันนี้อาจจะได้เท่านี้ก่อนครับพี่บอยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รับรองเต็มอิ่มจัดเต็มเหมือนเดิม1ทุ่มเจอกันครับวันนี้ไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
9: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
10: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
9: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระศุกร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิทธิ์มหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามหาวิทยาลัยบูรพาบริษัทเบสเวิลด์อินเตอร์พลัสจำกัดกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาบริษัทซันฟลาวโทคาจิฟู้ดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหม่อมสุทธนารีนาถได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์10รูปจากวัดมหาธาตุจุฬาลัตรังสฤทธิ์วัดทองนพคุณวัดปฐุมวนารามวัดประยุรวงศาวาสวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดโนนหมันเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมาวัดเสาธงหินนนทบุรีวัดทุ่งเศรษฐีสมุทรสงครามและวัดหลวงราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลและถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนา เวลา 14:30 นบริษัทแคนนอนปราจีนบุรีประเทศไทยจำกัดบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบริษัทแคนนอนไฮเทคประเทศไทยจำกัดบริษัทแมททีเรียลออโตเมชั่นไทยแลนด์จำกัดบริษัท928ตื่นมารวยจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทัศน์จินดาวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาวัดประยุรวงศาวาสวัดสมณัตวิหารวัดฉิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดนางนวลกาฬสินธุ์วัดห้วยเสือเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนางจิตนาจันทริศและคณะสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์พุกผาสุขและคณะบริษัทออโมโคเทคประเทศไทยจำกัดและบริษัท RS Domestic Trading จำกัดเป็นโชคภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดปากเคล้าวัดเทพรีลาวัดลาดพร้าววัดโคนอนกรุงเทพมหานครวัดละหานวัดสนามเหนือนนทบุรีวัดคู่สร้างวัดครุนอกสมุทรปราการวัดท้าวโคตรนครศรีธรรมราชวัดท่าจีนจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติองค์การมหาชนบริษัทบางกอกเมดิคอลซอฟต์แวร์จำกัดและบริษัทในเครือ BMS กรุ๊ปมูลนิธิสับราเชลและโรงเรียนวิชาชีพนครราชสีมาอินเตอร์การบริบาลจังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดโพธิสมพรอุดรธานี8รูปที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยจังหวัดพัทลุงโรงเรียนคิริมาศพิทยาคมจังหวัดสุโขทัยวิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรีเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบุรีคณะสามเณรพระพี่เลี้ยงคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการบรรพชาสามเณรปีที่25
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิโกกลมสีทอง
12: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
13: ม่วนแต่เจ้า
14: เด้อแรงออกจังหู้นี
13: ่ม่วนนี่ดีเด้อ
15: โดนใจสุด
12: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
16: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
17: เคยไหมแค่ลุกก็
18: โอ้ย
17: แค่นั่งก็
18: โอ้ย
17: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
19: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
20: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
21: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
20: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
22: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบ
0: นี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 3เพลงค่ะคุณผู้ฟังที่เป็นการผสมผสานระหว่างเพลงลูกทุ่งหมอลำนะคะกับแรปเปอร์นะคะซึ่งทั้ง3เพลงเขาก็เอาแรปเปอร์เนี่ยเข้ามาฟีเจอริ่งเข้ามาผสมผสานได้อย่างลงตัวเลยเนาะนะคะเริ่มต้นกันที่สิลืมเขาแล้วล่ะนะคะเพลงนี้จากน้องเน็กนฤพลนะคะฟีเจอริ่งกับน้องวันใหม่ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยตอบกลับแดเดอร์จากดิดคิตตี้นะคะฟีเจอริ่งกับมหากาฟิลค่ะปิดท้ายที่กุหลาบนะคะจากพี่แฟกกิ้งฮีโร่ค่ะฟีเจอริ่งกับพี่กันตองทุ่งเงินและสรันนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Mcord Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเบานะคะมาเจอกันอีกหนึ่งรอบค่ะนะคะในรอบหัวค่ำแบบนี้นะคะใครที่ทำอะไรอยู่นะคะหรือว่าเพิ่งจะเลิกงานกำลังเหนื่อยๆอยากที่จะพักผ่อนนะคะฟังเพลงที่คุณอยากฟังก็โทรเข้ามาหลังไมค์ได้นะคะอยู่กับกวางน้อยคนน่ารักนี่ทั้งพิมดาและกวางน้อยนี่อยู่กันตั้งแต่เช้าแล้วนะคุณผู้ฟังยังอยู่ต่อค่ะกวางน้อยนะคะรอรับสายอยู่02-248-1366ค่ะรวมไปถึง SMS ที่เบอร์4689400นะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจด้วยแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังรถไฟก็จะมารับคุณผู้ฟังกันแล้วนะคะให้เวลารายงานตัวกันก่อนนะคะส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยหรือว่าจะพูดคุยเม้ามอยนะคะจะพูดอะไรมาก็ได้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาบอกหน่อยนะคะว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้านะคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟมาแล้วจริงๆค่ะสวัสดีพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่สันทัศน์บอกสวัสดีพักค่ำนะคะมีสวัสดีพักเช้าพักค่ำเนาะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาพี่สำรองนะคะอุ๊ยพี่สำรองหายไปไหนมาตั้งหลายวันนะคะไม่เจอกันเลยเนาะแล้วก็มีพี่ทวิชพงศ์นะคะบอกได้ยินเสียงน้องพิมดาคึกคักทันทีอุ๊ยคึกคักเวลานี้ไม่ได้นะพี่เวลานี้เราต้องสงบแล้วต้องแบบว่าตั้งสมาธิและตั้งจิตละจะนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีพี่สมหมายสุภาษิตด้วยพี่เสาคำเจ้านะคะสวัสดีช่วงที่สองนะคะรอขึ้นรถไฟพักค่ำนะคะแล้วก็มีพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ปุญญวัฒน์นะคะมีพี่ชื่อดาดาดีที่สุดพี่เอสุดหล่อนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรจน์พี่คมสันจตรนะคะแล้วก็พี่เสือสิบตัวด้วยนะคะพี่วิเชียนอุ่นชาวนาทักไปหรือยังเมื่อกี้นี้พี่ไตรรัตน์ค่ะพี่จำปีขุนทองนะคะพี่ภูรัตนพันธ์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรดมี่เขาบอกว่าสวัสดีครับโอ้โหร้อนทั้งวันเลยครับอยู่ได้กับฟังวิทยุนี่แหละครับสวัสดีพี่จันเพ็ญด้วยนะคะเมื่อวานนี้เห็นไหมต่างประเทศนะเขาดูสุริยุปราคากันเนาะคุณผู้ฟังแล้วก็ตบมือดีใจกันใหญ่เลยนะตอนที่ว่าฟ้าท้องฟ้ามืดลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าบ้านเราไม่เห็นใช่ไหมเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าบ้านเราเคยเห็นแล้วล่ะเนาะพอถึงเวลาที่ท้องฟ้าค่ำแล้วทำอะไรกันเคาะหม้อเคาะไห้ป้องเป้งป้องเป้งอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าขับไล่สิ่งชั่วร้ายใช่ไหมความเชื่อเป็นแบบนั้นเนาะคนไทยเราเนาะนะคะพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่สอนจินดารัตน์นะคะแล้วก็ยังมีพี่เล็กกาแฟล็อกวัดบอกไม่เคยฟังช่วงนี้เลยนะคะพอดียังไม่ถึงบ้านแต่วันนี้ได้ฟังเนาะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดเนาะถือเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เราได้เจอกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็ยังมีพี่จรุณหน้าแก้วนะคะพี่สุริยสมานอคณีนะคะพี่มาลายแยมคลีด้วยนะคะมาขึ้นรถไฟกันพี่มานพไรเดอร์รังสิตพี่สกลพี่ประเสริฐนะคะพี่สิริพรนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่นิภาพรด้วยนะคะพี่วันนิดาด้วยค่ะอุ้ยวันนี้มากันเพียบเลยเนาะนะคะมีพี่อะไรอีกนะพี่ประเสริฐบอกไปด้วยไปด้วยปุ้นปุ้นนะคะรถไฟรอบมืดนะคะเมื่อเช้านี้ขึ้นรถไฟไปทำงานตอนนี้เนี่ยขึ้นรถไฟกลับบ้านกันนะคุณผู้ฟังนะอ่ะเอาล่ะรถไฟออกก่อนละกันเนาะน่าจะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าไมค์ค่ะ022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมบอกว่าอะไรรู้จักอีกคนนึงครับทันไหมครับรถไฟสายนี้ทันไหมครับผมนะคะเรียกต่อละกันพี่นิพนธ์นะคะพี่สมศักดิ์บุญกิมด้วยพี่สำรองพี่สันทัศน์พี่สิริพรนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้จะรับ1สายหน้าไมค์โทรเข้ามาจองสายกันได้เลยและทิ้งเบอร์โทรกลับให้ด้วยนะคะ

0: ถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากพี่นิกเซเลปีนะคะเอาละค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยไมค์ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: วีนาค่ะ
0: พี่วีนาพี่วีนาทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
3: ตอนนี้นอนแล้วค่ะอยู่พัทลุงค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อนอนแล้วใช่ไหมคะแล้วตอนกลางวันทำอะไรหรือเปล่าคะ
3: ทำงานบ้านทั่วไปค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อทำงานบ้านอยู่บ้านตัวเองใช่ไหม
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ก็เป็นอาชีพแม่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่วีนาทำกับข้าวด้วยไหม
3: ทำกับข้าวอะไรแบบเนี้ย
0: เออทำกับข้าวด้วยไหม
3: ทำค่ะ
0: ทำอะไรบ้างคะวันนี้ตอนมื้อเย็น
3: ตอนมื้อเย็นทอดไข่ไข่เจียว
0: ไข่เจียวมีอีกไหมมีแกงอีกไหมแกงอย่างอื่นมีไหม
3: แกงต้มแกงต้มปลากระมลมปลาตายก็เรียกปลากระมลม
0: ปลาสมรมเหรอคะ
3: รวมกันหลายแกงนิด
0: อ๋อปลาสมรวมอย่างเงี้ยเหรอคะ
3: ไม่นะผักเป็นผัก
0: อ๋อผักรวมแกงส้มผักรวมอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เออแกงส้มที่ตายนี้ต้องมีทุกวันนะเมนูแกงส้มเนี่ยใช่ไหม
3: มีทุกวัน
0: ก็คือแกงเหลืองของคนภาคกลางใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
0: น้องพูดแล้วอยากทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปหาแกงใต้ทานแล้วนะพี่วีนาพี่วีนา
3: อร่อย
0: ทำให้พิมดาหิวเลยนะเออได้เลยเนาะถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวไปใต้ไปพัทลุงเดี๋ยวส่งข่าวไปบอกพี่วีนานะ
3: ค่ะ
0: เผื่อให้พี่วีนาทำให้คินทำให้ทานพี่วีนาอยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
3: อยู่อำเภอเมืองค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อใช่พิมดาก็เคยไปอยู่พัทลุงไปอกเขาอกทะลุ
3: มาแถวไหนอ๋อกองการุใกล้ๆดวงเบอร์เมือง
0: ใช่ไหมเออได้ไปถ่ายรูปมาแล้วตรงนั้นอ่ะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของพัทลุงเลยนะ
3: ขึ้นไปตั้งบนจุดไหม
0: ไม่ได้ขึ้นหรอกอยู่แค่เซเว่นขึ้นไม่ไหวแต่เคยไปเล่นอันนี้อยู่สไลเดอร์ที่น้ำตกอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ
3: ไม่ใช่น้ำตกอะไร
0: นั่นแหละเขาจะมีทำสไลเดอร์ไว้อ่ะให้ลงไปเล่นอ่ะนึกไม่ออกเหมือนกัน
3: น้ำตกปากกลางไม่รู้จำไม่ได้นะ
0: น่าจะแหละนะวันนี้พี่วินัยอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: เพลงอ่ะปล่อยมือของไม้เมืองค
0: ่
3: ะ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ว่าไม่ทุกอย่างทุกใจที่กวางอสมทอยู่แล้วก็พิเศษดีเจพิมดาคนสวยแล้วก็น้องจ่ายหน้าไม้คนที่น่ารักด้วยน้องนี้น้องกวางใช่
0: เนาะได้เลยขอบคุณพี่วีนามากๆเลยนะคะขอให้คืนนี้นอนหลับพักผ่อนฝันดีนะคะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอขอบคุณด้วยนะคะยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: อย่าปล่อยมือจากไม้เมืองค่ะแล้วก็แถมให้อีกหนึ่งเพลงหญิงชาวบ้านจากน้องแพรชนะด้วยนะคะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ลอยมาหาแน่ก็แล้ว

0: ขอได้ดอกกุหลาบด้วยวันนี้ขอบคุณนะครับผมขอบคุณสาวสวยหน้าเวทีด้วยนะจ๊ะ
1: มีตัวคนสวยๆวันนี้ด้านหน้า
0: น่ารักอยู่แล้วสวัสดีอีกสักหนึ่งรอบนะครับผมนภพรกฤษดารายงานตัวนะครับผม

0: ก็ฟังติดตามได้ครับผมผลงานเพลงใหม่ในช่วงนี้นะ
1: ใครที่ยังน้องเข้ามานะจ๊ะพี่น้าจ๋าขอบคุณค่ะ
2: เสียงร้องจากน้องน้ำแข็งทิพวรรณนะคะแล้วก็น้องปอดกฤษดาด้วยค่ะกับเพลงหลอยมหาแหน่นะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหกรรมคอนเสิร์ตแรงงานไทยนะคะที่ศูนย์กีฬาชุมชนห้วยขวางค่ะนะคะจัดขึ้นเมื่อปี2566นั่นเองนะคะมหานครไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกระเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะ
3: มหานครไลฟ
4: ์สนับสนุนโดย
5: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: คุณผู้ฟังคะมีเรื่องราวที่สำคัญมากๆเลยอยากจะมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการออมเงินค่ะนะคะฟังทางนี้ให้ดีๆเลยนะออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะคะเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงค่ะรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทค่ะฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดเป็นระยะเวลาฝาก3ปีนะคะสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีค่ะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะคะจะได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียว

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-11และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-11 ใกล้บ้านคุณ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
0: ช่วงท้ายชั่วโมงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเหลือเวลานะเนี่ยน่าจะแถมได้อีกสัก2เพลงเนาะนะคะชั่วโมงหน้าจะขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะโทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะมันๆนิดนึงเจ็บจุงเบ้ยจากข่าว

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองเลขาสภาพัฒน์เผยนายกเรียกคุยหลายเรื่องเรื่องดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าครม.หลังเรื่องค้างอยู่ที่กระทรวงเกษตรนายดรุชาติพิทยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าว่านายกรัฐมนตรีเรียกให้มาคุยเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่อง Data Center ไม่มีเรื่องการเจรจาภาษีสหรัฐแต่อย่างใดโดยเป็นการหารือเรื่อง Data Center และอีก 2-3 เรื่องผู้สื่อข่าวถามว่าในช่วงปลายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะต้องมีโครงการอื่นเข้ามาเติมหรือไม่นายดรุชากล่าวว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกตนมาพบเพื่อให้ช่วยประสานเร่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับชลประทานที่เป็นโครงการใหญ่ๆทั้งโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกชัยนาทป่าสักป่าฝักอ่าวไทยที่จะต้องแก้ปัญหาภัยพิบัติน้ำท่วมในระยะยาวปัจจุบันทั้งสองโครงการผ่านบอร์ดสภาพัฒน์มาแล้วแต่อยู่ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังประมวลเรื่องเพื่อจะนำเข้าคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีจึงฝากให้ตนไปช่วยประสานซึ่งทั้งสองโครงการมีกรอบวงเงินรวมกัน 200,000 กว่าล้านบาทโดยจะใช้งบประมาณในส่วนของเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียส่วนโครงการด้านเศรษฐกิจมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอยดูอยู่แล้วขณะที่เรื่องการลงทุนทั้งหลายรัฐต้องดูว่าโครงการไหนที่สำคัญและให้เร่งออกมาเมื่อถามถึงกรณีมีการคัดค้านโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดจังหวัดจันทบุรีนายณรุชากล่าวว่าไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้แต่ยอมรับว่าเรื่องนี้มีทั้งบวกและลบแต่ต้องไปดูว่าจะมีมาตรการลดผลกระทบอย่างไรส่วนสามารถเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเช่นลดขนาดพื้นที่ได้หรือไม่นั้นในทางเทคนิคตนไม่ทราบสามสมาคมกีฬายิงปืนกลุ่มขมัดนโยบายปืนอนุทินพ่นพิษทำนักกีฬาไม่กล้าซ้อมส่งแข่งไม่ได้วันนี้ตัวแทนสมาคมกีฬาปืนได้แก่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทย

0: โดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงปืนเป้าบินแห่งประเทศไทยและนายชริตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนายชริตรัตน์กล่าวว่าหน้าที่หลักของทั้ง3สมาคมที่มีอาวุธปืนเป็นอุปกรณ์ก็เพื่อความเป็นเลิศในมหกรรมกีฬาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโอลิมปิกเอเชียนเกมซีเกมและรายการชิงแชมป์โลกขณะเดียวกันก็มีภารกิจอื่นๆเช่นสร้างนักกีฬาซึ่งต้องสร้างตั้งแต่เป็นเยาวชนการส่งแข่งขันการอบรมผู้ฝึกสอนและการจัดแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่ต้องทำทุกปีการคุมเข้มครั้งนี้ทำให้มีปัญหาคือนักกีฬาจะมาร่วมแข่งได้อย่างไรหลายรายการต้องเดินทางไปแข่งขันเพื่อเก็บสะสมคะแนนเพื่อไปแข่งรายการระดับโลกที่คนไทยคาดหวังส่วนรายการในประเทศบางคนมาจากต่างจังหวัดต้องเอาปืนขึ้นเครื่องบินมาไม่ต้องพูดถึงการฝึกซ้อมซึ่งแทบจะทำไม่ได้ขณะที่การจัดการแข่งขันและส่งแข่งขันแต่ละสมาคมยิงปืนก็ต้องวางแผนและมีปฏิทินล่วงหน้าเป็นปีต้องติดต่อสมาพันธ์กีฬานานาชาติเพื่อขอจัดการแข่งขันซึ่งจะทำให้มีนักกีฬาต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวเมืองไทยถ้ามีการจำกัดการพกปืนแล้วนักกีฬาต่างชาติจะมาแข่งขันได้อย่างไรจะเอาปืนเข้าประเทศได้อย่างไรทางนี้ย้ำว่าวันนี้ทั้ง3สมาคมไม่ได้ก้าวล่วงนโยบายของรัฐบาลแต่สมาคมกีฬายิงปืนต้องขอนายกรัฐมนตรีช่วยสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้อนุญาตในเรื่องกีฬายิงปืนตามพรบการกีฬาของทั้ง3สมาคมเพื่อวัตถุประสงค์ของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและทำให้แต่ละสมาคมดำเนินการต่อไปได้รังสิมันต์ รัฐบาลหมดเวลาดังแต่ท่อล้อไม่หมุนและตรวจสอบเชิงปริมาณคุณภาพเคสเด็กจีนใช้พ่อทิพย์สวมสัญชาตินายรังสิมันต์ รวมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนพร้อมด้วยนายปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนในฐานะรองประธานกรรมาธิการแถลงความคืบหน้าหลังประชุมกรรมาธิการเพื่อติดตามกรณีพ่อทิพย์นายปิยรัตน์กล่าวว่ามีการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ข้อเท็จจริงกับกรรมาธิการซึ่งน่าเสียดายที่โรงพยาบาลเอกชน2แห่งไม่ได้มาชี้แจงในวันนี้ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่มาจากฝ่ายปกครองและเป็นที่น่าตกใจว่ามีจำนวนกรณีสีส้มที่เป็นข้อที่กังวลของเจ้าหน้าที่ว่าพ่อเป็นชาวต่างชาติแม่เป็นชาวต่างชาติแต่มาใช้สิทธิ์ว่าเป็นพ่อทิพย์สวมสิทธิ์แทนเฉพาะ8โรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครมีถึง 1,000 ถึง 1,500 กรณีซึ่งเห็นตรงกันว่าจะต้องออกกฎหมายมาบังคับใช้โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะใช้มาตรการที่เข้มงวดขึ้นในกรณีหลังจากนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นแล้วเด็กที่มีสัญชาติไทยไปแล้วจะดำเนินการอย่างไรสำหรับมาตรการป้องกันนั้นยังไม่มีรูปธรรมนอกจากเป็นการให้เจ้าหน้าที่รัฐระมัดระวังเรื่องการใช้ดุลยพินิจซึ่งต้องยอมรับว่ายังไม่เพียงพอและยังมีความเสี่ยงว่าอาจจะมีการหลุดลอดต่อไปสำหรับเรื่องการปราบปรามไม่ว่าจะเป็นพ่อทิพย์หรือทุนสีเทาสิ่งที่ต้องพูดอย่างตรงไปตรงมาคือวันนี้เราต้องพ้นระยะเวลาของการที่รัฐบาลดังแต่ท่อแต่ล้อไม่หมุนได้แล้วทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลข่าววันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกทันข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่าม
3: าแล้วชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะอะล่ะตอนนี้1สายหน้าไมค์เขามารอแล้วค่ะทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องวิมลา
3: เสียงสวยๆแบบนี้ใครคะเนี่ย
4: พี่มุ้ยสินะครินไงจ๊ะ
3: นี่เราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันนะพี่มุ้ยเนาะ
4: นานแค่ไหนก็รอจ้ะ
3: นี่เขามีคำคมตลอดเลยนะเนี่ยคนนี้ทำอะไรอยู่คะ
4: ก็ฟังน้องพิมดาไง
3: ฟังพิมดาอยู่น้องไม่น่าถามเลยไม่นอกจากฟังพิมดาแล้วทำอะไรอยู่แบบนอนอยู่นั่งอยู่เดินอยู่วิ่งอยู่อะไรเงี้ย
4: นอนฟังน้องอยู่ไง
3: นอนอยู่เหรอ
4: ก่อนหน้านี้ก็คุยโทรศัพท์กับคนอยู่ไกล
3: อุ้ยนั่นแน่อยู่ไหนนะอยู่ระยองอยู่อะไรสักอย่างปะ
4: อยู่สัตหีบ
3: อ่ะสัตหีบอุ๊ยใกล้ละเกือบถูกใช่ไหมคุยแล้วเรียบร้อยเตรียมตัวนอนแล้วเน
4: าะจ้า good night เขาแล้ว
3: good night กันแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้อยากจะฝากเพลงอะไรให้เขาไหมคะ
4: ตอนไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นไง
3: ฝากให้เขาเน
4: า
3: ะนี่นะคะแล้วอยากมอบให้ใครอีกไหมนอกจากคนอยู่ไกล
4: ให้แฟนรายการ95ทุกๆคนเลยที่มีกิ๊กหรือว่าแฟนที่อยู่ไกลหัวใจอะจ้ะ
3: โอ้โหที่มีกิ๊กนี่ตกใจเลยนะเนี่ยเนาะที่มีคนที่เรารักอยู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
4: จ้ะ
3: มีคนคุยอยู่ไกลๆอะไรอย่างงี้เนี่ยมอบให้เขานะ
4: จ
3: ้ะได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่มุ้ยพูดตามพิมนาก่อนนะ
4: จ้ะ
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ห์ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: และไอยาราอาห่า
4: และไอยาราอาห่าร
3: สชาติดี
4: รสชาติดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาลาอาห่า
3: เก่งมากตอบถูกพูดจนครบเลยให้ฟังเพลงเป็นรางวัลนะคะพี่มุ้ยนะ
4: จ้า
3: คืนนี้ขอให้นอนหลับฝันดีนะคะ
4: เช่นกันนะจ๊ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะน้องพิมดาแล้วก็น้องกวางคนสวย
3: ขอบคุณค่ะเช่นเดียวกันนะพี่มุ้ยนะ
4: จ้า
3: สวัสดีค่ะ
4: หมวกสวัสดีค่ะ
3: เอาละค่ะพี่มุ้ยขอเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพาเรทชุดนี้เกี่ยวกับอะไร

0: สี่เพลงค่ะพาเรทชุดนี้นะคะฟังแล้วท้อแท้เนาะไม่มีอะไรเลยอ่ะคุณผู้ฟังทั้งสี่เพลงเลยเริ่มต้นที่เพลงแรกนะคะไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้นค่ะจากพี่ไผ่พงศธรนะคะแล้วก็ตามมาด้วยไม่มีอะไรจากโตเนอไม่มีอะไรจะคุยกับเธอจากแสนนากาและสุดท้ายไม่มีประโยชน์จากบ่าววีนะคะท้อแท้ไหมเหมือนชีวิตล่องลอยเนาะไม่มีอะไรไม่มีประโยชน์ด้วยนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายราอาฮารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายรา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออัยราอาห้ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห้า
0: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟขบวนที่สองก็มารอแล้วเช่นเดียวกันใครอยากขึ้นรถไฟนะคะตามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเรียกหลังไมค์ขึ้นรถไฟกันก่อนนะคะพี่เขียวชุมพรพี่มนัสนครศรีพี่วอนจังหวัดกาญน้องแวนนครปฐมพี่อนันต์โคราชป้ายาสมุทรปราการพี่กรูดชลบุรีพี่หนุ่มหนองแต้สุพรรณพี่วีระชุมพรพี่บัวศรีสะเกษเฮ้ย อยากแลบนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live ด้วยนะคะบอกลูกคิตตี้ยังอยู่เป็นเพื่อนแม่พิมดา นะครับสวัสดีลูกคิตตี้วังวาด้วยน้องใบสไลเดอร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เรินเจริญค่ะพี่นิดทรงพลนะคะพี่สงวนศรีทองสุวรรณพี่หนูเพียรพกากุลพี่ไตรรัตน์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องบอมจอมซ่านะคะพี่ติ๊กพระประแดงถามรถไฟไปยังเมื่อ14นาทีที่แล้วรถไฟเพิ่งมาพี่ยังอยู่หรือเปล่านะตอนนี้มาเรียกพี่ขึ้นรถไฟแล้วนะคะเต็มตัวรอได้เลยนะคะพี่ประพัฒน์ทองหยดค่ะนะคะพี่เออินทิราพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะหนูอ่านชื่อพี่ผิดไหมตื้อปั้นใช่ไหมพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั้นเนาะถูกปะถูกหรือยังนะพี่จุนศรีภาชานะคะแล้วก็มีพี่เรืองนิดด้วยนะคะพี่เสาคำเจ้ามารอรถไฟขบวนที่2นะคะแล้วก็มีพี่รมิดาด้วยนะคะลูกแชมป์ศรีสุขนะคะมาเรียกแม่แล้วนะคะตามหาแม่แล้วคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยนะคะบอกขึ้นด้วยจ้าขบวนที่2จ้านะคะมารับคุณแม่แล้วนะคะแล้วก็มีพี่มีกูแล้วไม่จนด้วยนะคะนี่ชื่อเฟซเขานะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็มีพี่อํานวยสั่งอบรมนะคะนี่เลยนะคะทั้งต๊อกต๊อกก็มีค่ะพี่เดชาไก่ชนลำปางด้วยนะคะมีพี่นิกรเนาะพี่เอสุดหล่อมาช่องทางนี้ด้วยนะคะพี่บอลคอนเฟล็กด้วยนะคะแล้วก็น้องหนีดูด้วยพี่แอนอลิสด้วยนะคะนี่เลยประมาณนี้เนาะคุณผู้ฟังนะรถไฟไปก่อนนะพี่เดียว .com มาแล้วนี่เขามาตั้งแต่เช้าแล้วนะรอบกลางคืนเขามาอีกรอบหนึ่งนะคะพี่วิจิตสุวรรณโรพี่สกลด้วยนะคะพี่รมิดามาลาด้วยนะอุ้ยมากันใหญ่เลยตอนนี้นะคะอ่ะรถไฟออกแล้วล่ะนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยเพลงนี้สนุกมากเลยลองฟังดูนะคะในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
4: ไอ้เรื่องรั่วข้าวอาดหลาวแล้วดู

0: แหมฟังเพลงนี้แล้วคิดดีไม่ได้เลยคุณผู้ฟังค่ะแทงเรื่อยๆแทงทีๆแทงอะไรอ่ะแทงอะไรเอ่ยนะคะชื่อเพลงนะคะไอ้หนุ่มไก่เดือยค่ะจากคุณอาดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่ชาญชัยนรงค์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ไปกันต่อเลยค่ะ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงสนุกๆค่ะจัดให้นะคะเพลงนี้ไอ้ทุยนะคะจากวงแอลกอฮอล์นะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่8ค่ะก่อนหน้านั้นหม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริงกับพี่พันวรการนะคะสัปดาห์นี้ยังคงที่อยู่ในฮิตที่1นะคะพี่อะไรนะพี่เดียว .com เปิดให้แล้วนะพี่ขอตั้งแต่เช้าแล้วใช่มั้ยงอนไปแล้วบอกไม่เปิดให้ไปทำงานละนี่เปิดให้แล้วตอนนี้นะคะหายงอนแล้วนะโอเอโอเอเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven ค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะวันนี้มีนิทานนะคะเรื่องสั้นๆมาเล่าเหมือนเดิมค่ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิมดามหานครเอาละค่ะ
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: เอาละค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงของพิมดาแล้วนะคะอย่างที่บอกไปว่ามีนิทานเรื่องสั้นนิดเดียวเองนะคะมาฝากกันนะคะในวันนี้ค่ะ

0: ชื่อเรื่องนี่มีชื่อเรื่องด้วยชื่อเรื่องว่าคุณหมอเก่งจังคุณนายพกามาศมาหาหมอที่คลินิกชื่อดังแห่งหนึ่งพอถึงคิวคุณนายถูกเรียกเข้าไปในห้องตรวจเธอก็ยกไหว้หมอค่ะยกไหว้ยกมือไหว้ขอไปเธอก็ยกมือไหว้หมอค่ะคุณหมอบอกว่าสวัสดีครับคุณนายปกามาศวันนี้มาปรึกษาเรื่องปัญหาสายตาใช่ไหมครับคุณนายปกามาศตอบว่าหุยตายเก่งสมคำร่ำลือจริงๆด้วยรู้ได้ยังไงคะคุณหมอยังไม่ทันตรวจเลยคุณหมอตอบว่าเมื่อตะกี้นี้คุณนายยกมือไหว้ตู้เย็นนะครับไม่ใช่คุณหมอไม่ได้เก่งอะไรคุณนายนั่นแหละค่ะยกมือไหว้ผิดนะไปยกมือไหว้ตู้เย็นเนาะตัวสูงสูงเหมือนกันเนาะใช่ไหมเห็นคุณหมอไปตู้เย็นซะแล้วนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องสั้นนะคะสำหรับวันนี้ที่เล่าให้ฟังกันนะคะก่อนที่จะจากลากันในค่ำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความเลยค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะ2ชั่วโมงเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะ10โมงตรงนะคะมาเจอกับพิมดาได้ใหม่ค่ะนะคะมานั่งเฝ้าหน้าจอมานั่งรอหน้าปัดกันเหมือนเดิมนะคะ10โมงตรงเป็นต้นไปค่ะวันนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณกันด้วยกับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับลูกตาลชลิชาคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงความหมายดีๆนะฟังให้ลึกเข้าไปถึงความหมายตั้งใจฟังนะคะแล้วก็จะรู้นะคะว่าให้เราอดทนรอเวลาที่ฝนมาเดี๋ยวถ้าฝนจางเมื่อไหร่เราก็จะเจอวันที่สดใสนั่นเองอุ๊ยจบดีจบสวย

ฤดูที่แตกต่างพี่บอยโกศิยพงษ์ค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะคืนนี้ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ธอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุนะคะหรือว่าทางออนไลน์นะคะกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครนั่นเองนะเวลาดี4ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังนะคะเจอกันจันทร์ถึงศุกร์เลยกับดีเจลูกตาลชุนิชาเองนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะคะตั้งใจเลือกเพลงนะคะในช่วงต้นชั่วโมงนํามาทักทายคุณผู้ฟังฮิตมาราธอน3งานเพลงที่แบบเหมือนเป็นการแนะนำตัวนะคะว่าเป็นคนสวยค่ะพูดอยู่คนเดียวคุณผู้ฟังไม่มีใครมาขัดไม่มีใครมาแย้งสามงานเพลงฮิตมาราธอนวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวนะมีธีมมีคอนเซปต์เกี่ยวกับความสวยฮะนะเริ่มต้นมากับยิ่งโตยิ่งสวยนะคะงานจากพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะแล้วก็ต่อด้วยสวยกว่าเมียที่บ้านนะงานจากพี่เอกค่ะเอกชัยศรีวิชัยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้กับสวยจนล้นนะคะในเวอร์ชันของพี่แจ็คธนพลนะคะซึ่งต้นฉบับก็คือพี่กระต่ายขาวดาวรุ่งพระเอกลิเกนั่นเองนะคะวันนี้ก็เป็นความสวยนะคะนำมามอบให้กับคุณผู้ฟังเพื่อเป็นความสดใสยามค่ำคืนก่อนเข้านอนนะคะก็ทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศเลยแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางเพจของเรานะคะไลฟ์อยู่ตอนนี้ที่Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95นั่นเองแล้วก็หลายๆคนฟังผ่านทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะทางแอป MCOT Connect นะใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะบอกว่าฟังทางแอปก็ชัดเจนดีเหมือนกันหลายๆคนก็ชื่นชอบก็มารีวิวให้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนะคะแอปที่รวมทุกคอนเทนต์เลยของอสมทของเรานะคะเอาล่ะวันนี้นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังก็แนะนำเข้ามาได้เลยเช่นเคยนะคะ2ชั่วโมงเลย4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะนะก็จัดให้นะสวยจนล้นน้องลูกตาลพูดพี่เป็นคนขำอยู่ทางบ้านค่ะคือหนูชมตัวเองแต่พี่ๆก็คือช่วยขำอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะนะทักทายสมาชิกของเรานะคะที่เข้ามากันแล้วที่ในไลฟ์นะคะในเพจ LTM FM 95ด้วยนะคะสวัสดีพี่บอลวีนะคะพี่บอลวีวีรศักดิ์รายงานตัวนะบอกว่าขอเพลงน่ารักยางแรงของโยเนียนะคะมอบให้ดีเจขอบคุณค่ะแล้วก็พี่แองเจลตุ้มนี่แล้วก็พี่สิทธิ์ศักดิ์ด้วยนะคะสวัสดีคุณแม่อรุณนะคะคุณแม่ทันพิชาพี่อเนกนะคะจากสุโขทัยนะคะพี่นิรันดร์บอกสวัสดีค่ะดีเจคนสวยพี่ศักดิ์ชัยขอเพลงไก่จ๋าเข้ามาด้วยทักทายดีเจนะคะพี่สมคิดพี่พีรพลพี่นารีพี่เล็กสีประดับค่ะขอบพระคุณมากๆหลายๆท่านเข้ามากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะคะคุณพี่นัทวรสหรือเปล่าถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังม่องเข้าของโจอี้ภูวศิษฐ์นะแล้วก็สวัสดีน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะนะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงกดไลค์ปุ๊บมาปั๊บเหมือนแบบอยู่ในมือเลยอะเด้งดึงสวัสดีพี่ไตรรัตน์นะคะพี่สุนิสานะคะคุณยายอ้อสามย่านรับฟังแล้วก็ชมด้วยนะคะทั้งฟังทางวิทยุแล้วก็รับชมผ่านทางไลฟ์ของเราด้วยนะขอบคุณค่ะพี่หมวดป๊อกค่ะพี่วันเพนใครอีกใครอีกน้องแชมป์น้องแชมป์น้องหนูดีนะจ๊ะมาแล้วพี่นงลักษ์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่นครพี่วิจิตด้วยอ่ะแล้วก็พี่หิรันนะเขาบอกสวัสดีครับฟังผ่านวิทยุนะฮะปกติฟังผ่านวิทยุวันนี้เลยเข้ามาอยู่ในไลฟ์เป็นเพื่อนดีเจด้วยนะคะโอเคขอบคุณมากๆเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวอีกสักครู่ใครที่อยากคุยสายหน้าไมค์วันนี้คุณผู้ฟังโทรเข้ามาจองสายได้เลยนะคะ022481366นะคะ022481366อ่ะนะอีกสักครู่หนึ่งเนาะสายชิวหิวใจคิดถึงกันก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีพี่สุด้วยนะจ๊ะเพิ่งเข้ามาทักทายเนาะแล้วก็ใครที่บอกว่าโหโทรยากโทรเย็นเด้อดีเจวันนี้อ่ะลองดูฟังลองก่อนนะคะเผื่อจะโทรติดละวันนี้นะ

อ่ะอีกสักครู่ค่ะนะกับสายหน้าไมค์แต่ว่าตอนนี้มอบอีกหนึ่งความสวยดีกว่าเฮ้ยความสวยมันเยอะมากสวยจนล้นนะคะก็เลยส่งต่อมอบไปกับคุณผู้ฟังนี่คือไม่มีใครขัดไงนะพูดไปเรื่อยๆไม่มีใครชมก็ชมตัวเองได้นะคุณผู้ฟังจริงๆหนึ่งงานเพลงสนุกๆ กับความสวยนี้ค่ะงานจากพี่ลูกนกสุภาพร

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะคนกันเองพี่หนุ่มน้องแต้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโหก่อนที่จะไปถามว่าฮัลโหล
2: ครับ
1: ทำไมเสียงโอเคหายไปละนะคะเมื่อสักครู่นี้มันเสียงแทรกมาเยอะเลยเมื่อกี้โอเคนะคะคือจะบอกว่าก่อนที่จะไปถามว่าวันนี้เนี่ยพี่หนุ่มอยากฟังเพลงอะไรเนี่ยต้องขอบคุณพี่หนุ่มหนองแต้มากๆเลยที่แนะนำเพลงดอกชบาสีแดงมาเยอะมากเลยอ่ะพี่หนุ่มขอบคุณมากมากนะคะ
2: ครับ
1: ขอบคุณที่สนับสนุนกันนะคะตามสัญญาด้วยนะกับพี่ๆหลายคนบอกว่าถ้าต้องตามปล่อยเพลงเนี่ยเดี๋ยวจะขอบ่อยๆขอเยอะ
2: ๆ
1: ครับพยายามอยู่ค่ะพี่หนุ่มอยากจะปล่อยเพลงให้ถี่ขึ้นแต่ว่าก็นี่แหละนะคะทำงานหลายอย่างเหลือเกินก็เนาะเต็มที่แล้วก็ขอบคุณจริงๆที่ขอมาบ่อยๆ
2: ครับแล้วก็จะรอเพลงต่อไปด้วยครับ
1: ขอบคุณมากมากเลยเป็นยังไงบ้างคะที่สุพรรณบุรีช่วงนี้อากาศฝนตกไหมจ๋า
2: ไม่ตกมาไล่วันแล้ว
1: หรอ
2: ตามปีวันแล้ว
1: นะคะช่วงก่อนหน้านี้กรุงเทพตกทุกวันเลยวันนี้ก็น่าจะมีด้วยมั้งไม่แน่ใจนะบางพื้นที่แต่ว่าที่หนูสัญจรไปมาแถวนี้มันไม่ได้ตกก็เลยไม่รู้ว่าที่อื่นตกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องให้พี่ๆแฟนรายการพิมพ์เข้ามานะวันนี้พี่หนุ่มบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่มนแคนล่ะคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเพลงอะไรนะคะ
2: ขอลายอ้ายขอลา
1: เออนะเขาขอลายแต่ว่าอ้ายเนี่ยขอลาดีกว่า
2: ครับ
1: เอออยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าแล้วก็ให้พี่สุวัสดิ์ให้เล็กพบให้เล็กเพ่งบุรีด้วยแล้วก็ให้แกงเฝ้าดีเจทุกคนเลย
1: โอ้แกงเฝ้าดีเจด้วยเหรอโหน่ารักมากเลยเคยเจอกันหรือยังคะเคยเจอกันยังหรือว่าเจอกันแต่ออนไลน์
2: ไม่เคยเจอเลย
1: ไว้มีโอกาสเนาะเพราะเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยกิจกรรมก็มาเจอกันได้เด็กๆเขาก็มากันตลอดนะคะเมื่อค่ะ
2: แล้วก็ให้น้องกวางด้วยแล้วก็ให้ดีเจด้วยครับลูกตาลด้วย
1: ให้หนูด้วยเนาะขอบคุณนะคะพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะเขาขอลายอ้ายขอลามมนแคนแก่นคูณกับสายชิวหิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิลใจนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะกับพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณบุรีนะใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะคะหรืออยากจะจองสายหน้าไมค์เดี๋ยวชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายคุณผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราไว้ได้เลยนะคะวันนี้น้องกวางกวางนะจ๊ะรอรับสายอยู่แล้วนะคะสวัสดีทักทายหลายๆคนที่เข้ามา say hello นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนดีเจนะคะในหลายๆช่องทางรวมถึงทางTikTok ของ DJ ด้วยนะเผื่อว่ามีคุณผู้ฟังอยากจะติดตามผลงานของ DJ ลูกตาลชนิชานะคะนอกเหนือจากการจัดรายการวิทยุแล้วนะคะก็ตันก็ยังร้องเพลงนะคะก็ยังมีงานอื่นๆด้วยค่ะเผื่อคุณผู้ฟังอยากจะติดตามเพิ่มเติมก็ได้ทุกช่องทางเลยนะคะเสิร์ชว่าลูกตาลชนิชาก็ได้นะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเผื่อว่าอาจจะมีหลายๆคนยังไม่ทราบนะคะจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกัน4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคุณผู้ฟังแล้วก็มีเพิ่มมาอีกหนึ่งรายการนะเผื่อว่าเราจะได้อยู่ด้วยกันเยอะขึ้นในแต่ละสัปดาห์เนาะคุณผู้ฟังนะคะจาก5วันเป็น6วันนะคะเจอกันได้อีก1เวลา1ช่วงเวลาก็คือวันอาทิตย์นะคะช่วง 5:00 น.ถึง 1:00 น.กับเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษนะคะเป็นรายการเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยเผื่อว่าใครที่ชอบเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยากจะย้อนรำลึกความหลังอะไรเงี้ยนะคะก็มาฟังได้แล้วก็ตาไม่ได้จัดรายการคนเดียวด้วยนะคะดีเจลูกตาลชนิชาร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ด้วยนะน้องๆหลายๆคนนะเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์ก็มารอหน้าจอเออนะเพราะว่าจะได้มาฟังเรื่องเล่านะคะพ่อชายก็จะเล่าเรื่องว่าสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปร้องเพลงไปเล่นคอนเสิร์ตไปปิดวิกหรือแม้กระทั่งแต่ละเพลงที่พ่อชายแต่งเนี่ยมีที่มาที่ไปเรื่องราวอะไรยังไงบ้างนะคะหลายๆคนก็ชอบฟังนะคะก็ฝากด้วยอีกหนึ่งรายการกันละกันเนาะนะคะทักทายทาง SMS กันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะหลายๆคนพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400จะแนะนำเพลงหรือจะทักทายดีเจก็ได้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะจากคุณแม่อรุณแล้วก็มีพี่คนโคราชด้วยนะบอกแนะนำสิทธิ์ของเจ้าของพี่ไหมไทยเข้ามานะพอไงไหมไทย นี่แฟนประจำนะแนะนำมาทุกวันเลยขอบคุณมากๆนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์บอกว่าน้องกว่างกวางน่ารักน่าเอ็นดูใช่นี่เวลามีเพื่อนชื่อกวางชอบเรียกว่ากว่างกวางนะน่ารักดีอ่ะพี่เหินฟ้าบอกดีเจเสียงหวานเลยล่ะนะคะสวัสดีแม่น้องด้วยนะคะทักทายเข้ามานะคะพี่สุบอกชอบมากเลยเนี่ยเพลงนี้นะเขาขอลายอ้ายขอลาเนี่ยพอเห็นว่าชื่อเพลงเขาขอลายอ้ายขอลารู้เลยว่าจะต้องเป็นเพลงที่อยู่ในยุคที่เราเริ่มใช้Line ใช้แอปพลิเคชัน Line แล้วเพราะว่าแหละก่อนหน้านี้ใช่ไหมคุณผู้ฟังแล้วก็จะมีแบบอย่างโทรหาเนเดอร์เติมเงินก็เป็นโทรศัพท์แบบเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหยอดเหรียญใช่ไหมก็จะเขาเรียกว่าเพลงเนี่ยเหมือนเสมือนเป็นพงศาวดารของบ้านเราของแต่ละยุคแต่ละสมัยที่จะนะคะก็บันทึกเรื่องราวในแต่ละสมัยแต่ละยุคตอนนั้นเพลงออกช่วงไหนก็จะมีแบบนั้นอ่ะเพจลิงก์เพจเจอร์ตู้หยอดเหรียญมาจนเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนะคะจนมาช่วงนึงก็เป็นอะไรไฮฟายFacebook Line IG TikTok เห็นไหมก็เป็นแบบนี้มาทำให้เรารู้เออเนี่ยต้องอยู่ในช่วงนี้แน่ๆเลยนะคะนะสวัสดีทักทายเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่คนไม่สวยนะคะเอ็นดูทุกครั้งที่อ่านชื่อ Facebook คุณพี่หนูเอ็นดูมากเลยอ่ะจริงๆแล้วคุณพี่ชื่ออะไรอยากทราบเผื่อจะได้เรียกกันได้เนาะสวัสดีพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่แดนชัยด้วยนะพี่แดนวันนี้มาทักทายกันนะแล้วก็พี่หนึ่งรงก๊อกสวัสดีค่ะทักทายนะจ๊ะพี่ประธานด้วยขอบคุณมากแล้วก็พี่รัตติพี่เบบ

เรดด้วยพี่เรดมีด้วยบอกดีเจน่ารักทุกวันเลยเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยนะกับความน่ารักของตัวเอง กินอะไรก็ไม่มันไม่ลดเลยอ่ะทำยังไงอ่ะมันทำยังไงอ่ะมันยากมากจริง สวัสดีพี่จินดาด้วยนะคะพี่ไตรรัตน์บอกสวัสดีครับเอาล่ะนะเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยนะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยนะช่วงนี้พี่อเนกสุโขทัยนะฝากเพลงนี้เข้ามานะคะย้อนไปปี1992สมศรี1992ยิ่งยงยอดประงามค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงสนุกๆของน้องๆวง New Country ดีกว่านะคะน้องกิ๊กกับน้องมัสซีกับติ่งค่ะแต่อ่านข้อความนี้แล้วแบบขออนุญาตอ่านออกสื่อนิดนึงกันละกันนะคะพี่รัตตินะคะเขาส่งข้อความมาที่ Facebook Live บอกว่าปาท้อนี่ต้องอ่านแบบว่าให้ได้อรรถรสนะบอกว่าปาโทเห็นตัวจริงวันนี้ต้องกินยาแก้แพ้เลยนะคะ
2: ขอเสียงดังๆให้สองสาวหน่อยแล้ว

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: โอ้โหติ่งค่ะนะคะตอนแรกคิดว่าจะพักให้คุณฟังได้พักแข้งพักขานะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแต่ว่าอะไรอ่ะอารมณ์มันมาขนาดนี้แล้วแล้วก็พี่เพิ่มจากโคราชเขาบอกขอเธอขอยายแล้วหน่อยจัดให้เลยจ้า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
5: ์ Pulsar
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไป

ถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: โบแดงแสลงใจนะคะพาเมล่าเบาเดนนะคะจัดให้เลยสำหรับพี่เลจากภูเก็ตนะจ๊ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากพี่วิทยาศิริสเกตนะคะบุญแข่งเรือนะคะวงกระทอนะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็จบเพลงนี้พักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้ายังอยู่กันกับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้

0: ่ๆเบาๆเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ผ่า
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรเพลงฮิตฮิตสิฮะ
3: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธ์ท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและ
4: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
1: 23นาฬิกา3นาทีนะคะอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครปีนี้ครบรอบ22ปีแล้วนะคะขอขอบคุณแฟนรายการคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะยาวมาจนถึงปีที่22เลยนะคะแล้วก็ปีนี้แน่นอนเดี๋ยวมีอีกเยอะแยะมากมายสำหรับกิจกรรมดีๆของเรานะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายหน้าไมค์ของเรามารออยู่แล้วจากสงขลาค่ะสวัสดีค่ะคุณลุงเอก
5: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหฝากชื่อเอาไว้ว่าคุณลุงเอกแต่ว่าเสียงเนี่ยเรียกพี่เอกก็ยังได้นะคะ
5: ลุงเพราะว่าลูกตาลก็อายุไม่เยอะสวยก็สวย
1: กำลังจะบอกว่ากำลังลุ้นว่าเอ๊ะคุณลุงจะพูดว่าเออจริงๆแล้วลูกตาลก็อายุเยอะแล้วนะแต่ว่าเสียงยังเด็กโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณลุงเอกเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยังคะ
5: ได้ครับแหละคือตามอยู่นานแล้วครับนานแล้วฟังอยู่นานแล้วคุณผู้หมายละครฟังอยู
1: ่ค่ะ
5: เปิดจนสว่างเลยถึงตีห้าเลย
1: ถึงตีห้าเลยแต่ว่าย
5: ังไม่เพื่อนตื่นนั้นหลับแล้ว
1: แต่ว่ายังไม่เคยจะได้โทรเข้ามาคุยหน้าใหม่ใช่ไหม
5: โทรแล้วก็เมื่อคืนก่อนก็โทรสายไม่ว่าง
1: อ๋อค่ะนะคะวันนี้ก็เลยได้เลิกดีค่ะคุณลุงขาได้คุยกันเนาะวันนี้เห็นคุณลุงบอกว่าอยากฟังหัวใจเพรียกหา
5: ครับ
1: โอ้โหเพลงนี้นี่หนูร้องตั้งแต่เด็กๆเลยคือเพลงนี้นานมากแล้วนะเป็นเพลงประกอบละครด้วยเรื่องอะไรนะสมที่มันร้องเพลงสมหวังอะที่มีเพลงสมหวัง
5: นะครับ
1: เออใช่อะไรหนูจำชื่อละครไม่ได้แล้วนานแล้วเนาะคุณลุงเนาะหงฟ้ากับสมหวัง
5: หงฟ้ากับสมหวัง
1: นะคะรู้สึกนางเอกเป็นพี่อ้อมพิยดาไหมคะน่าจะใช่เน
5: า
1: ะ
5: ไม่ทราบเกิดทันนะจำไม่ได้แล้ว
1: ทันสิหนูยังทันเลยหงฟ้ากับสมหวังแล้วก็พี่ก๊อตนี่แหละเป็นพระเอกเนาะ
5: ก๊อตเป็นพระเอกครับ
1: ก๊อตเป็นพระเอกโอ้โหคือ

0: คือละครสมัยก่อนเนี่ยต้องมีเพลงประกอบละครเนาะคุณลุงเนาะ
1: ครับ
0: นะอย่างแบบตั้งแต่มนรักลูกทุ่งอะไรที่นะเราก็ฟังกันมาเพลงละครเนี่ยเยอะมากแล้วก็ดังฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองด้วยนะ
1: ม
0: ค
1: นระ ักตุ้งไพวันลูกเพชรแล้วก
0: เน
1: ็
0: าะ
1: มายอดรักสลักใจอ่ะ
0: มายอดรักมีหลายเวอร์ชันเนาะคุณลุงเนาะแล้วตอนหลังก็มีคนเอามาร้องอีกเยอะเลยนะคะโอเควันนี้หัวใจเพียกหาลุงเอกอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบกับพี่นัทที่อยู่กรุงเทพครับแต่กองสามวา
0: ค่ะ
1: แล้วก่อนต้องเป็นที่อยู่ที่ท่าสะอ้านสงขลาครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้เป็น
1: แล้วแต่มิตรแฟนเพลงทั่วประเทศเลยครับที่ยังไม่นอนคืนนี้ครับ
0: เนื้อขามิตรรักแฟนเพลงทั่วประเทศของ FM 95ลูกทุ่งมหานครสมาคมคนนอนดึก ได้เลยค่ะโอเคค่ะลุงเอกเดี๋ยวจัดให้แน่นอนนะคะกับหัวใจเพลียขาแต่ว่าอย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวลุงเอกพูดตามหนูเลยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ได้ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
1: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
1: ไอยราอาห่าน
0: ี่ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้ววันนี้ยิงยาวไหมคะหรือว่าจะนอนช่วงไหน
1: ยังยับเที่ยงคืนครับ
0: เที่ยงคืนนะคะ
1: ฟังหมดรายการของลูกตาลแล้วก็อย่างอื่นก็ฟังเหมือนกันหลับเหมือนกัน
0: ได้ฟังไปด้วยบางทีบางทีเราก็ฟังวิทยุ
1: ห้าห้าสิบสามบาทครับใช่ไหม
0: อะไรนะคะ
1: เนี่ยปันท้ายนอนสิงนี่แหละ
0: อ๋อเคยลองทานหรือยังคะ
1: ประจำครับประจำ
0: นี่ฝากด้วยนะคะคุณลุงค่ะ
1: โอเคครับ
0: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยมีโอกาสโทรเข้ามาอีกนะคะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลุงเอกจากส่งคล้านะคะฝากงานเพลงของพี่ก๊อตจักรพันธ์เข้ามากับหัวใจเพรียกหานะคะแล้วก็ในช่วงนี้คุณผู้ฟังขากับพาเรทเพลงฮิตสี่ภาคบอกเลยนะอย่างนี้พ่อยกจ๋าแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยได้เลยเพราะว่าได้ฟังแน่นอนจาก4พระเอกลิเกให้พี่ก๊อตเป็นพระเอกลิเกด้วยเพราะว่าในเรื่องเหมือนเขาเป็นพระเอกลิเก จัดให้เลยค่ะกับพ่อเรทเพลงฮิต4ภาค

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: สนุกกันเลย4งานเพลงต่อเนื่องนะคะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าแม่ๆนะคะแม่ยกจ๋าเตรียมพวงมาลัยหมดกันไปเยอะไปจ้าเมื่อคืนนะที่จบไปนะคะกับคนของใจค่ะงานจากพระเอกเอสปราชญาบัวหลวงนะคะเพลงนี้เคยอยู่ในชาร์ตของเรานานมากอะนะอยู่ช่วงหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีงานวัดบ้านเราค่ะงานใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากพี่กุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันฟีเจอริ่งกับน็อตทอยนะคะก็เพลงนี้มีแฟนๆแนะนำเข้ามาด้วยนะคะเขาบอกว่าอุ้ยได้มาฟังด้วยนะเพลงนี้มีท่าเต้นนะเห็นพี่กุ้งก็ไปเต้นอยู่แล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกนะคะอยากบอกรักเธอค่ะงานจากพี่เอชยามิชัยแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับหัวใจเพรียขาก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะสี่งานเพลงเพราะๆนะคะพอได้เต้นกันนิดนึงเนาะตอนนี้23:27ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายคนก็บอกว่ายาวไปจ้ายังไม่ง่วงหรอกสวัสดีพี่คันชิตนะคะพี่เอกรินพี่นางหนูวานบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากๆนะคะนี่ไงพี่นารีเน่เขาบอกมาทันพอดีเลยได้ฟังงานวัดบ้านเรามาแล้วนะคะสวัสดีพี่ริซาโรซ่านะคะคุณแม่เกลบอกไปนอนแล้วงอน

อะไรมายังมายังเดี๋ยวร้องจบก่อนนะเพลงน่ะพี่รัตนาบอกรับฟังจากวิทยุ FM แนวหน้านะคะอยู่ชายแดนโอ้ส่งกำลังใจนะคะจากศรีสะเกษอยากฟังเพลงวีรบุรุษสุธีรักของพี่กระเกษใช่ไหมคะอยากมอบให้พี่จ่านันพันพัฒนา2ด้วยนะคะโอ้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเข้ามาชมทางไลฟ์นะคะพี่สมบูรณ์นะพี่สมบูรณ์สวัสดีค่ะวันนี้มาดึกเชียวนะคะแล้วก็พี่จรูนหน้าแก้วพี่จิราวดีพี่จิราวดีนะบอกสวัสดีค่ะ FC จากสุราษฎร์ธานีนะคะฟังทุกวันต้องอ่านแบบนี้ต้องบอกว่าอ่านฟูทุกวันนะเพราะเขาเขียนแบบมีกอไก่หลายตัวนะคะสวัสดีพี่นักรบแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำอวยพรด้วยนะคะมีใครอีกลุงต่อยลุงต่อยแก่แล้วสวัสดีค่ะพี่เดี่ยว .com นะเขาบอกวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดเอ็นดูคือถ้าบอกว่าขอเพลงหัวใจถวายวัดเฉยๆก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมแต่ว่าวันนี้วันพระขอเพลงหัวใจถวายวัดนะคะอันนี้พูดถูกนะคะให้เข้ากับบรรยากาศน่ารักอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะหนูชอบมากเลยนะชอบอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามานะคะมี SMS เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะบอกขอเพลงลมของพี่หนุ่มกลาค่ะจากน้องโบนัสนะคะขอช่วงถ่ายชั่วโมงช่วงเพลงหวานใช่ไหมคะช่วงเพลงหวานใช่ไหมอ้าวโอเคน้องโบนัสนะคะส่ง SMS เข้ามาแล้วก็บอกว่าแบตจะหมดแล้วค่ะพี่ตาลเลือกเพลงหนูได้ไหมได้โปรดเถอะได้โปรดเลือกก็ได้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาไงคะน้องโบนัสรอได้ไหมคุณก็ไปหาที่ชาร์จแบตสิโถนะนะนั่นแหละนะเดี๋ยวช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้ก็ฟังเพลงสนุกๆนะคะเครื่องติดแล้วนะคะพี่เบิร์ดจากประจวบนะเขาแนะนำเพลงนี้เข้ามาลืมไม่อย่างก็ลืมได้สิลืมหูดสิบเท่นอย่างละ

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จากลืมฮูดซิปแรนดี้สีอีสานแรนดี้อีสานนะคะก็ไปกันต่อนะคะเจาะคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในช่วงนี้กับเพลงใหม่เลยคุณผู้ฟังนะคะจากหลายศิลปินนะคะที่เขารวมตัวกันนะคะแล้วก็มีเพลงเพราะๆเพลงดีๆอู้ยหลายศิลปินจริงๆนะคะกับเพลงนี้ลอยกระทงสุโขทัยคุณผู้ฟังนะคะอันนี้เราเตรียมก่อนเลยเตรียมก่อนที่จะถึงวันลอยกระทงนะคะจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะคะคุณแพรวาพัชรีพี่แหม่มพี่มันรำค่ะโยโย่สิมนมาศรักรุ่งโรจน์และสอนเงินเพชรดอนตูมนะคะเพลงนี้คำร้องทำนองโดยอาจารย์ปรีชาเจริญศรีและเรียบเรียงโดยอาจารย์อ้วนนครชัยศรีจ้า

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยสำหรับแผลใหม่นะคะที่โอ้โหตอนนี้ดังมากๆนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาแทบทุกวันเลยนะคะเป็น cover version นะคะจากน้องหมิวรัชดาพรรัชดาพร

จากลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะตอนนี้อยู่ในฮิตที่15ค่ะคุณผู้ฟังนะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยงานใหม่ล่าสุดจากพี่นุชวิลาวันนะคะจบสารเนาะภูไทยเรคคอร์ดนะคะสองเพลงนี้นะคะจัดให้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราว

0: ั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: 23นาฬิกา53นาทีนะคะเมื่อกี้ก็คิดอยู่ว่านะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะยังมีอีกหลายเพลงเลยวันนี้คงจะติดค้างกันเยอะเลยขออภัยด้วยจริงๆนะคะคุณผู้ฟังค่ะแต่ว่าอย่างนี้นะคะเดี๋ยวส่งท้ายกันเหมือนเดิมนะคะกับเพื่อนเพลงหวานมีน้องๆฝากเพลงเข้ามาอู้เตรียมไว้ให้แล้วเนี่ย
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะน้องโบนัสบอกว่าอยากฟังเพลงลมนะคะแบบซึ้งๆหวานๆนะคะในเวอร์ชันของพี่หนุ่มกลานี่แหละนะคะอ้าวเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็วันนี้ขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะนะคะที่มาอยู่เป็นเพื่อนกันทั้งทางวิทยุแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ทางเพจทาง Facebook Live ของเราด้วยที่ LTM FM 90นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ันสนับสนุนการเที่ยงเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-113-990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

3ผลงานเพลงนะคะที่บอกเลยว่าหวานต้นชั่วโมงนะคะ3ผลงานเพลงค่ะลองฟังแลจากโตเหน่อนะคะจับใจจากมีนตราและปิดท้ายด้วยไม่ทักรักไม่เกิดจากเฟียร์ซิริวุฒนะคะซึ่งบอกว่าปกติเขาก็จะเป็นเจ้าของผลงานเพลงแบบรักแค่เธอคนเดียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหวานมากนะคุณผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้น้องเมย์จะเสิร์ฟให้หวานๆแบบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีอยู่กับเมย์ทิชานะคะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะติดต่อแนะนำผลงานเพลงส่งมอบผลงานเพลงเข้ามาได้เลยที่02-248-1366ค่ะโทรมาตรงมาได้เลยนะ02-248-1366วันนี้มีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่นะคะผลงานเพลงแบบต้นชั่วโมงจัดให้หวานๆเพราะๆซึ้งๆไม่แน่ใจจริงๆว่าถูกใจคุณผู้ฟังหรือเปล่าก็เลยต้องให้คุณผู้ฟังเนี่ยช่วยกันเลือกในต้นชั่วโมงแบบนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกๆช่องทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะก็พิมพ์ไปเลยว่า LTM FM 95อีกหนึ่งช่องทางค่ะ TikTok เมธิชานะคะและ Mcord Radio Network 41สถานีทั่วประเทศเลยฟังจากที่ไหนฟังจากคลื่นไหนแวะเวียนมาบอกกันบ้างนะคะว่าฟังสัญญาณชัดเจนดีหรือเปล่านะคะแนะนำผลงานเพลงกันมาแล้วก็อย่าลืมบอกรักตัวเองกอดตัวเองเยอะๆด้วยนะมีคนบอกว่ามาแล้วครับมาแล้วจ้านะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะคะ30กว่าคนตอนที่ที่พิมพ์เข้ามาสวัสดีพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนน้องไบค์นะคะเต้ยน้องหนูดีพี่นพดล นะคะสวัสดีแบมแบมค่ะสวัสดีคุณไม้เฉลิมพลนะคะพี่โอ้น้องแชมป์โชคชัย4นะคะพี่ตัวชี้เหรอไม่แน่ใจประมาณนี้นะคะหวังชอบกินชาบูสวัสดีพี่ชินพลนะคะสวัสดีพี่กัญญาวีพี่บังลูนะคะพี่วันชนะพี่สิริโชคยูเซอร์นะคะ3116ด้วยพี่นาวาอา9นะคะพี่สมจิตสวัสดีพี่สุบินพี่สมพรชัยชื่อต่อเหรอใช่ไหมชื่ออ๋อชื่อดอนไม่ใช่ติ๊กอะไรสักอย่างเลยแหละนะพี่เอกกราดนะคะแล้วก็มีพี่โอเอนะพี่บอลสวัสดีมายากเปลี่ยนหน้ากากอะไรสักอย่างนี่แหละทำไมชื่อแต่ละคนมันยากจังพี่แม็กนะคะพี่บิ๊กหมูสวัสดีพี่ออนิวด้วยทักทายไปยังคุณทีพี่รุ่นเตียงนั่นแหละพี่สวยหรูนะคะก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาทักทายด้วยนะบางชื่ออาจจะอ่านไม่ได้นะคะอ่านออกอากาศไม่ได้ก็ขออภัยทักทายพี่ณรงค์ค่ะพี่บุญทรัพย์บอกว่าน้องเมย์ตื่นมาพอดีได้ทันฟังน้องเมย์พอดีเลยนะน้องเมย์นอน3ทุ่มนะฟังน้องเมย์ก็ขอเพลงน้องอุ๋มอิ๋มเด้อใช่ไหมคะน้องอุ๋มอิ๋มคู่แฝดลืมไปเลยนะเนี่ยนะเอาไว้ติดไว้ด้วยเพราะว่าวันนี้มีคนจองเพลงมาแล้วนะคะจากแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กผลงานล่าสุดของเขาเลยนะคะฟิชเชอริ่งกับเกมด้วยทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะเนี่ยหนูอ่ะก็ทิ้งคุณผู้ฟังไม่ได้หรอก ก็กลัวคุณผู้ฟังจะทิ้งหนูเหมือนกันยังไงนะขอเพลงกันเข้ามาได้ผ่านช่องทางการโทรศัพท์เท่านั้นนะคะ02-248-1366กับผลงานเพลงนี้5นาทีครึ่งจัดไปทิ้งกันไม่ได้หรอก

0: มันช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินคัพนะคะหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วจ้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องเมย์
0: สวัสดีค่ะ
1: คนน่าร
0: ัก
1: มีจอดด้วยนะมีจอดด้วยนะ
0: โอ้ยชมขนาดนี้อยากได้อะไรเอ่ย
1: น่ารักแล้วมีจอดด้วยจักรแหลมบึ้มๆด้วยนะ
0: คืออะไรอย่าแปลว่าอะไร
1: ไม่รู้เป็นสับสมัยก่อนตอนเป็นวัยรุ่นหนูรุ่น
0: จริงเหรอหนูน่าจะเกิดไม่ทันนะคำศัพท์เนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลย
1: ไม่ทันหรอกน้องไม่ยังอ่อนอยู
0: ่ยังอ่อนอยู่
1: ยังอ่อนยังไม่เกิดด้วยมั้ง
0: ไม่น่าจะเกิดทันเป็นยังไงบ้างแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆงงใครเนาะใคร
1: ผมพี่หนึ่งลงก๊อกครับ
0: ครับผมครับพี่หนึ่งลงก๊อกนี่บอกเลยว่าเป็นขาประจำของการโทรหน้าไมค์ด้วยเน
1: าะโอ้โทรทุกวันเลยไม่ก็ได้ออกเลย
0: เอาหรอนี่ขนาดโทรทุกวันนะเนี่ยคนไม่โทรทุกวันเขายังบ่นเลย
1: คนไม่โทรทุกวันเขาก็บ่นใช่ไหม
0: มีคนบอกว่าคุณครูเมย์ครับมาสมัครเรียนใหม่ครับเนี่ยมีเพื่อนในห้องเรียนเข้ามาใหม่เยอะแยะมากมายเลย
1: คร
0: ับ แล้ววันนี้หนูแต่งตัวดูเป็นครูมากเลยเนี่ย
1: แต่งตัววันนี้ภูมิฐานมากเลย
0: อ่านข่าวมาจ้า
1: อ่
0: านข่าวมาจ้าก็เลยต้องมาแบบว่าเรียบร้อยนิดนึง
1: จ้า
0: แต่พื้นนิสัยไม่น่าใช
1: ่นิสัยก็
0: เรียบร้อยเรียบร้อย
1: มีราก็เรียบนะ
0: เฮ้ยไม่เอากันดิ
1: เออครับเรียบร้อยครับ
0: วันนี้ผลงานเพลงที่แนะนำคือเพลงอะไรดีคะ
1: เพลงตั้งแต่ผมยังละอ่อนน้อยอยู่เลยครับ
0: หรอเพลงอะไรล่ะ
1: เพลง30ยังแจ๋วของพี่ยอดรักฉลักใจครับ
0: 30ยังแจ๋ว
1: ครับ
0: โอ้ยเนาะเรียกว่าทุกเพลงทุกเวทีอะไรเงี้ยเขาต้องมีวงมาเล่นนะเนาะเพลงเนี้ยเนาะ
1: ครับครับ
0: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้แค่เดีย
0: วไม่ต้องมอบแล้วไม่ต้องมอบแล้วหมดเวลา
1: ครับครับคร
0: ับ ล้อเล่นล้อเล่น
1: คนเดียวก็แล้วกัน
0: แย่พูดเล่นมอบให้ใครมอบให้ใครเป็นพิเศษ
1: ก็มอบให้สาววัย 30ทุกคนนะครับที่ยังมีหัวใจแบบไงยังหัวใจที่แบบคึกคืนอยู่ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ 30ยังแจ๋วนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณที่โทรมาค่ะดูแลสุขภาพด้วยค่ะ
1: ดูแลตัวเองด้วยครับน้องเมย์
0: จ้าสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับครับสวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่เริ่มสนใจสุขภาพของตัวเองนะคะให้ Heal Life ดูแลหัวเข่าของคุณค่ะ Heal Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงหัวเข่าค่ะแค่จะออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นเดินลงบันไดเนี่ยเนาะบางทีมันก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวให้มากขึ้นนะคะมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ช่วยซัพพอร์ตรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะนี่เลยเขามีแกนพยุงพลาสติกพิเศษนะคะออกแบบมาเพื่อช่วยลดรับภาระเกี่ยวกับข้อเข่าเพราะว่าเวลาเราเดินขึ้นเดินลงเนี่ยเข่าของเรามันจะมีการเสียดสีใช่ไหมถ้าเรามีหัวเข่าเดียวอ่ะจะให้มาแบบใช้เราก็ต้องถนอมนิดนึงนะคะด้วยการมีอุปกรณ์เขาเรียกว่าซัพพอร์ตนะไม่ให้มันเจ็บจนเกินไปไม่ให้มันสีกันจนเกินไปนะคะมันจะช่วยให้เราเนี่ยลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น4ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีไปอีกกับกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบสนใจโทร02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากรากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้อยากจะให้ทุกคนกินผักนะคะก็เลยให้น้องไมล์เนี่ยมาแจกแครอทให้กินซะหน่อยเด็กด้อยใจดี

ขอบคุณค่ะ

0: คอนไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02 114 3990

0: จัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจร

0: จรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: อ่ะได้เวลากอดตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วแล้วก็แน่นอนค่ะมันคือตัวหนูเองนี่แหละที่ควรให้กำลังใจตัวเองมากๆเลยช่วงนี้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเจอศึกหนักเยอะแยะความกดดันต่างๆที่มันเกิดขึ้นไม่เป็นไรใครที่เจอเหตุการณ์สถานการณ์เดียวกันนะคะก็ถือว่าเราให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะไม่มีวันไหนมีความสุข 100% และไม่มีวันไหนมีความทุกข์ 100% ต่อให้เราเจออะไรเนี่ยเราอาจจะต้องมองหาความสุขเล็กๆน้อยๆเช่นอุ๊ยวันนี้ได้กินลูกอมและอร่อยจังเลยอย่างเงี้ยนิดเดียวก็ถือว่าเป็นความสุขได้ความสุขในบนความทุกข์ก็เยอะจริงๆบางคนเนี่ยอุ๊ยทุกข์มากเลยแบบว่าเจอปัญหารุมเร้ามากๆเลยแต่เอ้ยมันดันมีเพื่อนที่แบบเข้าใจเรา1คนแค่1คนก็โอเคแล้วนึกออกมั้ยหรือบางคนเนี่ยก็จะมีความแบบอยู่ดีๆก็น้อยใจอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วเราต้องง้อมั้ยเราก็จะงงนิดนึงว่าแบบเอ๊ะต้องง้อไหมนะหรือว่าเขาจะหายเองได้เอ๊หรือว่าเขางอนเราเรื่องอะไรเราไปทำอะไรให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันก็จะมีประเภทนี้อยู่บางทีมันก็ปวดหัวอยู่นะนะคะอ่ะมาช่วงนี้นะคะสาระดีๆนะคะช่วงนี้บอกเลยว่าอัตราการเกิดของเด็กไทยเนี่ยอยู่ในภาวะวิกฤตเคยได้ยินไหมเขาบอกว่าเกิดน้อยกว่าตายอ่ะคนตายเพราะตอนนี้เนี่ยเฮลตี้ของเรามันดีมากเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยนะคะต่ำสุดเนี่ยคือเราจะมีอายุยืนยาวอยู่ประมาณที่75ปีใช่ไหม75ปีเฉลี่ยนะของคนทั้งประเทศอ่ะเออนะแต่ว่ามันก็ต่อเนื่องมาหลายปีแต่ในปีแบบ68ที่ผ่านมานะคะอัตราการเกิดใหม่เนี่ยมีเพียง 416,000 คนประมาณมันน้อยมากนะคะมันไม่เพียงพอเพราะว่ามันจะต้องมีการทดแทนจำนวนประชากรในอนาคตด้วยมันสะท้อนถึงอะไรรู้ไหมสะท้อนถึงโครงสร้างสังคมว่าอนาคตเนี่ยจะมีผู้สูงวัยมากขึ้นคนดูแลจะน้อยลงนั่นแหละประเด็นพอผู้สูงอายุเยอะเยอะเยอะเยอะเยอะคุณหมออ่ะพยาบาลน่ะพอไหมนะสถานการณ์ตอนนี้สถิติแบบโอ้โหแนวโน้มตอนนี้นะคะก็คือคนจะมีลูกน้อยลงเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆเลยเนี่ยที่คนไม่ค่อยยอมมีลูกกันน่ะเพราะอะไรบ้างเออลองถกเถียงกันสินะคะมาดูซิว่ามันใช่หรือเปล่านะคะเขาบอกว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะมันมีค่าครองชีพค่าเลี้ยงดูค่าการศึกษาเออมันสูงนะเพราะเดี๋ยวนี้เด็กก็ต้องมี2ภาษามีการเรียนพิเศษมีการเรียนคือเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันคุณผู้ฟังเลี้ยงได้ใครๆก็เลี้ยงได้ทุกคนมีลูกได้เลี้ยงได้ปกติแต่เลี้ยงให้ดีมีคุณภาพอ่ะเด็กคุณภาพอย่างประเทศไทยเนี่ยมีใครมีน้องเนเน่ใช่มั้ยคุณภาพเห็นมั้ยพูดอังกฤษก็คล่องเล่นดนตรีก็เก่งไปเลยทางใดทางหนึ่งมีน้องอีกคนนึงที่เค้าอะไรนะเป็นน้องวิจัยอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิการทางการได้ยินน่ะน้องคนนั้นน่ะเขาสามารถใช้กระดูกหลังหูอ่ะเออน้องเขาวิจัยนะน้องเขายังเด็กมากๆเลยประมาณ90ขวบเนี่ยประมาณเนี้ยเออวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกหูพอเอาเครื่องตัวนี้ไปแตะเนี่ยจะสามารถทำให้ได้ยินเสียงได้ชัดขึ้นสามารถพูดออกเสียงได้เลยนะจะปกติคนที่ไม่ได้ยินเสียงจะออกเสียงไม่ได้ก็คือเขาจะเรียกว่าคนเป็นใบ้ถูกไหมเออหรือผู้พิการทางการได้ยินแต่ว่าคำว่าเป็นใบ้นี่สำหรับเราอ่ะแรงเออมันเป็นคำที่ไม่ควรใช้นะคะก็จะมีเด็กคุณภาพแบบเนี้ยเรื่อยๆนะคะดังนั้นอธิบายให้เห็นภาพชัดๆว่าเลี้ยงได้กับเลี้ยงดีไม่เหมือนกันความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจเนาะเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ขึ้นไฟฟ้าอะไรขึ้น

ขึ้นหมดเลยนะหมูเหมือขึ้นหมดเลยนะคะแม้กระทั่งดอกไม้ดอกมะลิเมื่อวานนี้ก็ขึ้นราคาใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะรู้สึกว่าไม่มีความมั่นคงทางรายได้ค่ะบางทีเดี๋ยวก็ตกงานเดี๋ยวก็อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงโควิดบางทีก็อ่ะมาอีกละตกงานอีกแล้วนะคะไม่มีอะไรมั่นคงเลยแม้กระทั่งคนที่ทำงานรับราชการเองก็มีสิทธิ์เก้าอี้สั่นคลอนได้เหมือนกันสวัสดิการรัฐนะคะบางคนก็ยังบอกว่ายังไม่เพียงพอเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหรือว่าแบบการลาคลอดเนี่ยยังไม่เอื้อนะคะเพราะว่าบริษัทต่างๆเนี่ยพอรู้ว่าท้องเนี่ยไม่รับทำงานพอรู้ว่าท้องไม่ให้หยุดหรือว่าไม่ให้ชดเชยใครจะไปกล้าท้องล่ะถูกไหมก็อยากจะทำงานเพราะว่าถ้าท้องขึ้นมาหยุดงานขึ้นมาอ้าวไม่มีเงินแล้วทำไงจะเลี้ยงลูกยังไงเลี้ยงไม่ได้ก็ไม่มีลูกดีกว่านะคะขาดแคลนแรงงานในอนาคตคิดสภาพนะอนาคตเนี่ยเด็กๆแทนที่จะมีอนาคตที่ดีมีเด็กเกิดใหม่มาเป็นวิศวะมาเป็นหมอมาเป็นครูมาเป็นตำรวจมาเป็นทหารมาเป็นนู่นนี่นั่นไม่มีแรงงานเราก็จะหายไปพอหายไปทำไงอ่ะก็ต้องไปจ้างคนต่างประเทศเข้ามาซึ่งอันนี้ก็จะทำให้งบของประเทศไทยอ่ะเสียไปโดยใช่เหตุด้วยเหมือนกันระบบสาธารณสุขบำนาญนะคะผู้สูงอายุเนี่ยตอนนี้มันมีกองทุนมันมีภาษีมันมีต่างๆมีฐานภาษีเนาะมีกองทุนลดลงนู่นนี่นั่นนะคะผู้สูงอายุตอนนี้มันเยอะมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้บอกว่าไม่รู้ดิจะทำยังไงดีล่ะมันเป็นวิกฤตที่บอกเลยว่าเด็กเกิดต่ำสุดในรอบ75ปีเลยก็ว่าได้อันนี้อัปเดตแล้วนะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมก็ต้องลองดูอะค่ะว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างเราอาจจะต้องเป็นเสียงเล็กๆหรือเปล่าที่ทำให้มันกระพือขึ้นเนาะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้มีแนะนำผลงานเพลงเข้ามาชื่อเพลงว่าเรียนและงานจากพงศิษฐ์นะคะพี่นันท์เพชรบูรณ์แนะนำเข้ามาเดี๋ยวเปิดผลงานเพลงนี้ให้เบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าพบกันค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเบอร์แล้วก็อย่าลืมทิ้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกต้องให้ด้วยเพราะตอนนี้ที่ทิ้งเอาไว้อะไม่ถูกเลยนะคะโทรมาด้วยนะ022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2นะคะกับผลงานเพลงที่คุณเลือกมานะคะกับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้มาแล้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมเด็กชายมีน
0: พี่มีนจ้ะ
3: กระบี่ครับ
0: กระบี่กระบี่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างอากาศ
3: อากาศฝนฟ้าคะนอง
0: ฝนฟ้าคะนองเลยเหรอ
3: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
0: มีเมฆมากเป็นบางแห่ง
3: เรือเล็กห้ามออกจากฝั่ง
0: แอบดูข่าวเหรอ
3: ดูข่าวคุณมี
0: อุ๊ยแล้วทำไมจำบทข่าวหนูได้อ่ะ
3: เราง่ายมึงร่วมด้วยมึงร่วมด้วย
0: เอ้ยเอ็นดูจังเลยจำบทข่าวด้วยนะ
3: แน
0: ่หนูยังแทบจำไม่ได้แล้วนะถ้าไม่พูดน่ะ
3: อ๋อ
0: แต่อันนี้มันเป็นบทของวันพุธ
3: อ๋อ
0: วันนี้ไม่ได้อ่านพยากรณ์วันพุธอ่าน
3: ครับจำมาหลายวันเลย
0: โอ้ยขอบคุณนะคะที่ติดตามนะ
3: ครับ
0: น่ารักที่สุดแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่จ๊ะยังไม่นอน
3: นั่งรอคุณเมย
0: ์รอยังไงคะรอหนูนั่งเครื่องไปหาน
3: ั่งรอจะคุยโทรศัพท
0: ์รอหนูจะบอกว่าวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรทุกคนอ่ะโทรให้เบอร์มาพอโทรกลับไปโทรไม่ติดบ้างโทรไม่รับบ้างโทรไปกลายเป็นใครก็ไม่รู้บ้างเนี่ยให้เบอร์มาเยอะมากเลยนะเออพี่สุวัฒน์อ่างทองนี่ก็โทรไปก็ไม่ใช่พี่เบิร์ดประจวบโทรไปก็ไม่ใช่อีกแล้วก็มีพี่วาสนาประเวศโทรไปไม่รับโทรไม่ติดเออแล้วก็มีพี่มนัสก็โทรไม่ติดเป็นอะไรกันไม่รู้วันนี้เป็นอะไรเกิดอะไรขึ้น
3: เขานอกใจแล้วมั้ง
0: คะ
3: เขานอกใจ
0: น้องใจน้องเมสุกะน่ะเหรอ
3: แล้วคนนู้นไปไหนแล้วก็ปล่อยไปลินเววับเพลวเปล่า
0: เขามาแค่2วันแล้วเขาเลิกแล้วพอดีว่าเขาขอขนมน้องเมสุกะกินแล้วน้องเมสุกะไม่แบ่งน้องพลอยแวววับวิบวับแวววาวเขาเลยลาออก
3: วันนั้นยังต้องได้อยู่เลยวันนั้น
0: เหรอไหนชื่ออะไรนะ
3: ชื่อมีน
0: เขาชื่ออะไรคนนั้นอ่ะน้องเพชรพลอย
3: นั้นชื่อพลอยอะไรนะ
0: เพชรพลอย
3: เพชรพลอยแวววับแวววาว
0: ไม่ใช่ดิแวววับวิบวับแวววาว
3: เร็วว่าจำไม่ได
0: ้ก็แกล้งเล่นไปอย่างนั้นแหละ
3: ครับ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พิษรักพิษณุโลกครับ
0: พิษรักพิษณุโลก
3: ครับ
0: ของพี่สีหนุ่มน่ะนะ
3: ครับผม
0: ร้องยังไงนะ
3: พี่จอดแพคอยแม่สาวน้อยในตาสีชูยังไม่นั่งน้ำเมืองพิษณุโลกโชคในจังใหม่กันสวยนิ่งนั่ง
0: จบยังจบยัง
3: ต้องจะเป็น
0: มีคำว่าพิษณุโลกยัง
3: ยังไม่มี
0: มีแล้วเมื่อกี
3: ้มีแล้วไม่รู้นะ
0: เอ็นดูจังเลยเออนะนี่แหละทำถูกเวลาโทรมาต้องเตรียมเพลงเอาไว้ด้วยมาร้องให้เราฟังกันบ้างนานๆจะโทรติดทีใช่ไหม
3: คุณมีสอนผมร้องเพลงได้ได้ไหมอ่ะ
0: หนูเนี่ยล่ะจะสอนใครร้องเพลงได้ตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดเลย
3: คุณอยากเรียนร้องเพลง
0: อยากเรียนร้องเพลงแนะนำว่าให้เลือกเพลงที่ชอบมา1ผลงานเพลงก่อนเลือกเพลงนั้นมาพอเลือกเพลงนั้นเสร็จฟังให้เยอะอย่าเพิ่งร้องตาม
3: ครับ
0: ฟังเยอะๆเลยฟังแบบฟังทั้งวันฟังแบบประมาณ3วันฟังอยู่เพลงเดียวฟังวนไปเลยเมโลดี้มันจะอยู่ในหูพอเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเริ่มร้องค่อยเริ่มแกะว่าคำไหนร้องสูงร้องต่ำร้องแต่ละคำเนี่ยมันจะเป็นแบบค่อยๆคำใช่ไหมค่อยๆมีเมโลดี้มาเมื่อก่อนหนูเมย์ก็ร้องลูกทุ่งไม่ได้นะจริงๆไม่ได้เลยแบบไม่ได้เลย คุณครูเขาก็แนะนำมาอย่างมากก็ได้แค่แนะนำจริงๆนะมันหนูไม่ใช่ครูสอนร้องเพลงอะสิหนูก็เลยสอนไม่ได้อะแต่พอจะบอกได้ว่าโอเคเมื่อก่อนเนี้ยเวลาหนูร้องไอ้อย่างเพลงแม่พึ่งเงี้ยหนูก็จะร้องเป็นเอาแบบตอนแรกก่อนนะแบบยังไม่ใช่นักร้องเลยนะหนูก็จะร้องแบบตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายนึกออกปะ
3: ถูกใจไม่มี
0: ไม่หนูจะร้องแบบหาผู้ชายถูกใจไม่มีแต่พอพี่อีกคนนึงเขาบอกอ่ะเขาก็จะบอกหนูว่าให้ฟังดีๆว่าเมโลดี้ลูกทุ่งอ่ะมันจะมีเยอะกว่านั้นเช่นหาอ่ะอ่ะหาอ่ะอ่ะฮะอ่ะอ่ะแล้วร้องให้เร็วก็จะเป็นตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายเห็นป่ะหาอ่ะหาอ่ะอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเราฟังบ่อยอ่ะเราจะแกะได้เป็นแบบเล็กๆอ่ะย่อยๆของคำคำเดียวอ่ะมันจะได้ประมาณ3โน้ตอย่างเงี้ยหาอ่ะผู้ชายก็จะกลายเป็นหาผู้ชายนั่นแหละเป็นเทคนิคเริ่มจากการเลือกเพลงก่อนค่ะเลือกเพลงให้เหมาะกับเนื้อเสียงตัวเองแล้วก็ฟังเพลงนั้นเยอะๆแล้วค่อยๆค่อยแกะทีละเมโลดี้ได้มั้ย
3: ได้ครับ
0: ลองดูนะลองดูนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้ครั้งหน้าโทรมาแล้วต้องร้องเพลงให้น้องเมย์ฟังด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
0: ทวงด้วยนะ
3: ได้ค่ะ
0: อ่ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: พิษรักพิษเสนอลูกครับ
0: ย้ำๆเนาะนะแล้วมอบให้ใครเป็นพิเศษมั้ยจ๊ะ
3: มอบให้กับน้องเมย์มอบให้กับคุณเมย
0: ์หนูบอกแล้ว
3: มอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับทุกเสียงทุกสาย
0: ครับผมครับ
3: ครับผมครับ
0: ได้เลยฮะขอบคุณสปอนเซอร์ให้หน่อยค่ะ
3: ครับผมมาตามได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณ
3: ขอบคุณ
0: ก็ได้นี่หูดีได้อยู่น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์ไม่ร้องแล้วหรอ
3: ไม่ดี
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อยาราอาฮ่า
3: และไอ้ละอ่ะ
0: รสชาติดี
3: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอ้ละอ่ะฮะ
3: ไอ้ละอ่ะฮะ
0: โอเคขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่มีน
3: นี่ยังก็ได้ยินเสียงคุณเมย์หัวเราะแบบชอบใจเสียคืนนี้
0: ช่วงนี้เครียด
3: น้องเครียดเราไม่เป็นไรเดี๋ยวไปคืนอื่นก็ได้
0: ได้ได้
3: ฟ
0: ัง
3: ทุกคืน
0: ต้องหัวเราะยังไงนะหัวเราะแบบน้องเมย์หัวเราะยังไงนะไหนหัวเราะให้ดูหน่อย
3: หัวเราะแบบมีเป็นเอกลักษณ์มันหัวเราะตามไม่ได
0: ้อย่างเงี้ยเหรอ
3: ครับผมอย่างนั้นเน
0: ี่
3: ย
0: โอเคได้เลย
3: มันรู้สึกดีแต่ว่า
0: ว้ายน่ะ
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผมเช่นกันครับ
0: ครับสวัสดีครับผม
4: ครับ
0: อ่ะวันนี้มาหลากหลายจังหวัดเลยนะคะพิษรักพิษณุโลกนะคะตามมาด้วยจังหวัดอะไรนะพิจิตรใช่ไหมสาวเมืองพิจิตรนะหนูมิเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็อีก2ผลงานเพลงจริงๆมีคนขออะไรนะลอยกระทงสุโขทัยมาด้วยมันจะเร็วไปไหมเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะว่าทันหรือเปล่าถ้าทันเดี๋ยวแทรกให้เลย

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า

0: ไหวแล้วโว้ยนะคะชื่อผลงานเพลง รักไม่ไหวแล้วโว้ยนะคะผลงานจากโจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะสังกัดจินนี่เรคคอร์ดคำร้องทำนองนะคะคำร้องโดยอาจารย์จารุพันธ์สีม่วงกลางค่ะทำนองโดยภูวสิทธิ์นี่นะเก๋ๆเลยแน่นอนค่ะว่าเรียบเรียงก็ทั้งคู่ช่วยกันนะคะอาจารย์จารุพันธ์กับภูวสิทธิ์นั่นเองค่ะสองผลงานเพลงนี้จัดเสิร์ฟให้นะคะต่อเนื่องเลยนะเมื่อกี้มีลอยกระทงสุโขทัยด้วยนะคะจากรวมศิลปินนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่แพรวาพัชรีนะคะพี่แหม่มพี่มานรำมีคุณโยโย่นะคะสิมนมาศนะคะแล้วก็มีคุณรักรุ่งโรจน์มีคุณสอนเงินเพชรดอนตูมด้วยนะโอ้เยอะมากมาเป็นขบวนต้องไม่จัดให้แล้วเนาะในช่วงจ่อคิวฮิตนะคะรักไม่ไหวแล้วโว้ยก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000ค่ะจอค
1: ิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300,000,000
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครช้านะคะ2ผลงานเพลงวันนี้เป็นเพลงที่ให้กำลังใจให้เรารู้ว่าคุณยังมีเซฟโซนนะคะมีพื้นที่ปลอดภัยนะคะอยู่ตรงนี้เสมอเลยค่ะพื้นที่ปลอดภัยนะคะจากพิมดามหานครและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะอย่าใจกระจอกจากหนูเล็กกากาในช่วงนี้นะคะขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven 2ผลงานเพลงจัดให้จ้า

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of

Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริสต์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ได้เวลาอัปเดตราคายางแล้วค่ะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่81บาทนะคะลงมา1บาทจากเมื่อวานนี้เนาะนะคะคล่องแงะค่ะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท30สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87บาท80สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย66บาทน้ำยาง72บาท40สตางค์นั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าด้วยนะวันนั้นเปิดแล้วกลางดาวเหมือนกันเลยเปิดคู่กันเลยนะ2เพลงนี้นะคะก็จะเสิร์ฟให้แล้วนะจ๊ะมีข้อความทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยมีเพลงที่หลากหลายมากๆวันนี้นะคะก็ขออนุญาตทักทายทุกๆจังหวัดด้วยก็แล้วกันนะคะสวัสดีคุณสุดีนะคะนครศรีธรรมราชพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่อเนกสุโขทัยแซกนะคะจากบางแสนพี่อนันต์จากโคราชพี่วาสนาจากประเวศพี่นันนะคะจากเพชรบูรณ์น้องแวนนะคะแล้วก็มีพี่หนุ่มน้องแต้สุพรรณนะน้องแวนตอนนี้เขาอยู่นครปฐมแล้วนะนะคะแล้วก็พี่มนัสนะคะนครศรีธรรมราชลุงเจตจากเชียงรายพี่วินัยจากสตูลพี่เบิร์ดประจวบนะคะพี่ฉลาดจากจังหวัดเลยพี่วิทยาจากศรีสะเกษพี่บอลวีทุ่งสงนะคะแล้วก็มีพี่มินกระบี่ยังอยู่แม่ก็ไม่ลงพี่หนึ่งลงก๊อกกันนะอะช่วงนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะคะทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานที่แนะนำเข้ามาเหมือนกันจากพี่วินัยจากจังหวัดสตูลนะคะกับผลงานเพลงนี้เต๋าสมชายนะครับหลงทางอันนี้บอกหนูใช่ไหมเป็นหนึ่งคนที่จอดรถก็หารถไม่เจอขับไปไหนก็ไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนจะต้องมี GPS ตลอดเวลาหลงทางตลอดเลยเหมือนกันอ่ะผลงานเพลงนี้จัดให้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกๆคนนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับในช่วงของฮิตมาราธอน3เพลงเริ่มต้นฮะทั้ง3เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงอาทิตย์ละวันของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์รอพ่อรักนะครับน้องวีระดาวงเทวันพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาสีหนุ่มเชิญยิ้มกราบสวัสดีครับผมเป็นพุ่มพวงครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะฮะตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับทักทายทาง Facebook Live นะฮะ LTM FM 95ด้วยนะครับสวัสดีไปถึงพี่บุญญากรพี่เออิทิรานะฮะคุณพี่พึ่งน้อยใช่ไหมครับสวัสดีครับขอเพลงงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุทธิราชนะฮะพี่เอขอกำลังใจใช่ไหมครับผมนี่แล้วก็พี่พิเทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกพี่สุฮอเกนบูมพี่จรัสนะครับพี่สุนีพี่สว่างน้องลิซ่านะครับทักทายครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บางปลาพี่ขนองนะครับพี่นารีเนตนะครับขอเพลงงานวัดบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พี่สมคิดนะครับพี่วิชัยพี่รามิดามาลานะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยส่วนทาง SMS ก็เช่นเดียวกันนะฮะพี่ทาง4689400สวัสดีนะฮะไปถึงพี่สังทองสีสายขอเพลงฟังดูง่ายๆของวงซิลิฟูลส์นะฮะนี่แล้วก็สวัสดีไอ้กว้างนะครับไอ้กว้างไอ้มิตรชัยไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะทักทายครับพี่ไกรวุฒิเช่นเดียวกันนะครับพี่สังสุราชนี่ตอนนี้ปะฟังเพลงกันต่อนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับเบอร์เดิม022481366ครับน้องเมย์นะฮะรอรับสายอยู่หลังไมค์ตอนนี้ปะในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ถึงถามว่าไลฟ์หรือเปล่าถ้าไม่ไลฟ์ไม่อยากพูดไลฟ์ต้องพูด

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำพิคับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้บทเพลงจากพิเทอุเทนพรหมินนั่นเองนะฮะวิชามานทักทายไปถึงทุกท่านด้วยนะครับพี่นุชเจริญเข้ามาแล้วนะครับน้องแบมนะฮะพี่สมคิดครับพี่แองเจลทูมหรือว่าตุ้มไม่แน่ใจน่าจะตุ้มมั้งนะครับสวัสดีครับบอกว่าเจอน้องเพชรครั้งที่3ค่ะพี่สุชาตินะครับสวัสดีครับน้องลิซ่าบอกว่าพี่เทถูกต้องเลยนะครับพี่พินโยพี่น้องนุชนครสวัสดีครับพี่สมคิดพี่พิสารพี่วีรศักดิ์หรือว่าบอนวี่นะครับมาแล้วมาแล้วมารายงานตัวแล้วเหมือนเดิมตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณเพชร
1: สวัสดีครับคุณพี่วาสนา
0: จ้า
1: สบายดีนะครับ
0: สบายดีจ้าก็ฟังเพลงทั้งวัน
1: ทั้งวันเลย
0: ฟังเบียนนู่นแล้วก็ฟังเช้าไปวันฟันแบบไม่หยุดอ่ะ
1: จริงเท่าอันนี้แสดงว่าเป็นทั้งยี่ฟังทั้ง24ชั่วโมงเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่จ้า
1: อุ้ยขอบพระคุณมากๆครับแล้วเอาเวลาตอนไหนไปนอนครับ
0: ง่วงเมื่อไหร่ก็หลับเลยหลับไปก็ตื่นมาก็ฟังต่ออ
1: ๋อหลับไปแล้วก็ฝันไปแล้วก็ตื่นมาก็ฟังต่อเลยใช่ไหมฮะ
0: จ้า
1: ได้ครับแล้ววันนี้พี่วาสนาจะฟังเพลงอะไร
0: เพลงของเมธิชาจ้าโอ้ดวงใจ
1: ได้เลยครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
0: ทุกเสียงทุกสายทั้งน้องหลังไมค์แล้วก็น้องเพชรแล้วทุกคนที่ฟัง FM 95ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับผมพี่วาสนาขอบพระคุณมากๆนะพี่เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะ
0: ว้าขอบคุณมากจ้า
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้า
1: ครับผมนะฮะคุณพี่วาสนาจากประเวศนั่นเองนะครับปะฟังเพลงกันต่อฮะสายชิลฮิวใจครับโอ้ดวงใจ

สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดี

0: ผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์

างวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

จบไปนะฮะสองเพลงท้ายชั่วโมงครับไม่ว่าจะเป็นบทเพลงจากวงไฮร็อกนะฮะกระจกร้าวครับเมื่อกี้นี้แล้วก็ต่อมากับบทเพลงเงาจากวงกางเกงนะครับตามคำขอนะแล้วก็ก่อนหน้านั้นครับมีงานวัดบ้านเราจากพี่กุ้งสุธิราช featuring Dot Toy นะฮะก็เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่กุ้งนะครับแล้วก็เพิ่งดู MV เมื่อกี้นี้ก็อ๋อคิดถึงน้องวิเลยนะครับใครที่อยากเจอน้องวิน้องวิรดาหน้าน้องสาวคนสวยของพี่กุ้งนะครับลองไปดูใน MV งานวัดบ้านเราดูนะครับผมทำได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็หงฟ้ากับสมหวังนะฮะสมหวังนะครับนี่จัดไปพี่ก๊อตจักรพันธ์นะครับแล้วก็คิดถึงบ้านเกิดกุไรกระชัยศรีวิชัยครับทักทายครับไปถึงพี่เอ็ดดี้โคราชมาลองมาเลงนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่ามือสั่นอย่าใส่ยาสั่นเยอะมาโคราชยินดีต้อนรับนะครับก็สองสามวันก็ที่ผ่านมาก็อยู่กับพี่เอ็ดดี้นั่นแหละอยู่ที่โคราชนะฮะนะฝากสวัสดีพี่เดียด้วยนะฮะต้องไปล้างแค้นเราเล่นเราเล่นนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สาวขามพี่สุวรรณีคุณพี่บุญเรือนนะฮะแล้วก็น้องลิซ่านะครับสวัสดีครับพี่วันวิสาวันนิสาด้วยนะครับน้องชินกรขอเพลงนิดหน่อยครับนี่พี่จุ๊บแจงครับทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ผมมีอีกเรื่องนึงมาฝากนั่นก็คือสบู่สมุนไพรสุกสกินสุกสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรยังสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสนใจสั่งซื้อโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-3990หรือแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมป้าตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ดยเพชรพุ่มขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: กลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงเมื่อกี้ก็บทเพลงจอกชีวิตก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ฟังจอกกันก่อนบทเพลงใหม่ล่าสุดนะฮะจากคุณพี่หลิวอาจารยานั่นเองนะครับเพลงชื่อว่าอะไรนะขอดูสิพี่เสือจ๋านะครับเป็น cover version นะครับสังกัด music DD นะฮะคำร้องทำนองเรียบเรียงอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าไม่ได้เขียนบอกมานะครับไม่รู้ว่าใครแต่งใครเรียบเรียงนะครับอ่ะแต่ก็จัดไปถ้าใครชื่นชอบเพลงแนวนี้นะฮะแหมเมื่อกี้ก็

0: แบบรู้สึกว่ามีโซโล่กีตาร์แบบหนักหน่วงมาก ชอบชอบนะในกีตาร์ฮีโร่นะครับในช่วงของจอกกีพิทก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมานะฮะน้องลิซ่านะครับแล้วก็พี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2พี่รวิภาแล้วก็น้องณัฐพงษ์นะครับพี่สุนีแล้วก็พี่สาวครับคุณแม่บุญเรือนนะแล้วก็พี่ทุ่งบ้านไร่น้องชินกรสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาหน้าตอนนี้ด้วยนะฮะพี่เอลาวันด้วยนะครับบอกว่าสวัสดีจ้าฝนลาดยางแล้วทางตะโกชุมพรจ้านะครับอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับช่วงนี้ก็นั่นแหละหน้าฝนจริงจังเลยนะครับแล้วก็คุณผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ไอ้เพชร
0: ครับผมสวัสดีครับ
1: ขอฟังเพลงสัญญาของสายยันของสันติสว่างเลยครับ
0: ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ชื่อว่าน้องวิทยาใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: น้องวิทยาโทรมาจากที่ไหนครับ
1: ผมมาจากศรีสะเกดมาจากอำเภอคูขันบ้านแพงจังหวัดศรีสะเกดครับ
0: จากศรีสะเกดนะครับผมแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับยังไม่หลับไม่นอน
1: ผมนอนหลับแล้วตื่นมาก็ได้ยินเลยมาโทรต่อครับ
0: อ๋อหลับไปแล้วแล้วตื่นมาพอได้ยินก็เลยโทรศัพท์มาหานะ ขอบคุณมากๆเลยครับบทเพลงสัญญาเมื่อสายยันนะครับ
1: ครับผม
0: จำสโลแกนของเราได้ไหม
1: จำไม่ได้ครับ
0: จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: ครับผม
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
1: แบรนด
0: ์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยรา
1: และไอ้อัยราร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอ่าฮ่า
1: ไอเยร่า
0: ครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับ
1: ครับเดี๋ยวมอบเพลงนี้เลยได้ไหมครับมอบให้เพื่อนผม
0: ได้เลยครับอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: ครับมอบให้ลุงมาเจนซูลุงทรงลุงเจนลุงแรมและเจนแรกคิดบ้านแฟนลุงคุ้มคำวังหินแล้วก็ลุงไม้แฟนบึงสาวมะนาวสาวไส้ฝาสาวเล่มทองสาวสลงท่าสาวเป็นลงสลงเวเชสันนิมรองลุงคุ้มคำวังหินลุงมารมดีสาวบ้านตะปินสาวบ้านจางสาวสุดโพยายสาวสีนรงสาวลำไยหวานสาวลิเจมดหวานสาวสีสะเกดด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: เดี๋ยวพี่วิทยาพี่วิทยา
1: อะไรครับ
0: ตะกี้ผมฟังไม่ทันขออีกรอบได้ไหมฮะล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นล้อเล่นนะครับขอบคุณมากมากครับผม
1: ครับผม
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ครับ นะฮะจัดไปไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะฮะทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้นะฮะสัญญาเพื่อสายันครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: ก ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไป4เพลงสัญญาเมื่อสายยันนะครับจากคุณอาสันติแล้วก็สัญญาก่อนลาครับพี่ตัวสรัญญูแล้วก็พี่น้ำพึ่งนัทริกานะครับน่าจะเป็นประกอบละครอะไรนะมวยรักลูกทุ่งใช่ไหมครับ

0: พี่ตัวสรัญญูแล้วก็พี่น้ำผึ้งนัทริกานะครับน่าจะเป็นประกอบละครอะไรนะมวลรักลูกทุ่งใช่ไหมครับแล้วก็สัญญาบ้านทุ่งนะฮะบทเพลงจากน้องวิรัต100%เลยนะครับพี่ไตรรัตน์นะครับสวัสดีฮะพี่เอกสินมิสเตอร์เอ็ดดี้นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้ยังอยู่นะฮะมิสเตอร์เอ็ดดี้พรหมินใช่ไหมฮะเห็นไปร้องเพลงโกหกหน้าตายอยู่ ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตกันนะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-11ครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 คู่พาวเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emods ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ก็บทเพลงเมื่อสักครู่นี้มือที่3ครับจากพี่ทัศน์ณตะกั่วทุ่งสวัสดีไปถึงพี่เดียฮานี่สไปซี่เกิลนะฮะเป็นหมอเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวอีกสักสองสามเดือนเจอกันนะฮะเตรียมเลย สวัสดีพี่นันทานะครับแล้วก็สวัสดีพี่จรัสนะครับพี่จิตติวันพี่อาทิตย์นะครับช่างแจ็คเทวาพี่ช่วงพี่ชัยยุทธนะครับพี่จุนศรีภาชา

นะครับพี่ดวงใจนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับพี่ทิติน่าด้วยนะครับพี่บรรเทาสวัสดีครับตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานแล้วก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าเจอกันนะครับ

0: 14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงฟังเพลงกันแนวยาวไปทั้ง4เพลงนะ4เพลง2ภาคไปก่อนนะครับมีสาวเหนือแล้วก็สาวอีสานนะครับสาวเหนือคือจะไปนี่น้องเก๋วันทการนะฮะแล้วก็ไว้ใจได้การนะครับบทเพลงจากพี่ลันนาคมิ้นนะฮะแล้วก็2เพลงเมื่อกี้นี้น้องสแน็คมักปลานี่เห็นมิสแกรนนะน้องสแน็คนะครับแล้วก็สตอรี่ขี้เหงานะฮะจากน้องแบมไพลินทั้งสองท่านเลยมิสแกรนหมดเลยนะฮะนักร้องด้วยมิสแกรนด้วยนะฮะอ่ะทักทายกันหน่อยครับไปถึงทุกคนที่กำลังส่งข้อความกันมานะฮะพี่เกษมพี่ประสิทธิ์พี่แกนจุฬาภรณ์พี่เต้

พี่จารัตพี่รัตติยาพี่อารมณ์พี่สาวขามพี่สุวาลัยนะครับสวัสดีครับผมพี่สุภัทราบอกว่าฝนตกอากาศเย็นมากๆค่ะสาวร่อนพี่บูนค่ะพี่เวดมี่นะฮะพี่เดียฮานี่มาดามสไปซี่นะฮะมาพร้อมเสมอจ้าคิดถึงนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับนะครับว่าวันนี้นัดแก๊งสาวๆใช่ไหมนัดแก๊งเกิร์ลกรุ๊ปเกิร์ลกรุ๊ปแห่งแคนเบรานะฮะอ่ะก็โชคดีนะฮะจะมีคนตัวเล็กๆพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะคนนั้นยังไงก็ไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันฟังเขาด้วย ฝากดูแลด้วยละกันนะครับแล้วก็พี่เจริญครับพี่วิวัฒน์ NT นะฮะอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าภาคเหนือไปละภาคอีสานไปละมาภาคใต้กันบ้างครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ

0: ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องก้อด้วยแล้วกันขอบคุณครับผมครับรอสู้กันครับ
1: ขอเสียงสาวสุราษฎร์หน่อยครับสาวนครศรีธรรมราช

0: Family
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟเขาช่องลืมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นะครับทั้ง4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นนุ้ยเวนครกจากพี่นุ้ยสุวินาแล้วก็เวนโคกร็อกเกอร์นะครับจากพี่บาวี่แล้วก็ฟีเจอริ่งน้องต้นข้าวอาสยามนะครับคอยน้องใต้ต้นโดนนะฮะ MC2 แล้วก็คุณก๊อตนะฮะก๊อตเมฆลาเนาะแล้วก็น้องๆ นะฮะจากวงแมมมอมแมมทั้ง4เพลงเจาะเจาะสนุกสนุกกันไปนะครับทักทายไปถึงทุกท่านครับพี่อุดรครับโดยสบายดีนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่เจริญพี่ CEO สวนยางพี่สุวรรณีพี่สุภาพรบอกว่าอูดอนอากาศดีตัดยังเสร็จจะดูไลฟ์ได้นะครับผมได้เลยนะฮะขอบคุณมากๆครับพี่เยเฮอร์มาแล้วสวัสดีทักทายทุกท่านนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อนะครับ
0: มาฮานครแฟมิลี่
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาก็เปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือ

ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้

0: บ้านคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับในช่วงของมหานครซูเปอร์ฮิตนะฮะจบไปครับตามคำขอเลยครับเพลงนิดหน่อยจากโจอี้ภูวศิษฐ์นะครับสวัสดีพี่ก้านกล้วยนะพี่นันทาพี่ลำดวนนะครับผมพี่ประยงนะฮะแล้วก็ใครอีกขอดูซิพี่มารีนะครับสวัสดีครับพี่สาครบอกว่าสวัสดีค่ะกรีดยางค่ะไม่ค่อยได้ทักนานแล้วแต่ฟังตลอดเปิดตลอดพกไปด้วยตัดยางไปด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะอ่ะวันนี้ก็เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ14:00 ถึง 17:00 กับผมเป็ดพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็ดพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

ขอใจแต่เช้าเลยนะคะสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ปี52นาทีวันนี้เช้าวันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่14ใช่ไหมวันนี้ไม่ทำไมดูงงๆวันนี้วันศุกร์นะคะที่แน่ๆคือวันศุกร์แน่นอนค่ะเดือนสิงหาคม2569 12 13 14ถูกแล้วนะวันนี้ศุกร์14สิงหาคมนะคะกลับมาเจอกันค่ะวิทยุสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะวันนี้ตื่นเร็วค่ะเสียงก็เลยเหมือนกับว่าไม่ได้แบบเหมือนกับวันก่อนหน้านะเมื่อวานรู้สึกคือก็ตื่นประมาณ 4:00 เนี่ยเสียงก็จะฟังออกว่าอ๋อเพิ่งตื่นใช่ไหมแต่ถ้าตื่นเร็วเสียงก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็เจ็บคอมากตื่นขึ้นมากินฟ้าทลายโจร3เม็ดนะคะมันรู้สึกคอแบบสากๆน่าจะโดนฝุ่นเยอะเนาะก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะสำหรับใครที่ตื่นเช้านะคะทุกวันทุกวันทุกวันค่ะก็บอกว่าความง่วงความเหนื่อยล้าความอะไรต่างๆนี่นะคะอย่าฝืนนะคะช่วงนี้เนี่ยไข้หวัดก็ระบาดด้วยนะเป็นไข้หวัดใหญ่ด้วยนะคะหวัดใหญ่กำลังระบาดค่ะก็ให้ดูแลสุขภาพกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีทักทายชาวเฟซด้วยค่ะที่เข้ามาทำไมวันนี้น้อยจังเลยอ่ะตัวเลขเรานิ่งอยู่ที่97คนนะคะใช่ไหมยังไงสวัสดีพี่นิรันดร์นะคะขายหมูปิ้งอยู่ไม้ละ5บาทหน้าซีเจบ้านแก่งชีวิตต้องสู้ลูกเรียนพยาบาลปี1โอ้โหเยี่ยมมากสู้ๆนะพี่พี่นิรันดร์นะคะลูกสาวเรียนพยาบาลอยู่ปีหนึ่งก็อดทนเนาะ4ปีก็จะยิ้มได้ยิ้มออกนะคะสวัสดีพี่ปูนะคะถึงจุฬาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมพี่มารีพี่ทัศชัยนะคะจากจังหวัดแพร่26องศาค่ะพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ติ๋มพี่ลมพี่ประโมทผู้วงจากตราดพี่วันนีวงสามัคคีค่ะพี่หญิงดีกับพี่สนจากสตูลพี่วันนี้ล่าสวยมาเจอกันอีกแล้วใช่ค่ะพี่ดอกไม้พฤษภาฟ้าลิขิตก็มาเจอกันเนาะตู้ฝ่าไปด้วยกันคนหลังเขาค่ะแล้วก็พี่สัตติมาสวัสดียามเช้าลุงต่อยสวัสดีนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาคืออะไรคะลุงต่อยตื่นเช้ามาก็หัวเราะทั้งน้ำตาเนี่ยเนาะ

แล้วก็ใครอีกที่พักทักทายอ๋อเป็น396แล้วนะคะ399แล้วเมื่อกี้ตัวเลขมันนิ่งอยู่97คนน่ะเออถ้ายังไม่เพิ่มเข้ามาถึง99เนี่ยก็จะสวัสดีลารายการละแต่ตอนนี้มันเป็น400กว่านะคะมากันพรึบๆเลยสวัสดีพี่กุ้งค่ะพี่สมพรจากโคราชลุงจรูนพี่แมมพอไหวพี่นิลมัยนะคะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นเหมือนเดิมนะคะพี่รัตติยาค่ะพี่สุภกิจตื่นตีสี่ทุกวันมาเปิดร้านขายของตลาดสดฟังทุกวันด้วยเนาะใช่ไหมคะแล้วก็พี่หนูคำเพลงคุณหลานหนูพินคชนุชสวัสดีนะคะเจเล็กขนมกะหรี่ปั๊บเดี๋ยวนะเจเล็กกะหรี่ปั๊บที่ไหนนะโอ้ทำไมลืมพี่สะอาดค่ะพี่สะอาดจำปาทองนะคะพี่โอMAO O O เป็นชื่อประมาณนี้เนาะน่าจะเป็นต่างชาติเนาะ หายไวๆค่ะน้องสีจริงๆอาการแค่นี้แหละมันสากคอรู้เลยว่าจะเจ็บคออีกแล้วโดนฝุ่นเพราะว่ารื้อบ้านค่ะแล้วบ้านเนี่ยมันจะมีตัวอันเนี้ยตัวแมงอ่ะที่มันมีฝุ่นเกาะอยู่อ่ะตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นแบบเป็นฝุ่นธรรมดาแต่ว่าไอ้ฝุ่นเนี่ยมันพันตัวแมงอยู่ข้างในนะเออเนี่ยระวังนะคะตัวเนี้ยนำพาฝุ่นมันเยอะมากเลยอยู่ในบ้านนะคะสวัสดีคุณพี่อ้อมนะคะทักทายจากเชียงรายค่ะอ้อมหรืออ๋อมกันนิกาอ่านได้หลายชื่อเนาะคุณออมคุณอ้อมคุณอ๋อมคุณอ๋อมเป็นไปได้ไหมชื่ออ๋อมAOM จากเชียงรายนะคะพี่กุศลฟังอยู่สงขลาค่ะพี่กริญญาคุณย่าป้ายแดงอยู่อ๋อ122 102 448ตอนนี้พี่นงนุชและนครสวัสดีนะคะใครอีกพี่ศรีวายกาลเกตค่ะพี่เอกลินหรือน้องเอกลินดำทองนะคะขอบคุณพี่แหม่มนะคะเดี๋ยวลงใต้จะไปหาพี่แหม่มเนี่ยกำลังจะลงใต้นะคะตอนนี้อยู่กรุงเทพวันนี้อยู่กรุงเทพเดี๋ยวจะลงใต้วันนี้เดี๋ยวแท็กหาพี่แหม่มพี่แหม่มอยู่ตลาดโพหวายสุราษฎร์เนาะหน้าแวะนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะจริงๆอยากจะแวะตั้งหลายที่เนาะอยากจะแวะบ้านที่กำพูก็อยากจะแวะเนาะก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวรอบต่อไปนี่นะถ้าเราผ่านเพชรบุรีเมื่อไหร่จะแวะสวัสดีปีใหม่พี่กำพูกับพี่รัชนีนะคะแต่ว่าไม่รู้จะแวะตอนไหนอยู่เนี่ยกำลังคิดอยู่นะคะอยากจะแวะจังเลยเราคิดถึงมากนะคะเพราะว่าพี่กำพูกับพี่รัตก็พี่โตพี่รัตก็เออร์ลี่แล้วนะคะก็ไม่ได้เจอกันที่อสมทนะคะเจอกันครั้งล่าสุดสุดท้ายเลยเนี่ยคุยนานมากอ่ะไม่ได้เจอเลยก็แอบตามพี่เขาอยู่ในเพจกำพูรัชนีเหมือนกันนะคะเออก็กะว่าตั้งใจว่าจะแวะแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะได้แวะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็ลองดูนะคะพี่โสภาอยู่นครนะคะฟังทุกหัวรุ่งเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์นะคะลืมบอกสายไป022481366นะคะ022481366ค่ะสวัสดีคุณเจ๊เอนะคะอีก2วันรวยนะคะค่ะพี่แหม่มบอกว่าแวะน้องยินดีที่ตุดเลยพี่ลำพันธ์จากอุตรดิตถ์นะคะเนื้อตุ๋นจากมีนบุรีก็ฟังทุกวันพี่ชลลี่จากเกษตรพี่สวรักษ์มาอาจเลิศพี่ลำพันธ์จากศรีสะเกษที่สลัดหัวเราะอะไรไม่ทราบนะคะพี่ลำพันธ์นำสกุลแจ้งเชื้อขำมานะคะพี่กุ้งนี่ซักไปแล้วเนาะพี่โคมฤทธิชัยพรมทองพี่ประสิทธิ์ตัดยางอยู่ที่บ้านทุ่งไม้ไผ่แล้วก็พี่พิมพาพรพี่อ้อยนะคะวันนี้วันศุกร์นะคะกรมอุตุเตือนฝนหนักต่อเนื่องเลยค่ะทุกภูมิภาคกรุงเทพก็จะโดนถล่มอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้ที่กรมอุตุประกาศขอให้ทุกท่านระวังอันตรายจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะวันนี้ภาคเหนือจะมีฝน

60%ของพื้นที่ค่ะจะหนักอยู่ที่แม่ฮ่องสอนน่านและตาก3จังหวัดนี้นะคะน่านแม่ฮ่องสอนตากนะคะภาคเหนือภาคอีสานก็ 60% ของพื้นที่เช่นกันจะหนักอยู่ที่บริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารภาคกลาง 40% ของพื้นที่หนักสุดอยู่แถวสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออก 60% ของพื้นที่จะหนักอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออก 40% นะคะส่วนมากก็จะอยู่แถวชุมพรสุราษฎร์และนครฝั่งตะวันตกหนักหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่ส่วนมากจะหนักอยู่ที่ระยองระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตนะคะกรุงเทพก็ไม่เว้นค่ะวันนี้ 60% เหมือนกันนะคะแบบมีอุณหภูมิต่ำสุด26องศานี่คือพยากรณ์อากาศประจำวันให้ทุกท่านได้มีการเตรียมรับมือเนาะสำหรับในวันนี้นะคะพี่สีไม่มาที่ห้องส่งแล้วเหรอครับก็ช่วงนี้ยังไม่ไปนะคะเพราะว่ายังติดภารกิจอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาจริงๆสัญญาณดีไหมคะสัญญาณดีไหมลุงจรุนบอกไม่กลัวหรอกครับข้าวในนาตายหมดแล้วอ้าวมันแล้งเหรอคะนี่ไงเขาบอกว่าตากจะตกหนักเลยอ่ะเออนะคะหัวเราะทั้งน้ำตาพี่อารมณ์บอกนะคะไม่ทักผมเลยน้อยใจแล้วพี่สมนึกโอ้โหพี่สมนึกแก้วผมไม่ทักเนาะเนี่ยก็อาจจะมีทักบ้างไม่ทักบ้างนะคะแต่ว่าดูอยู่ทุกท่านว่าใครที่จะเข้ามาทักทายสำหรับเช้าวันนี้นะคะน้องเมษายังว่างอยู่นะ022481366นะคะ022481366ค่ะใครจะเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะบอกข่าวเล่าความได้เลยผู้ใหญ่รุ่งจังหวัดตราดสวัสดีด้วยนะคะผู้ใหญ่รุ่งเรืองบุญยเชษบุญเชษนะคะเข้ามาทักทายกันเดี๋ยวดูลายน้องเมย์นิดนึงนะคะช่วงรอน้องโด่งด้วยจริงๆช่วงนี้ก็มีข่าวค่อนข้างเยอะเนาะข่าวเพียบแต่ว่าหลายท่านก็ติดตามกันอยู่แหละเนาะติดตามกันอยู่เอ๊ใครทำอะไรที่ไหนยังไงอย่างนี้นะคะบางท่านเขาบอกว่าก็เสพข่าวบางทีมันก็หนักอยู่นะโดยเฉพาะข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวอาชญากรรมมาพร้อมกันทุกวันนะแล้วก็บางข่าวก็ทำให้เครียดหนักมากนะคะบางทีหลายคนก็บอกว่ามันก็เกิดกับครอบครัวของตัวเองก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ต้องคือบางเรื่องเราก็ต้องทำใจเนาะทำใจกันเยอะมากนะคะนี่อย่างล่าสุดเนี่ย มีเรื่องของสายเห็ดนะชาวบ้านคือต้องเตือนกันตลอดช่วงหน้าฝนนะคะเมื่อวานนี้ก็มีอีกคู่หนึ่งค่ะเป็นผัวเมียกันถูกนำส่งโรงพยาบาลหลังจากมีอาการอาเจียนเวียนหัวท้องเสียรุนแรงนะคะเพราะว่าไปเก็บเห็ดจากในป่ามารับประทานอีกแล้วที่บ้านสวายสอตำบลตูมใหญ่ค่ะอำเภอตำบลตูมใหญ่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะคะสองผัวเมียถูกนำส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนปวดท้องหนักมากท้องเสียรุนแรงจากการกินแกงเห็ดที่เก็บมาจากปากข้างบ้านนี่แหละนะคะก็เลยเห็ดเนี่ยมันลักษณะคล้ายกับเห็ดเผาะตรงเจอตรงคันนาใกล้บ้านเขาบอกว่าก็ได้มาสักประมาณ10ดอกเนาะเอามาให้ภรรยาทำกับข้าวเป็นเมนูเช้าก็นั่งกินกัน3คนกินไปประมาณสัก15นาทีเวียนหัวแล้วก็อาเจียนรุนแรงภรรยาก็รีบให้เพื่อนบ้านพาส่งโรงพยาบาลเนื่องจากว่าใกล้บ้านที่สุดยอมรับว่าเห็ดป่าโอ้โหมันขึ้นมาเป็นดอกเห็ดจริงๆอันเนี้ยก็ไม่คิดว่าจะเป็นพิษเพราะมันคล้ายกับเห็ดเผาะนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นลักษณะแกงเห็ดผสมกับเห็ดรวมอย่างอื่นด้วยนะคะก็ภรรยาได้กินไป2ชิ้น

0: ก็เกิดอาการเหมือนกันแต่หยุดกินพอกินปุ๊บ2ชิ้นเวียนหัวทันทีก็หยุดแต่สามีกินเยอะกว่านะคะทำให้อาการทรุดกว่าคนอื่นนะคะนี่เกิดอาการแบบนี้ก็เป็นเหตุพิษนะคะเพราะฉะนั้นคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวให้พักโรงพยาบาลไปก่อนจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะคะดูแลอาการตอนนี้คุณหมอก็เลยเตือนนะคะว่าให้ระมัดระวังการเก็บเห็ดป่าอย่างเข้มงวดเอามากินเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีพิษมากน้อยแค่ไหนเนาะขอให้ทุกคนเข้มงวดนิดนึงนะคะสำหรับเรื่องของการรับประทานเห็ดนะเพราะว่ามันอาจจะเกิดอันตรายได้เนี่ยค่ะกินแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอาการแบบไหนอย่างไรเนี่ยค่ะอันตรายจริงๆเนาะเห็นใจมากนะคะเพราะว่าบางทีด้วยความที่แบบคุ้นชินอ่ะคุ้นเคยใช่ไหมคะพอเห็นเห็ดก็ไปเก็บมานะคะก็ทำให้มีปัญหาแต่นี่ก็ปลอดภัยแล้วนะคะสำหรับคนที่อยู่ใกล้ป่าเนาะก็คุณหมอก็เตือนนะคะหน้าฝนมีเห็ดหลากหลายนะขึ้นเป็นจำนวนมากถ้าคืออย่าสังเกตจากภูมิปัญญาผิดๆนะคะเช่นการนำเห็ดมาต้มกับข้าวสารหรือช้อนเงินแล้วคิดว่าถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษอันนี้ผิดคุณหมอเตือนเลยค่ะผิดแน่นอนเพราะว่าเห็ดหลายชนิดนั้นเนี่ยจะไม่ทำปฏิกิริยากับเงินกับช้อนเงินที่ว่านี้แล้วก็ข้าวสงข้าวสารอะไรพวกนี้นะคะก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเพราะนั้นก็ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นเห็ดชนิดไหนนะคะอย่าเก็บและอย่ากินเป็นอันขาดซึ่งอาการเมื่อจะรับพิษแล้วถ้าอยากกินเข้าไปก็อาจจะมีอาการตั้งแต่คลื่นไส้อาเจียนท้องเสียนะคะก็สามารถที่จะไตวายได้นะตับนี่คือตับไตนี่คือวายหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนไปจนถึงตับวายซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะคะวิธีช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าพบผู้สูงวัยหรือว่าเอาไม่สูงวัยหรอกเอาคนทั่วไปนี่แหละถ้าพบใครก็ตามที่ได้รับพิษจากเห็ดให้พยายามทำให้อาเจียนก่อนเลยดับแรกนะคะเพื่อจะได้ขับเศษอาหารออกมาโดยเฉพาะอันนี้สำหรับคนที่ยังมีสตินะคะแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดพร้อมนำตัวอย่างของเห็ดหรือแกงเห็ดที่เหลือไปด้วยนะยกหม้อใส่ถ้วยใส่อะไรก็ว่ากันไปเพื่อให้คุณหมอตรวจหาชนิดสารพิษแล้วก็รักษาได้อย่างทันท่วงทีค่ะอย่าไปเชื่อนะไอ้เรื่องข้าวสารกับช้อนเงินนะคะถ้าไม่ดำแปลว่าไม่มีพิษเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้ทำปฏิกิริยากับทุกเห็ดนะคะหลีกเลี่ยงกับเห็ดที่ไม่คุ้นเคยถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปกินเป็นอันขาดนะคะมีสายเห็ดทั้งหลายจริงๆเราก็ชอบนะเราก็ชอบมากเลยเมนูเห็ดนี่นะคะเห็ดรวมเห็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหมันอร่อยสุดๆเลยนะคะอ่ะมาดูเหตุการณ์งามไส้เมื่อวานนี้มีการแชร์กันนะเกี่ยวกับวงการตำรวจหลังจากสำนักงานตำรวจภูธรภาค9จัดอบรมข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับหมู่ไปจนถึงรองผู้กำกับการประจำปีงบประมาณ69ผ่านระบบออนไลน์ก็คือระบบซูมนะคะเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี่แหละค่ะมีตำรวจในสังกัดเข้าร่วมอบรมครั้งนี้259คนระหว่างที่วิทยากรกำลังบรรยายอยู่คือทุกคนผ่านซูมก็ต้องเห็นหน้าเนาะนั่งกันอยู่ไหมแต่งตัวยังไงก็ไม่มีปัญหาระหว่างกำลังบรรยายกันอยู่มีดาบตำรวจสังกัดสภ.ทะเลน้อยคนหนึ่งทะเลน้อยที่อยู่พัทลุงนะคะนั่งเสพยาบ้าต่อหน้ากล้องอย่างไม่เกรงกลัวโอ้โหเพื่อนข้าราชการที่ร่วมประชุมผ่านซูมอยู่ก็ต้องบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานสิคะก่อนจะส่งร้องเรียนผู้บังคับบัญชาแล้วก็ให้สื่อมวลชนเข้าไปตรวจสอบโอ้ยทำอย่างนั้นได้ยังไงคือการแต่งตัวนั่งอบรมเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้ออะไรก็โอเคอ่ะอาจจะที่บ้านไม่ได้ติดแอร์ร้อนอ่ะก็ไม่ว่า
1: ฮัลโหล
0: อบรมอะไรอย่างเงี้ย

0: ปรากฏว่าโอ้โหเป็นเรื่องใหญ่ทันทีนะคะเอาสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรับสายกันก่อนนะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: คุณฝีนะคะ FC คุณฝีนะคะ
0: ค่ะใครนะคะขอชื่ออีกทีนึง
2: ป้าน้อยเชียงใหม่จ้า
0: ป้าน้อยอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ
2: อายุตอนนี้ก็77แล้ว
0: อายุ77เหรอคะ
2: จะ77
0: อ๋อนึกว่า47เสียงใส
2: ไม่ไม่ไม่ยังใสเพิ่งตื่นนอนเป็น FC คุณผีมานาน
0: ค่ะ
2: ตั้งแต่คุณผีจัดรายการเลยจะพูดเรื่องสแกมเมอร์ให้ฟัง
0: ได้ค่ะป้าน้อยเชิญค่ะ
2: ป้านี่โดนมา3ครั้ง
0: อุ้ยโดนคนเยอะจัง
2: อ้าวมันบอกจะให้รถยนต
0: ์จะให้รถยนต์ป้าน้อย1คัน
2: จะให้รถยนต์กระบะแล้วก็จะให้อะไรอีกเยอะแยะนี่ครั้งแรกนะคุณป้าก็เลยบอกว่าคุณป้าก็แก่แล้วนะไม่อยากได้อะไรหรอกอืม
0: เดี๋ยวก่อนป้าน้อยจุดเริ่มต้นที่มันโทรมาหาป้าน้อยนี่คือรู้จักกันยังไงคะเขามีเบอร์โทรเรายังไง
2: ไม่รู้จักเขาบอกเลยว่าเนี่ยเบอร์โทรอย่างนี้ถูกต้องไหม
0: อยู่ๆก็โทรมาเข้ามือถือเรา
2: ใช่เราก็บอกถูกต้องอย่างนี้
0: บอกชื่อเราถูกต้องบอกนามสกุลถูก
2: เพราะพูดเพราะมากเลย
0: อ๋อพูดเพราะมากผู้หญิงผู้ชายครับป้า
2: ครั้งแรกผู้ชาย
0: อ๋อครั้งแรกผู้ชายก่อนโทรมาปุ๊บป้าน้อยไหม
2: ใช่
0: งี้งี้ป้าน้อยบอกใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เราก็บอกเราไม่เอาหรอกนะเพราะเราอายุเยอะแล้วเกือบ80อยู่แล้วแต่จริงๆ77นะก็เลยบอกว่าไม่อยากได้เพราะลูกซื้อให้หมดแล้วมีหมดแล
0: ้
2: วก็กดวางหูเลยทันที
0: วางหูไป
2: อีกสักอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์มีผู้หญิงโทรมา
0: ค่ะ
2: โอ้ยพูดเพราะพวกเนี้ยตอนนี้บอกมีของใช้ในบ้านให้เยอะแยะเลยหลายอย่างให้เลือกเอาเราก็เลยบอกว่าโอ้เราก็ไม่เอาก็พูดเหมือนเดิมอะนะเสร็จแล้วพอเราบอกเรายี่เยอะแล้วเราบอกหนูอย่าทำบาปนะเรารู้นี่ว่าเราฟังอยู่เรื่อยทางคุณศรีบอกหนูอย่าทำบาปนะนี่เป็นการสร้างบาปนะมันด่าเลยอ่ะ
0: เอ้าม
2: ันด่าแล้วมันกดหูไปเลย
0: มันด่าแล้วก็วางหูไปเลย
2: ใช่นี่ครั้งที่สองนะ
0: ค่ะ
2: ครั้งที่สามก็ยังมีไวๆนี่สแกมเมอร์ยังมีนะแต่มีเคล็ดลับของคุณป้านี่ใช้มือถือแบบรุ่นใน600บาท
0: ค่ะ
2: คือรับสายอย่างเดียวโทรออกกดโทรอย่างเดียวอย่างเงี้ยมันทำอะไรก็ยาก
0: มันเราไม่มีแบบสมาร์ทโฟนไม่มีแอปธนาคารอะไรเลย
2: เราไม่ใช้เราเลิกใช้เลยพอมันหล่นกระจายครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไม่ใช้แล้วไปซื้อแบบ600บาท
0: ที่สามนี่คือแก๊งเดิมไหมคุณป้าหรือว่าแก๊งใหม
2: ่แก๊งใหม
0: ่แก๊งใหม
2: ่เสียงใหม่
0: ทำไมคุณป้าเจอเยอะเนาะ
2: ครั้งที่สามนี่3เดือนนะทั้งหมดเนี่ยทีแรกว่าจะไม่บอกคุณศรีนะก็เลยจะบอกเผื่อมีคนที่เป็นสว.อย่างเราเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยจะได้รู้ว่าไม่ควรจะใช้ไอโฟนอะไรเนี่ยจริงๆเราก็มีเงินซื้อได้นะ
0: ค่ะ
2: แต่เราก็จะมาบอกมาเตือนทุกคนอย่าโลภพอเราไม่โลภนะเราก็ไม่เสียหายและมันก็ไม่รู้ด้วยว่าเราใช้มือถือแบบไหนนะเนี่ย
0: ถ้าเราโลภ
2: ภัย
0: เป็นเหยื่อแน่นอนถูกไหมคะ
2: ใช่พอเราไปเตือนมันด่าเราเลยนะ
0: มันด่า
2: คำเดียว
0: มันด่าเราอีกโอ้โหมันเจ็บใจตรงนี้แหละ
2: อย่าออกไม้แล้วกันเพราะว่ามันยังเช้าอยู่อย่าแช่งเราเองนะ
0: คือพวกนี้มันสุ่มไม่รู้หรอกว่ามันเจอใครบ้างมันสุ่ม
2: รู้แต่ว่าเนี่ยมันมีจริงยังมีอยู่และเผลอเป็นคนไทยแบบเดียวกับเราเนี่ย
0: ใช่
2: มีตายไปแล้วตกนรกขุมไหนก็ไม่รู้นะเพราะหลอกลวงคน

0: ถ้าไม่มีนะ
1: ใช่ค่ะคุณป้าเน
0: า
1: ะ
0: ก็เลยโทรมาบอกมาเตือนทุกคนในประเทศไทยเนี่ย
1: เล่าสู่กันฟังแล้วก็เตือนนะผู้สูงวัยทั้งหลายอย่าหลงกลมันนะคะป้าน้อยไม่ถูกฟังเล
0: ย
1: 3รอบก็คือไม่โอนไม่อะไรนะ
0: ไม่พูดแต่เตือนละหลังครั้งสุดท้ายนี่เตือน
1: ม
0: าอย่าทำบาปอย่าสร้างบาปอุ้ยมันด่าเลยมันก็โกรธ
1: มันด่าเล็กเลยเพราะว่ามันหลอกไม่สำเร็จไงป้ารู้ทันเนาะ
0: โอ้ยรู้พวกนี้พอเสียงมานี่เรารู้เพราะว่าใครจะมาโทรมือถือเราล่ะนอกจากคุณพ่อของเราแล้วนี่มันรู้ได้ยังไง
1: อ
0: ันนี้เยอะกว่านั้นนะบางทีมาในนามของพวกบริษัทมือถือแล้วบอกจะให้โทรฟรีอย่างโน้นอย่างนี้ให้กดอย่างนั้นอย่างนี้เราบอกเราไม่เอาละเราใช้อย่างเงี้ยโทรฟรี15นาทีอยู่แล้วเราบอก
1: อ๋อ
0: แค่200บาทเองโฆษณาเลยก็ได้ของ AS ค่ะขอบคุณคุณสีมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะคุณป้าสุขภาพแข็งแรงนะคะ
0: ขอบคุณค่ะคุณสี
1: สวัสดีค่ะ
0: จ้ะ
1: ได้ค่ะ

ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะเมื่อกี้ครั้งกรณีดาบตำรวจที่พัทลุงเสพยาระหว่างอบรมออนไลน์นะคะเพื่อนตำรวจด้วยกันรับไม่ได้ก็บันทึกภาพเลยค่ะเป็นภาพเคลื่อนไหวเลยนะคะก็ให้สื่อกับตำรวจไปตรวจสอบนะคะก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงทราบเรื่องแล้วนะคะก็เลยสั่งการให้ผู้กับสภ.ทะเลน้อยเร่งสืบสวนข้อเท็จจริงทันทีถ้าพบว่ามีมูลความจริงก็จะต้องดำเนินการวินัยขั้นเด็ดขาดโดยไม่ละเว้นนะคะสื่อมวลชนก็ไปตรวจสอบประวัตินายดาบคนนี้เคยรับราชการในพื้นที่จังหวัดตรังมาก่อนนะคะย้ายมาประจำการอยู่ที่ทะเลน้อยเนี่ยประมาณ2ปีแล้วพฤติกรรมก็ชัดเจนบอกว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาตลอดเคยนำอาวุธปืนและรถยนต์ของทางราชการไปจำนำด้วยแต่ที่ผ่านมาได้รับการช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชาจนรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีทางวินัยมาได้โอ้โหแต่ก็ไม่ไหวเนาะเนี่ยค่ะแปลกมากเนาะทำไมถึงกล้าทำลืมหรืออะไรหรือยังไงก็เราเชื่อว่าตอนนี้ในทุกวงการเนาะทั้งวงการตำรวจวงการไหนอีกมียาเสพติดอยู่นะคะคือตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมายเนาะจับกลุ่มแต่ก็เสพเองอะเอาจริงๆมันน่าตกใจไหมแต่หลายคนบอกเอ้าจะมาตกใจอะไรก็อย่างที่เห็นกันในข่าวนี่แหละนะคะมีอยู่จริงๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยมีอยู่ทุกวงการล่าสุดนักบินเนาะที่เป็นข่าวไปเมื่อ 2-3 วันก่อนน่ะ กัปตันของสายการบินแอร์อินเดียสูบกัญชาก่อนกลับเครื่องบินโอ้แม่เจ้าก็เป็นที่เกิดเหตุก็คือเป็นเที่ยวบินของสายการบินแอร์อินเดียเดินทางออกจากจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยนี่แหละมุ่งหน้าไปที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียปรากฏว่าเครื่องบินเนี่ยมันสูญเสียระดับความสูงอย่างรวดเร็วคือวูบลงมาประมาณ300ฟุต300ฟุตก็ประมาณสักเกือบ100เมตรนะคะให้นึกภาพว่าเรากำลังคือเพลินอยู่บนเครื่องบินน่ะนั่งอยู่หลับๆก็ได้อ่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกวูบลงมาเกือบ100เมตรอ่ะโอ้โหกรี๊ดออกไหมร่างผู้โดยสารกับลูกเรือกระแทกเพดานเครื่องบินอย่างรุนแรงมีคนได้รับบาดเจ็บถึง13คนอันนี้ผู้โดยสารเนาะลูกเรือบาดเจ็บอีก4คนเขาบอกว่าเป็น20อะเอาจริงๆรวมทั้งหมดบาดเจ็บในเครื่องบินลำนี้นะคะที่บินออกจากภูเก็ตจะไปอินเดียขณะเกิดเหตุนักบินผู้ช่วยเป็นผู้ควบคุมเครื่องบินแทนและก็สามารถเอาเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยนี่ก็เป็นวิกฤตกลางอากาศเลยนะคะปรากฏว่าเมื่อเครื่องบินลงจอดได้แล้วเขาก็ตรวจสอบสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นน่ะอยู่ๆเครื่องบินมันตกหลุมอากาศขนาดนั้นนะมันวูบลงมาเนี่ยนะคะสูญเสียระดับความสูงเร็วมากเลยก็ตรวจสุขภาพของนักบินโดยด่วนเลยผลการคัดกรองในห้องปฏิบัติการยืนยันตรงกันว่าเจอส

งจะกลับมาบินได้เอาอย่างนั้นเลยแล้วก็ถ้าตรวจเจอครั้งที่สองอันนี้บทลงโทษของกฎการบินอินเดียเนาะไม่ใช่ไทยเนาะระงับใบอนุญาตการบินสัก3ปีตรวจเจอครั้งที่3เพิกถอนใบอนุญาตทำการบินถาวรได้เลยอ๋อครั้งที่2ก็ยังไม่ระงับแค่3ปีเนาะต้องครั้งที่3ถึงจะไม่ให้บินนะคะก็เห็นบอกว่าตอนนี้ในอินเดียเนี่ยเขามีการเคลื่อนไหวกันหนักหน่วงเลยค่ะประกาศขยายการสุ่มตรวจหาสารเสพติดและสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทไปยังนักบินทุกคนแล้วรวมถึงสายการบินอื่นๆด้วยนะคะเป็นสายการบินในเครือของแอร์อินเดียนะเพื่อกู้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของผู้โดยสารกลับคืนมาค่ะโอ้โหทำกันได้เนาะนี่คือคนที่โอ้โหนึกภาพเนาะนักบินเสพกัญชาแล้วสภาพเป็นยังไงอะหลับเหรอเราก็ไม่รู้นะไอ้ที่มันวูบลงประมาณเกือบ100เมตรเนี่ยความสูงนี่นะคะประมาณเขาบอกว่าลงมาก็คือเนี่ยทำให้ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บลูกเรือได้รับบาดเจ็บกันไป20คนนี่นะคะมันหนักหน่วงมากเนาะอย่างไม่น่าเชื่อจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่าแหล่งข่าวระบุนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีข่าวเนาะก่อนหน้านี้กระทรวงการบินของพลเรือนของอินเดียก็เคยเรียกตัวกัปตันคนนี้ค่ะไม่ใช่กัปตันสิที่เป็น CEO ของแอร์อินเดียเข้าพบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเครื่องบินลำนี้เป็น Airbus นะคะเป็น Airbus A320 นะคะก็เคยเรียกไปแล้วแล้วก็ก็ให้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยน่าห่วงเนาะสำหรับในส่วนของนักบินนะคะที่กระทำแบบนี้นะคะโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยใครจะกล้านั่งเนาะนี่ค่ะกลับมาเรื่องของตำรวจอีกสักเรื่องนึงนะคะก็เป็นข่าวดังอยู่2วันแล้วเหมือนกันกรณีที่บอกว่ามีอดีตรัฐมนตรีนักการเมืองตบบ้องหูเนี่ยเขาใช้คำนี้นะตอนแรกเนาะตอนหลังก็ใช้คำว่าตบหน้าร องผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่นะคะเมื่อวานตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันศุกร์ที่เราอ่านไปแล้วเนาะเรื่องการเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ว่ามีการทำร้ายร่างกายกันนะคะแล้วก็มีการสอบสวนก็มีการสอบสวนเจ้าตัวแล้วนะคะคือพันตำรวจโทธนงศักดิ์ก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีการติดตามพยานบุคคลอื่นที่อยู่ในที่เกิดเหตุมาสอบสวนเพิ่มเติมด้วยพร้อมรวบรวมพยานหลักฐานต่อซึ่งระบุว่าการดำเนินการณขณะนี้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆนะคะที่เขาขอความร่วมมือจากประชาชนที่อยู่ในงานศพเนี่ยนะคะใครที่มีภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือจะเป็นพยานหลักฐานอื่นๆที่บันทึกไว้ตามวันเวลาสถานที่เกิดเหตุเนี่ยให้มาส่งมอบกับผู้กำกับสภ.ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชเขาจะระบุว่ารวบรวมไว้ในสำนวนการสอบสวนและรักษาไว้เป็นความลับจะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลแต่อย่างใดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะทางและการเมืองก็คือคุณชัยชนะเดชเดโชปัจจุบันเป็นส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วยก็ตอนแรกบอกว่าไม่จริงข้อที่จริงก็ทราบจากข่าวเหมือนกันก็ก่อนหน้านั้นผู้กับสภ.ทุ่งใหญ่ก็ออกมายืนยันเลยว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นย้ำว่าเป็นเหมือนกับสนิทกันน่ะนะคะเคารพนับถือกันมายาวนานไม่มีเหตุอะไรเลยที่ไม่สบายใจกันไม่มีภรรยาของรองผู้กำกับก็เป็นญาติกับคุณชัยชนะไม่ทราบข่าวออกมาจากช่องทางไหนยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ก็ล่าสุดนั้นก็เห็นบอกว่าคุณชัยชนะนั้นไปพบตำรวจเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ปฏิเสธ

ุกข้อกล่าวหานะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เหมือนหนังคนละม้วนแล้วเนาะสำหรับตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าใครมีหลักฐานอะไรยังไงที่จะเพิ่มเติมหรือไม่นะคะสำหรับเรื่องนี้อันนี้วงการตำรวจกับนักการเมืองก่อนหน้านั้นก็อย่างที่บอกนะคะปราบตำรวจนั่งเสพยาออกสื่อลูกคือคงไม่มีสติเหรอหรือยังไงไม่ทราบนะนี่เนาะเดี๋ยวต้องติดตามนะคะเรื่องนี้ว่าผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปเนี่ยจะยังไงเนาะเพราะว่ามันดูนะคือดูแล้วน่าตกใจอ่ะเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอนะคะไปที่พิษณุโลกกันนิดนึงนะคะเนื่องมาจากว่าเมื่อวานเนี่ยตำรวจพิษณุโลกนำกำลังไปปิดล้อมแล้วก็จับกลุ่มผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เป็นผู้ต้องหาตามเบาะแสเครือข่ายหมอกระเป๋าไปจับกลุ่มได้อย่างคันควันภายในห้องพักแห่งหนึ่งบนถนนมิตรภาพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะเพราะว่าตำรวจก็สืบหารายละเอียดจนพบพฤติกรรมและพฤติการสุดเสี่ยงในการแฝงตัวเข้าไปตามกลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มหัตถการความงามบนสังคมออนไลน์อย่าง Facebook เพื่อโฆษณาหาลูกค้าแล้วก็รับฉีดสารเสริมความงามรับหมดเลยค่ะโบท็อกเอยฟิลเลอร์รวมถึงขายวิตามินบำรุงผิวพรรณโดยใช้ห้องพักส่วนตัวนั่นแหละเป็นสถานที่ทำหัตถการกันลักลอบให้บริการมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะจากการค้นพื้นที่และรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่ก็แจ้ง2ข้อหาหนักทันทีนะคะกับผู้หญิงคนนี้1ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต2จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพิษณุโลกเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะนี่ก็ตำรวจขอเตือนนะคะเป็นอุทาหรณ์สายความงามบิวตี้ทั้งหลายหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบการทำหัตถการเสริมความงามเป็นอย่างมากต้องไปในที่ที่ปลอดภัยนะการจะฉีดสารแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายโดยใครก็ไม่รู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านกายวิภาคศาสตร์มากน้อยแค่ไหนนี้นำมาซึ่งอันตรายอย่างร้ายแรงเกินกว่าที่คิดนะคะแล้วสารที่นำมาใช้เนี่ยอาจจะเป็นยาปลอมสารปลอมหรือว่าลอกๆเข้ามาโดยที่ไม่ผ่านอย.แล้วการฉีดผิดตำแหน่งโดยเฉพาะการฉีดฟิลเลอร์ที่อาจจะหลุดเข้าไปในอุดตันในเส้นเลือดสำคัญได้อันนี้ส่งผลให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงเนื้อตายเกิดความพิการหรือบางคนเคยมีมาแล้วนะคะตาบอดค่ะบอดถาวรด้วยร้ายแรงที่สุดคือตายการเลือกรับบริการความงามจึงต้องเน้นความปลอดภัยเป็นหลักโดยให้ไปรับบริการจากสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกที่มีใบอนุญาตและถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนี่ค่ะคนนี้ก็ถูกจับได้นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะว่ายังมีคนหลงเชื่อไปเสริมความงามกับหมอกระเป๋าแบบนี้ราคาก็ไม่น่าไม่ใช่ไม่ถูกมากนะราคาก็ไม่ใช่ว่าย่อมเยาหลักร้อยซะเมื่อไหร่เนาะมันต้องหลักพันเหมือนกันหลักหมื่นเหมือนกันแต่ว่ายังมีคนหลงเชื่อว่าเนี่ยไปทำแล้วไม่เป็นอะไรอย่าเด็ดขาดเลยนะคะอันตรายจริงๆค่ะเมื่อสักครู่นะคะที่ป้าน้อยโทรมาจากเชียงใหม่นะคะมาเล่าเหตุการณ์ซึ่งเป็นอุทาหรณ์ของป้าน้อยเองที่เกิดขึ้นว่ามิจฉาชีพโทรมาหลอก3ครั้ง3คราแต่ไม่ประสบผลสำเร็จนะคะแต่ว่าป้าน้อยโดนมันด่ายับเลยนะคะมิจฉาชีพเมื่อวานนี้หนุ่มบัญชีม้าคนนี้โดนจับแล้วนะคะใช้โปรไฟล์หรูไปตีสนิทหลอกให้คนที่รู้จักก็คือน่าจะรู้จักกันผ่านออนไลน์นี่แหละเทรดทองค่ะโอ้โหสูญเงินไปหลายล้านเลยนะคะคนร้ายใช้ชื่อบัญชี Facebook ว่ากวงนะคะกวงทักคุยกับผู้เสียหายโดยประมาณทำทีเป็นสอบถามเรื่องรูปภาพบ้านงบประมาณการ

สร้างบ้านแล้วก็ประกอบกับมีเพื่อนร่วมในเฟซนะคะก็ผู้เสียหายก็เลยยอมรับเป็นเพื่อนและคุยด้วยต่อมาคนร้ายได้ขอให้ย้ายไปคุยกันต่อในแอปใน LINE นะคะเมื่อหลงเชื่อและคุยกันจนสนิทสนมดีคราวนี้ก็เริ่มออกไลน์แล้วนะคะชักชวนลงทุนให้มาเทรดทองคำโดยส่งภาพหน้าจอตัวเลขอ้างว่านี่คือผลกำไรจำนวนมากจากแพลตฟอร์มชื่อเป็นเว็บแปลกๆอ่ะเนาะdex.org ส่งมาให้ดูจนผู้เสียหายหลงเชื่อว่าโอ้กำไรมหาศาลจริงๆโดยในการลงทุนแต่ละครั้งนั้นคนร้ายจะเป็นผู้ส่งเลขบัญชีธนาคารปลายทางมาให้โอนเข้าสู่ระบบคราวนี้ก็หลงเชื่อสิคะโอนจากบัญชีของตัวเองไปยังบัญชีม้าตามที่คนร้ายแจ้งรวมแล้วสูญเงินไป 3,328,085 บาทต่อมาเมื่อไม่ได้รับเงินคืนจึงรู้แล้วว่าถูกหลอกก็เลยไปแจ้งความไว้ที่ปอทเรียบร้อยโอ้ชุดจับกุมก็สืบนะคะปรากฏว่านายคนนี้เนี่ยชื่อนายแบนที่เปิดบัญชีม้าเนาะเดินทางด้วยรถไฟจากภาคใต้มายังกรุงเทพนะคะมาลงที่บางบำรุก็สืบสวนหาข่าวพบว่าตรงกันก็เลยแสดงตัวจับกุมทันทีนายแบนยอมรับว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริงจากนั้นก็ไปจัดทำบันทึกจับกุมแล้วก็ส่งปอทดำเนินคดีเรียบร้อยเนี่ยโอ้ช่วงต้นปีที่แล้วเขาเล่น Facebook แล้วก็ไปเจอเพจหนึ่งชื่อว่ารับเช่าบัญชีทุกชนิดจึงติดต่อไปแล้วก็ตกลงขายบัญชีธนาคารให้ไป1บัญชีได้ค่าจ้างมา 10,000 โดยนัดรับกันที่ตลาดมีนบุรีถามว่าทำไมถึงกล้าทำล่ะอ๋อร้อนเงินแค่ต้องการเอาเงินมาใช้แล้วก็ไม่ได้ถามว่าเอาบัญชีไปทำอะไรเปิดบัญชีให้ก็เสร็จสรรพเรียบร้อยรับเงินมา 10,000 ก็จบภายหลังผันตัวเองมาค้นหาบัญชีเป็นคนหาบัญชีจากคนอื่นพร้อมถอนเงินให้แก๊งวิชาชีพก็ได้ค่าจ้างทีละ10,000ทีละ10,000แล้วก็ได้แต่งเปอร์เซ็นต์อีก 2,000 ต่อ1บัญชีด้วยโอ้รายได้อย่างงามสุดท้ายโดนรวบเรียบร้อยแล้วฝากเตือนนะคะถ้ามีข้อความสงสัยหรือใช้ภาพคนหน้าตาดีโปรไฟล์หรูทักมาชวนคุยสร้างความสื่อเสริมจนเชื่อใจจากนั้นก็จะชวนลงทุนอย่างนี้ค่ะผ่านลิงก์เว็บปลอมไลน์ปลอมทำเนียนขึ้นมาเรียนแบบนี่นะคะอันนั้นมิจฉาชีพนะคะไม่เชื่อไม่หลงไม่โอนนะเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะก็เตือนไว้เนาะก่อนจะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
14: ไอ้โปรไอ้โปร

0: งเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิร์ดเบลสิบเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5ปียามาฮ่า5ปี
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: 6:13 กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันศุกร์วันนี้ค่ะ14สิงหาคมสวัสดีชาวเฟซด้วยนะพี่บุญยืนพี่ชนการไทยสมพี่สมจิตอยู่ชุมพรนะคะพี่ประยงค่ะอยู่เชียงรายอุ๊ยกำลังทัวร์อยู่พี่ประยงกลับถึงเชียงรายหรือยังคะเนี่ยนะคะพี่ตาหวานขอตัวไปรีดนมวัวก่อนนะจ๊ะให้วัวฟังลูกทุ่งมหานครด้วยนะคะพี่สุนิสาค่ะพี่ธำรงสวัสดียามเช้าเนาะอัปเดตป้าดาได้ไหมครับ ยอมให้วัดหรือยังอ๋อโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่มา 2-3 วันแล้วนะเรื่องป้าดานะคะสุดท้ายเจอหมายจับนะเรื่องป้าดานะคะสวัสดีพี่บัวบานนะคะจากจังหวัดน่านค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีพี่เกศรพี่จุ๊บแจงนี่มาแล้วนะพี่มารินีพี่ไหนอีกเมื่อสักครู่นะคะมาดูเมื่อวานนี้เรื่องบันเทิงก็น่าจะเรื่องครอบครัวของคุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชนะคะรวมถึงพี่ชายคุณแม่นะคะแม่อ้อยสริญญาชัยเดชได้ต่อสู้คดีแชร์ลูกโซ่Forex นะคะ Forex 3D นานหลายปีแล้วนะคะก่อนหน้านั้นคุณพิงกี้ก็ถูกจับไปด้วยแล้วก็ได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะแต่คุณแม่เนี่ยไม่เลยค่ะกับพี่ชายอยู่ตลอด4ปีล่าสุดเมื่อวันที่ศาลอาญารัชดามีการอ่านคำพิพากษาคดีนี้นะคะเป็นคดีหมายเลขดำที่8/53/2564ก็มีคำพิพากษาให้จำเลยที่6ชื่อนายกิตติเชษฐ์จิรุรุตโซเดหรือนายสรายุทธไทยเดชยกฟ้องน้องโด่งสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะกำลังรายงานข่าวดังครอบครัวของคุณพิงกี้อยู่นะคะถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยเนาะเมื่อวาน
1: ครับผมเน
0: า
1: ะ
0: ศาลก็พิพากษายกฟ้องทั้งหมดเลย
1: อ๋อผม
0: คุณพี่ชายเนี่ยเป็นจำเลยที่6คุณพิงกี้เนี่ยจำเลยที่7คุณแม่เนี่ยแม่อ้อยนะคะสริญญาชัยเดชเนี่ยเป็นจำเลยที่8ทั้งหมดนี้ยกฟ้องทั้งหมดเลยก็แน่นอนคุณพิงกี้ก็พูดกับนักข่าวสั้นๆเมื่อวานว่าดีใจมากทั้ง3คนขอยึดข้อมูลตามที่ศาลพิพากษาเดี๋ยวอันนี้พูดก่อนจะไปรับแม่เนาะบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่นะแล้วก็ยิ้มเลยนะคะยิ้มแย้มเลยค่ะนี่คือความรู้สึกนะของคุณพิงกี้หลังจากที่แม่กับพี่ชายนั้นเนี่ยถูกศาลพิพากษายกฟ้องค่ะ
1: ครับผม
0: นี่ก็
1: คุณแม่เนี่ยติดคุณแม่นี่เขาบอก4ปีแล้วนะพี่ใช่ไหม
0: สี่ปีนะไม่ได้ปล่อยตัวเลยเนาะคุณแม่ก็เมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะก็บอกว่าขอบคุณศาลอย่างเดียวเลยแกบอกว่าก็คือเดี๋ยวต่อไปก็คงจะต้องไปใช้ชีวิตตามอัตภาพแหละแกพูดแบบนี้น่ะก็ดูไม่โทษใครไม่อะไรทั้งสิ้นน่ะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเชื่อเนาะนี่ค่ะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานหลายปีส่วนจำเลยที่หนึ่งใช่ไหมนายอภิรักษ์พร้อมพวกอ่ะ5คนถูกศาลสั่งจำคุกคนละ 49,110 ปีนะน้องดงแล้วก็สั่งปรับ 4,911 ล้านพร้อมดอกเบี้ยค่ะ49,110 ปี
1: แต่กฎหมายไทยมีติดจริงแค่20ปี
0: อภิรักษ์โกฏิผู้บริหาร
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เนาะ
0: ติดจริงก็25เหรอ
1: 20
0: 20
1: กฎหมายไทยนะใช่ครับ
0: ประมาณน
1: ี
0: ้ค่ะ49,000ก็คูณไปก็ทำลายสักนิดนึงเนาะชีวิตของคุณพิกกี้ที่ไปพัวพันคดีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นเมื่อปี62เขามีชื่อเอี่ยวคดี Forex 3D นะคะต่อมาปี63พิงกี้และแม่พี่ชายไปให้ปากคำในฐานะพยานครั้งแรกจากนั้นปี64พิงกี้แม่และพี่ชายเดินทางไปให้ปากคำครั้งที่2มาถึงเดือนมีนา64มีรายงานว่าพิงกี้แม่และพี่ชายปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาถัดมามิถุนายนปีเดียวกัน64พิงกี้ถูกฟ้องทำให้เกิดความสูญเสียแก่ผู้เสียหายก็สร้างความตกใจให้กับแฟนๆของพิงกี้หนักมากจากนั้นสิงหาปี65ศาลสั่งฟ้องและคัดค้านการประกันตัวทำให้คุณพิงกี้แม่และพี่ชายต้องเข้าเรือนจำพร้อมกันเลยทั้ง3คนต่อมาอีกประมาณ3เดือนพฤศจิกายนศาลให้ประกันตัวคุณพิงกี้ด้วยหลักทรัพย์5ล้านทำให้หลายคนพากันสนใจคดีนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะคุณพิงกี้คุณแม่พี่ชายและพวกรวม24คนไปฟังคำพิพากษาคดีและมีการยกฟ้องสำหรับทุกคนในครอบครัวชัยเดชนะคะก็ให้กำลังใจเธอกันผ่านออนไลน์กันเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับวินาทีอิสรภาพค่ะก็คุณแม่พี่ชายก็พูดเสียงเดียวกันว่าขอบคุณศาลนะต่อก็ออกมาสู้กับโลกใบใหม่โลกใหม่ก็อย่างที่บอกอ่ะคุณแม่ก็ไม่ได้โทษโกรธใครก็แค่พูดว่าสบายดีแม่สบายดีขอบคุณศาลมากมากค่ะที่ให้ความเมตตาต่อพวกเราแล้วนักข่าวก็พยายามถามว่าหลังจากนี้แม่จะดำเนินการยังไงแม่ก็บอกว่าอายุมากแล้วเดี๋ยวค่อยๆทำมาหากินไปนะลูกเอ้ยขอบคุณนักข่าวทุกคนนะคะถามว่าที่

0: บ้านเตรียมเมนูอะไรไว้แม่ไม่ได้หิวค่ะไม่ได้หิวอะไรเลยอยู่ที่นี่ก็ทานอิ่มอยู่ที่นี่ก็รับประทานอาหารได้เหมือนกับพวกเราข้างนอกแกก็บอกดีใจนะคะแกบอกก็ดีใจได้รับอิสรภาพนาทีที่ศาลอ่านคำพิพากษาช็อกไปหน่อยนึงดีใจแกก็จะพูดกับนักข่าวน่ารักว่าดีใจแหละลูกเอ้ยทุกคนได้รับอิสรภาพถือว่าได้รับความชอบธรรมแล้วศาลเมตตาทุกๆคนที่ปล่อยตัวดีใจมากๆนะส่วนคนที่ยังอยู่ก็เสียใจด้วยอยากให้ลูกๆทุกคนได้ออกอะไรประมาณนี้ค่ะแม่ก็พูดแบบบวกมากเลยเชิงบวกนะคะ
1: ครับผม
0: ก็
1: ตอน
0: นี้หลายคนก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวดีอะไรจะอุทธรณ์นะเธอก็แม่ก็บอกว่าสู้เต็มความสามารถแต่ยอมรับว่าเหนื่อยแล้ว
1: ครับบอกว่าตอนที่นั่งฟังพิจารณาคดีนะพี่แบบคือศาลจะไล่มา6ชั่วโมงเน
0: า
1: ะโอ
0: ้โห
1: ไล่พฤติการอ่ะ
0: ค่ะ
1: ก็บรรยากาศในห้องเนี่ยนะครับก็คุณพิงกี้ซึ่งได้ประกันไปก่อนใช่ไหมก็เข้ามานั่งฟังแล้วก็เนี่ยมีแม่มีพี่ชายนั่งอยู่ด้วยกันนะก็ผู้สื่อข่าวที่ได้ขึ้นไปฟังเนี่ยก็บอกว่าสีหน้าเนี่ยเครียดทั้ง3คนนะเพราะว่าตอนศาลไล่พฤติการเนี่ยโหก็ไล่เลยว่ายังไงใช่ไหมคดีโฟเร็กซ์นี่มีการช่อโกงยังไงมาจนกระทั่งศาลเนี่ยบอกว่าพิเคราะห์แล้วเนี่ยเห็นว่าทั้ง3คนเนี่ยนะร่วมลงทุนจริงไม่ได้มีเจตนาที่จะชักชวนคนมาลงทุนหรือมาโกงคนเนี่ยนะฮะศาลยกประโยชน์ให้นะแล้วก็ยกฟ้องเลยนะโอ้โห
0: วินาทีนั้นเนาะ
1: กอดกันนะพี่กอดกัน
0: กอดเลยกับคนที่ได้อิสรภาพมา4ปีเต็มโลก
1: โอ้มันพลิกชีวิตนะอีกฝ่ายนึง 40,000 กว่าปีอีกฝ่ายนึงยกฟ้องอ่ะพี่สิ
0: ค่ะโอ้โหสุดยอดจริง
1: ครับ
0: ค่ะแม่อ้อยนี่บอกว่าโอ้โหน้ำตาคอเลยร้องไห้เลยแล้วก็แกบอกว่าเอาสมมุตินะถ้าDSI อุทธรณ์แกก็บอกว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะวันนี้ได้รับอิสรภาพแล้วก็ถือว่าโชคดีแล้วค่ะจะบอกว่าตอนนี้ห้ามความคิดใครไม่ได้แล้วแต่เขาเธอค่ะคือพูดแบบตรงได้ทุกอย่างเนาะแกบอกอะไรจะเกิดข้างหน้าก็สู้ไปแล้วหวังว่าความยุติธรรมนะของศาลที่จะเห็นแก่พวกเราบ้างนะสมมุติถ้ามีการอุทธรณ์นะคะต้องสู้ชีวิตคือการเดินทางค่ะแม่อ้อยบอก
1: ครับผม
0: เนาะปรงได้จริงเนาะ4ปีเต็
1: ม
0: ๆค่ะนี่คือคนที่แบบโอ้โหในเรือนจำนี่เนาะวันนึงก็ไม่เหมาะไม่ควรที่จะเข้าไปอยู่ทั้งโลกเนาะ
1: ใช่ก็ไม่น่าใช่นี่ก็ฟังแล้วก็สี่ปีเลยซึ่งรู้สึกว่าโอ้เก็บติดสี่ปีเลยเหรออย่างเงี้ยนะพี่นะคือแบบ
0: สี่ปี
1: ข่าวมันก็เงียบไปครับ
0: สี่ปีนานมาก
1: ครับผม
0: ค่ะก็เป็นอุทาหรณ์นะใครจะลงทุนจะอะไรเนี่ยนะคะก็ควรจะแบบตรวจสอบรายละเอียดกันดีๆนะคะเมื่อวานมีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาเคยร่วมลงทุนกับบริษัทใหญ่แล้วปรากฏว่ามีคนโอนเงินผ่านเขาก็คือมาซื้อของมาสมัครแบบเหมือนขายของอ่ะสมัครต่อจากเขาอ่ะแหละตอนนี้เขากลายเป็นถูกปปง.ขึ้นเป็นบัญชีม้าดำเข้มด้วยค่ะน้องดง
1: โอ
0: กับการได้เงินมา59 บาทตอนนั้นน่ะ
1: โอ้
0: เป็นบัญชีม้าดำแล้วก็ถูกตอนนี้ถูกบล็อกทุกบัญชีแล้วค่ะถูกอายัดหมดทุกสิ่งอย่างเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้เลย
1: โอ้ครับ
0: เนี่ยค่ะเราไม่รู้ว่าคดีจะสิ้นสุดเมื่อไหร
1: ่อือ
0: น่าเห็นใจมาก
1: คร
0: ับ ทำอะไรไม่ได้ก็มองแง่บวกว่าถามว่าตอนนี้ทำอะไรทำมาหากินยังไงก็บอกว่ารับจ้างทั่วไปรับเงินสดล็อกก๊อกแก๊กวันละ100-200เอาหมดเพื่อประคองชีวิตให้รอดไปได้ เนี่ยค่ะก็
1: เริ่มต้นตัวอย่างไงนะพี่เขาไปทำไมนะพี่เขาไปลงทุน
0: อันเนี้ย
1: ม
0: ีไอคอนแหละเอาพูดตรง
1: ๆอ๋อ
0: ก็คือไปสมัครเห็นใน Facebook ไงก็สมัครเข้าไปร่วมลงทุนด้วยพอร่วมลงทุนด้วยเขาก็มีคนสนใจสมัครต่อจากเขาก็คิดค่าอบรม59 บาทให้โอนผ่านบัญชีนะสุดท้ายเขาโดนแจ้งความในข้อหาหลอกลวงเหมือนกับบรรดาบอสทั้งหมดอะแต่ตัวเขาอะไม่ได้โดนเรียกไม่ได้โดนแจ้งความอะไรแต่ว่าคนที่ไปแจ้งความอะว่าเขาโอนเงินผ่านบัญชีนี้บัญชีกลายเป็นม้าดำเลยตัวเขาตำรวจไม่ได้เรียกไปอะไรนะไม่มี
1: ครับ
0: แต่ว่าเป็นคนที่รับเงินผ่านรับเงินลูกค้าของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจค่ะมีคนเมื่อวานไปศาลด้วยค่ะนักแสดงรุ่นใหญ่ทั้งเรื่องคุณปูมันธนาโหสิริหรือที่มาทองคำ
1: อัน
0: นี้ไปศาลอาญาธนบุรีนะคะอัยการนัดก็ถูกยื่นสำนวนสั่งฟ้องและส่งตัวฟ้องในศาลในฐานะจำเลยที่คุณหนุ่มกรรชัยยื่นฟ้องข้อหาหมิ่นประมาท12กรรม ทั้งสิ้นนะ12กรรม
1: คือไปมาเนี่ยคดีกับพี่หนุ่มกรรชัยเนี่ยจะมากกว่าของคุณลูกหมีอีกนะ
0: ใช่
1: คดีเงินคุณลูกหมีเนี่ยประมาณเดี๋ยวจะจบเร็วกว่าคดีของพี่หนุ่ม
0: แค่1กรรมเนี่ยนะต้องต่อสู้คดีกันนานเลยอันนี้12กรรมนะคะเมื่อวานเธอก็ไปในระหว่างกระบวนการเนี่ยคุณปูนั้นถูกกักตัวไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหานานกว่า4ชั่วโมงทีมทนายก็พยายามจะยื่นคำร้องแล้วก็ยื่นหลักทรัพย์เพื่อขอประกันตัวออกมาต่อสู้คดีแต่ว่าทางฝ่ายโจทก์ยื่นคัดค้านการประกันตัวเฉยเลยทำให้ฝ่ายจำเลยต้องเพิ่มวงเงินประกันจาก 20,000 เป็น 30,000จนกระทั่งศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกันตัวได้ในที่สุดนะคะ คุณปูก็พอได้ประกันตัวเรียบร้อยก็ยิ้มแย้มบอกว่าก็ไม่หนักใจหรือไม่กลัวเนื่องจากคดีนี้ไม่ได้เป็นคดีร้ายแรงประกันตัวได้อยู่แล้วพร้อมระบุว่าตอนนี้เลิกเสพโซเชียลแล้วเพราะว่าไม่อยากเครียดแล้วก็ปล่อยวางตามที่ศาลแนะนำค่ะนะศาลแนะนำด้วยนะว่าปล่อยวางค่ะ12กรรมนะฮะ
1: 12กรรมก
0: ็โอ้ยมันเยอะแยะอะไรอย่างนี้ก็เห็นใจนะได้เห็นใจ
1: ก็
0: นะคะ
1: ฝั่งทนายของคุณหนุ่มกรรชัยทนายตุ๋ยก็บอกว่าก็มันเกิดจากการกระทำของพี่ปูเองเท่านั้นนะครับ
0: แต่แกก็โหดไปนะไปคัดค้านการประกันตัวเนี่ยนะทนายตุ๋ยนี่คือเรียกว่าการต่อสู้ของนักกฎหมายใช่ไหม
1: เออถ้าบอกผมคดีหมิ่นประมาทแต่คัดค้านการประกันน่ะโอ้โหคิดดูดิมันต้อง
0: คิดดูดิ
1: คัดค้านการประกันคดีอะไรคดีหมิ่นประมาทโอ้โห
0: ใช่แล้วทางทีมทนายของคุณปูเนี่ยก็รู้แล้วว่าฝั่งนี้ทนายฝั่งนี้เตรียมแล้วแน่นอนว่ายื่นคำร้องค้านแน่นอนเขาก็เลยยื่นคำร้องมาขอปล่อยตัวเหมือนกันก็ทำมาเรียบร้อยมาต่อสู้กันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทนายทั้งสองฝั่งนะคะเนี่ยไหวพริบชิงไหวชิงพริบกันหน้าดูนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะตอนแรกเห็นบอกว่ายื่นฟ้องเท่าไหร่รู้ไหม
1: ฮะเท่าไหร่ฮะกี
0: ่78กรรม
1: โอ้โหแล้วทำไมใจดีลดให้เหลือแค่12ฮะ
0: 12กรรมก็เยอะแล้วเรานึกถึงไม่ใช่กรรมนี้นะนี่เป็นกรรมแบบกอรอรอกรรมใช่ไหมเรานึกถึงกรรมนี่คือนึกถึงผักอ่ะเยอะมากนะกรรมนึง
1: นะสมมติว่าถ้าโดนเวลาเขาลงโทษเป็นเนี่ยนะฮะต่างกรรม

0: ตัดวาระนะ
1: เป็นกรรม
0: เขาลงโทษแบบว่า
1: เขาลงโทษเป็นกรรม
0: หนึ่งปีกันมาสองปีเนี่ยเดี๋ยวก็คูณเข้าไปแล้วไม่รู้กี่ปี
1: โอ้ยใช่ตอนแรกยื่นฟ้องไป78กรรมจากพฤติกรรมคือคุณครูน่ะชอบโพสต์ข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียมา3ปีแล้วน่ะนิติทนายตุ๋ยเขาว่าอย่างนั้นกล่าวหานู่นนี่นั่นแล้วก็เลยรวมไปรวมมาแล้วเนี่ยได้78กรรมนะคะเมื่อวานรับไปก่อน12กรรมก็เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าที่ศาลอาญาเมื่อวานนี้เนี่ยก็รอติดตามรู้สึกว่าเดือนหน้าเดือนกันยาก็จะนัดอีกค่ะหูไปศาลกันเพลิดเพลินเจริญใจมากรุ่ง
0: ครับผม
1: ค่ะหลายกรรมขนาดนี
0: ้นึกว่าเข้าออกศาลได้ทุกเดือนอ่ะถ้าแบบนี
1: ้โอ้โหเนาะสุดละ
0: ครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ที่แม่สุนะครับคุณสุนารีราชสีมานะครับก็ลงภาพครอบครัวนะครับนะอบอุ่นนะครับเพราะว่าเธอออกมาจากห้องผ่าตัด ICU แล้วเรียบร้อยนะครับผ่าอยู่ที่ก้อนเนื้อ3เซนเน
1: า
0: ะ
1: ในลำไส้เหรอ
0: ใช่อุดตันลำไส้ใหญ่นะครับนะฮะก็นำเนื้อเยื่อไปตรวจนะครับเข้ารับการผ่าตัดนะก็เมื่อวานนี้ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีแล้วก็ลูกชายทั้งสองคนนะฮะ ที่เดินทางมาเยี่ยมคุณแม่กันนะครับก็เลยได้เป็นภาพครอบครัวนะฮะเขาบอกว่าเนาะคนเราเนี่ยถึงจะเลิกลากันไปนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไงก็ยังตัดกันไม่ขาดนะวันที่ครับฝ่ายหนึ่งต้องการกำลังใจฝ่ายหนึ่งต้องยากลำบากนะครับนี่ฮะก็ได้กำลังใจนะครับจากทางอดีตสามีนะครับก
1: ็
0: เดินทางมาเยี่ยมพ่อของลูกใช่นะครับแล้วลูกชายสองคนนะน้องฮีโร่กับน้องอาเธอร์เนี่ยก็มาส่งกำลังใจให้คุณแม่ด้วยโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับโตเป็นหนุ่มแล้วนะฮะก็มีรายงานว่าการผ่าตัดก็ผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะครับพี่สุออกจากห้อง ICU เจ้าตัวก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันรู้ฟังทำงานเยอะทำงานแข่งกับเวลานะอั้นปัสสาวะอั้นอุจจาระดื่มน้ำน้อยพวกนี้นะครับแล้วก็กังวลว่าจะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยนะกระทบกับการทำงานนะครับแล้วก็กินผักเยอะดื่มน้ำน้อยพวกนี้ก็เลยทำให้เป็นสาเหตุของการอุดตันได
1: ้โอ้โหกินผักเยอะก็ไม่ใช่ว่าจะดีเนาะ
0: กินผักเยอะนี่ก็ไม่ดี
1: ต้องพอดีต้องกินแต่พอดีนะผักก็เหมือนกันนะไม่ใช่ว่ากินเยอะเยอะเยอะเหมือนน้ำเนี่ยนะมีคนเคยถามในรายการขับสุขภาพบางท่านถามคุณหมอวิวัฒน์ว่าที่ดื่มน้ำวันละสองลิตรครึ่งเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมคุณหมอบอกว่ามันไม่ได้มีความจำเป็นต้องดื่มขนาดนั้นดื่มเยอะไปก็ไม่ดีนะน้ำเนี่ยเอาแต่พอดี
0: เคยได้ยินที่เขาบอกวันละ8แก้วนะให้ดื่มน้ำวันละ8แก้วปะ
1: พอแล้ว8ลิตรแก้วนี่แหละพอ
0: ครับผม
1: แต่ที่พี่สุกับว่าแล้วคุณดื่มไปทำไมคุณดื่มไปเพื่ออะไรตั้งเป็น 2-3 ลิตรต่อวันเนี่ย
0: เอาบางคนคิดว่าดื่มน้ำแล้วดีแล้วร่างกายจะได้มีชุ่มชื้นมีน้ำดื่มน้ำ
1: มากไปก็ไม่ได้ใช่ค่ะน้ำเนี่ยมันก็ต้องคุมในร่างกายของเราบางทีบางคนดื่มไปจนน้ำท่วมปอดอ่ะ
0: โอ
1: ้อันตรายเหมือนกันเนี่ยอย่างคุณสุเขาบอกโอ้ปลูกผักเองกินผักกินผักกินเยอะแต่กินน้ำน้อยก็ไม่ดีใช่ไหม
0: มันเยอะกินน้ำน้อยไป
1: น้อยไปที่สุกินผักเยอะกินน้ำน้อยก็ไม่ได
0: ้ครับที่สุก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับก็โพสต์ข้อความบอกว่าแม่ออกจาก ICU แล้วนะทุกคนแข็งแรงปลอดภัยดีขอบคุณคุณพ่อของพี่ฮีโร่และพี่อาร์เธอร์ที่มาเยี่ยมให้กำลังใจนะครับก็เป็นภาพความสัมพันธ์นะครับที่นะก็ยังมีความห่วงใยมีความผูกพันกันนะครับในฐานะครอบครัวแม้ว่าสถานะความสัมพันธ์อย่างที่บอกแล้วพี่น้องจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับแต่ว่าความเป็นครอบครัวมันก็ยัง
1: อยู่
0: ก็ยังห่วงใยแหละในวันที่
1: ความเป็นเพื่อนเนาะยังไงก็เป็นพ่อเป็นแม่ของลูก
0: ใช่ใช่ใช่
1: ค่ะเนาะแล้วก็อบอุ่นนะเป็นครอบครัวอบอุ่น

0: ครับผม
1: ค่ะไหมค่ะ
0: มี
1: เรื่องพัทยาจะจัดงานเทศกาลภาพยนตร์ประจำปีนะคะพัทยา International Film Festival 2026ก็จะจัดขึ้นในระหว่าง 22-30 นี้ค่ะน้องโด้งเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยนะคะเป็นสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ของยูเนสโกจะเป็นยูเนสโก Creative Center of Film ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาระหว่างปี66ถึงปี70เลยทีเดียวนะคะก็เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมานะสำหรับเพื่องานนี้เทศกาลภาพยนตร์แบบให้ยิ่งใหญ่ไปเลยเขาบอกว่าจะมีพันธมิตรภาคเอกชนยุ่งมากนะคะโอ้ที่จะมาทำคอนเทนต์คุณภาพทั้งภาพยนตร์ทั้งซีรีส์ทั้งรายการกีฬาระดับโลกครอบคลุมหมดเลยทั้งโทรทัศน์แล้วก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งทั้งหลายก็เหมาะที่จะจัดได้นะพัทยาเนาะจัดงานระดับโลกได้ก็จัดกันมาเยอะแล้วทุกงานระดับโลกทั้งนั้นก็บอกว่าเดี๋ยวมีกองถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศอ่ะมาแจ้งขออนุญาตในการถ่ายทำเอาไว้ในปัจจุบันนะคะ302เรื่องค่ะน้องดง
0: โอ้
1: เยอะมากนะนี่คือตั้งแต่มกราจนถึงปัจจุบันนะ300กว่าเรื่องแล้วนะคะมูลค่าการลงทุนถึง 4,000 กว่าล้านนะเนี่ยก็สะท้อนว่าเขามีความเชื่อมั่นว่ามาผลิตภาพยนตร์มาผลิตคอนเทนต์ในไทยได้เนี่ยถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าทุกอย่างมันดูแบบดูตื่นตาตื่นใจจริงๆนะ
0: ครับก็เพื่อนที่เป็นคนเกาหลีนะครับก็เขาพูดถึงว่าเนี่ยเขาเคยมากรุงเทพครั้งหนึ่งนะเขาบอกครั้งต่อไปเขาอยากจะไปพัทยา
1: เห็นไหมก็จอดตรงพัทยาเลย
0: บอกว่าโอ้อยากจะไปพัทยากับเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพัทยานี่มันก็เป็นเมืองระดับโลกที่แบบเหมือนถ้าเรานึกถึง
1: คนรู้จักเนาะ
0: พั
1: ทยาภ
0: ู
1: เก็ตอย่างเงี้ย
0: ใช่เนาะ
1: ระดับโลกจริงใช่ไหม
0: ถ้าไปญี่ปุ่นก็โตเกียวแล้วก็ต้องมีแบบโอซาก้าเกียวโตก็เป็นเมืองอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะพัทยาเขามองระดับโลกความรู้สึกคนก็แบบเมืองไทยต้องไปพัทยาอะไรเงี้ย
1: ใช่ถ้างั้นมาไม่ถึง
0: มาไม่ถึง
1: ถ้างั้นมาไม่ถึงใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ตอนนี้ที่ดังก็ภูเก็ตน้องเมเน่ไงสาวภูเก็ตใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ตอนนี้ทะลุเข้ารอบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรอบไลฟ์โชว์ของรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์นะคะซีซั่นล่าสุดก็เดี๋ยวต้องรอดูมีอีกหลายสัปดาห์ใช่ไหมรู้สึกว่าเราบ้านเรานี่คือรับชมทางช่องทรูได้แล้วใช่ไหมน้องๆเนาะ
0: ครับผม
1: น
0: ่าจะ
1: เขาเร็วมากเลยช่องทรูเนี่ยซื้อมาที่เครื่องที่จะติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: คือนี่ก็สิทธิ์มาให้เราดูแล้วไหม
1: ใช่ค่ะให้คนไทยได้ดูชมแต่ว่าตอนแรกเป็นสับสนว่าไอ้คนไทยจะโหวตได้ไหมเพราะว่าเขาเปิดโหวตผ่านทิกต็อกนะล่าสุดก็ยังไม่ได้นะคะได้เฉพาะคนอเมริกาแล้วก็ประเทศปาโตริโกก็เปลี่ยนมาทิกต็อกแล้วนะรายการเขาน่ะ
0: โอ้โหตลาดฝรั่งน่าดู
1: ใช่ใช่ก็ลองดูนะคะเห็นบอกว่าเขาให้คนอเมริกากับเปอร์โตริโก้สองประเทศนี้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ nbc.com แล้วก็ ACT Vote คนไทยที่อยู่ในสหรัฐก็น่าจะเยอะอยู่นะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าอยู่ที่สหรัฐเนี่ยโหวตได้นะ
1: โหวตได้เจอใช่ถูกค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ ก็เดี๋ยวรอผู้ชมทั่วอเมริกาจะตัดสินยังไงจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด4คน44คนนะคะก็จะแบ่งเป็น4สัปดาห
0: ์
1: บ้านเราก็รับชมผ่านช่อง True Excite ช่อง340ซึ่งไม่เคยเปิดไปเลยช่องนี
0: ้
1: ช่องนี้แหละแบบประเทศไทยชมได้คร
0: ับ ครับนี่นะฮะมาดูกีฬาสักนิดหนึ่งนะพี่นะ
1: ค่ะ

0: กีฬาวันนี้เนี่ยนะฮะก็ข่าวใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของคุณสมจิตนะครับคุณสมจิตอัดคลิปบอกมาพี่บอกว่าแปลกมากเลยส่งเงินนะครับให้กับคุณมนัสบุญจำนงนะคุณมนัสที่เขาตอนนี้ก็อยู่ในเรือนจำนะพี่นะ
1: ติดคุกอยู่ใช่
0: คดีไอเนี่ยพี่ลอตเตอรี่โควต้าลอตเตอรี
1: ่
0: ไปบอกคนว่าจะได้ลอตเตอรี่แล้วก็นะครับอาจจะไม่ได้อย่างที่คาดฝังไว้นะก็โดนแจ้งข้อหาไปเห็นว่าติดคุก2ปี9เดือน
1: ใช
0: ่นะครับโดนคดีช่อโกงไปนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณสมจิตจงจอหอนะครับอดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะฮะก็เป็นเพื่อนๆนะครับกับคุณมนัสบุญจำนงเนี่ยอีกหนึ่งฮีโร่เนี่ยนะฮะพี่สมจิตเนี่ยออกมาบอกว่าได้มีการฝากเงินแต่ไม่ถึงฝากเงินให้เรือนจำ
1: ไม่ถึงมนั
0: สเราอย่างเราอยู่ข้างนอกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งเงินให้กับคนในเรือนจำได้เขาบอกว่าแต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไม่เกินคนละ500บาท500เนี่ยสามารถแบบสมมติวันนี้เราไม่อยากกินข้าวเรือนจำ
1: อยากกินข้างนอก
0: ฟังข่าวมานะพี่ไม่เคยเข้าไปนะ
1: ครับจะลองไหมล่ะ
0: ถ้าเราไม่อยากกินอาหารถาดหลุมที่เขาให้เนี่ยเราสามารถสั่งอาหารตามสั่งของร้านสากลเนี่ยร้านสวัสดิการเนี่ยได
1: ้
0: โดยที่เอาเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีเนี่ยแหละไปซื้อหรือจะซื้อขนมปังซื้อขนมขบเคี้ยวนะครับ
1: อยากกินมาบีกึ่งสำเร็จรูปอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: อยากกินมาม่าไวๆยำๆ
0: ใช่แต่ละคนจะมีบัญชีฝากได้ไว้คนละ500บาทนะครับก็เห็นบอกว่าพี่มนัสเนี่ยส่งเงินไปให้พี่สมจิตเนี่ยส่งเงินไปให้พี่มนัสแต่เงินนี้ไม่ถึงครับแกก็เลยโพสต์คลิปนะก็ไม่รู้ว่าอย่างนี้เขาเรียกสาปแช่งไหมนะแกบอกว่าเวรกรรมมันจะตามทันเอานะนะแล้วแกก็บอกผมขอโทษเรือนจำพิเศษกรุงเทพด้วยนะที่สื่อสารเข้าใจผิดพลาดไม่ใช่ความผิดของทางเรือนจำจากที่เคยบอกว่าฝากเงินให้กับมนัสแล้วเงินไม่ถึงอันนี้บอกเลยว่าไม่เกี่ยวกับเรือนจำผมไม่ได้ฝากไปกับเรือนจำโดยตรงผมฝากจากคนข้างนอกเข้าไปให้เขาอีกทีนึงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะไปเยี่ยมเราก็เลยฝากเงินไปน้องๆหลายๆคนในวงการมวยที่เป็นเพื่อนนะฮะก็ฝากเงินไปกับคนนี้แต่พอวันนึงได้เข้าไปเยี่ยมมนัสก็เล่าให้ฟังว่าเฮ้ยกูถามไถ่สารทุกข์สุขดิบก็ถามว่าเงินที่เราฝากมาตรงนี้เนี่ยพอที่จะช่วยได้ไหมมนัสบอกว่าไม่เคยได้ครับพี่ฮะคือคนเราพี่ก็ตกใจไงคนเราแบบฮะไม่ได้เหรอก็ฝากมาไงนี่ไงนะครับนี่แกก็มานั้นบอกไม่เคยได้เลยพี่ไม่เคยได้เลยเนี่ยพี่สมจิตบอกโหเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปตกอยู่ที่ใครแต่พี่สมจิตบอกมันเป็นเวรกรรมนะใครที่เอาไปเนี่ยตนเขาเฝ้ารอคอยเงินตรงนี้อยู่นะนะครับอยู่ข้างในอ่ะพี่มันก็คนเราไม่มีเนี่ยนะบางคนยังต้องแบบเขียนจดหมายออกมานะพี่เขียนจดหมายออกมากว่าจะมาถึงตัวของคนที่เขานึกถึงอ่ะเป็นเดือนน่ะนะมาเป็นเดือนแล้วกว่าจะไปส่งเงินเข้าไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็บางคนญาติเยอะอยู่ต่างจังหวัดเขียนให้เป็นเดือนนะจดหมายอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วดูสิให้เขาเฝ้ารอในแต่ละวันอย่างเงี้ยนี่แหละฮะพี่สมจิตก็เลยบอกว่าเวรกรรมจะตามทันแต่แกก็ไม่ได้เอ่ยนะว่าฝากใคร
1: ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใช่ไหม
0: แต่คนที่เอาไปคงรู้ตัวแล้วล่ะ
1: รู้ตัวก็แสดงว่าก็คนในวงการที่เขารู้จักกันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ว่าไหม
0: ใช่
1: แน่นอนแล้วเงินมันจะกี่บาทเชียวน้องดวง
0: ก็นั่นคือผมเคยจำได้ว่าเขาให้แค่บัญชีละ500นะ
1: ใช่
0: ละต่อคน
1: คือถ้าเป็นเงินหมื่นเงินแสนเนี่ยนะมันก็แบบว่าจำเป็นเดี๋ยวเขาเอาไปใช้ก่อนแต่นี่คือเงินหลักร้อยน่าจะหลักพันแหละที่ว่าเนาะ
0: ใช่เขาฝากไปก็คือฝากไว้ได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตามกฎแล้วเขาให้คนละ500นะที่รู้เพราะอะไรไหมช่วงที่เรามี

0: เรามีนักโทษการเมืองเข้าไปอยู่นะครับแล้วเขาก็เนี่ยตัวมันหันก็ออกมาว่าถ้าเทียมกันหมดคนนึงก็สามารถที่จะฝากได้แค่500อะไรอย่างเงี้ย
1: เออแปลกใครหนอก็คิดว่า

0: โหนะคะเดี๋ยวนี้ก็เห็นใจเนาะดูดีคนดังระดับนักมวยโอลิมปิกนี่นะคะต้องมาติดคุกติดตารางนะคะ
1: ก็เห็นบอกว่าติดมา9เดือนแล้วพี่ตอนนี้ก็เหลืออีก2ปี
0: โอ้
1: 2ปีไม่รวมที่จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษนะครับ
0: ค่ะค่ะ
1: นะนะ
0: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ใช่วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่7-Elevenครับ
0: ค่ะแล้วจำได้ไหมเราเปิดเพลงนะแอดวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอ่ะขวัญใจไก่แจ้นะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เกาะพะงันสุราษฎร์ธานีน้องดงเขาจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ113ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแจกปืนกัน5กระบอกเอาปืนมาเป็นรางวัล
1: เป็น
0: อาวุธปืนลูกซองยาวนะคะให้กับผู้โชคดีซึ่ง
1: เรามอบรางวัลกันบนเวทีแล้วเป็นรูปปืนยาว
0: เราใช่คือก่อนหน้านั้นเนี่ยกรมการปกครองก็บอกแล้วว่าเขาไม่แจกปืนกันแล้วเออ
1: ทั้งประเทศเขารณรงค์เรื่องปืนกันอยู่แต่เขายังพูดกันอยู่เรื่องปืนเตรียมทะเบียน
0: ก็
1: ปืน
0: เขาก็เตรียมการกันมาก่อนหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ข่าวเรื่องปืนยิงปืนกันเนี้ยเพิ่งมีไม่กี่วันนี่ไงใช่ไหมนั่นแหละเตรียมการมาแล้วไงซื้อมาแล้วก็แจกซะก็ปรากฏว่าล่าสุดนั้นกรมการปกครองมีหนังสือด่วนแล้วนะคะถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีระงับการมอบปืนพร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะนายอำเภอกับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานนี้ที่ใครเป็นคนคิดเอาปืนมาเป็นของรางวัลกำหนดกรอบให้ดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นภายใน10วันแล้วก็รายงานผลให้ส่วนกลางคือกรมการปกครองทราบโดยเร็วค่ะโอ้โหเหมาะไหมล่ะจับรางวัลได้ปืนลูกซองกันไป5กระบอกไงแล้วรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านหลังจากประจำปีได้แก่เป็นต้นขึ้นไปรับปืนยาว
1: เออแล้วมันเป็นของมีค่าสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะ
0: มันเท่มากเนาะ
1: มันเป็นแบบว่าเออเป็นของที่แบบแม้เอามาเป็นรางวัลเนี่ยเหมือนกับอย่างพวกเราตั๋วเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่อยากได้ตั๋วเครื่องบินนะอยากได้ปืน
0: อยากได้ใช่ใช่เอาจริงๆนะน้องโด้งนะใครได้ไปอ่ะรู้สึกมันจะมีบารมีขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปทันทีนะได้ปืนนี้ไปอ่ะเออเนี่ยแล้วคือมันสวยอ่ะเอาจริงๆใครที่แบบเล่นปืนก็คงรู้อ่ะว่ามันสวยนะคะเออมันสวยงามมากมันไม่ใช่ไก่กานะปืนเนี้ยก็เป็นปืนลูกซองยาวก็จริงแต่ว่ามันสวยรูปลักษณ์มันสวยมากเลยให้นึกภาพเวลาเขมรก็ได้แบบถือสะพายปืนนี้แล้วโชว์ในคอนเทนต์นะอย่างนี้เลย
1: อ๋อเออนะบางทีคนเล่นปืนจะรู้นะ
0: เขาจะรู้ใช่ค่ะแล้ว
1: รู้ยี่ห้อใช้ปืนใครใช้ยี่ห้อนี้คือแบบ
0: นั่นแหละ
1: อะไรอย่างเงี้ยนะ
0: มันเลิศใช่ค่ะก็เห็นบอกว่าต่อเขารับไป4กระบอกเกาะพะงันรับไป1กระบอกนะคะที่จับรางวัลกันวันนั้นเนี่ยเหลือได้ไม่รู้จะสรุปสุดท้ายแล้วโอ้ยถ้าเขายึดไปจะได้ตังเลยอ่ะเออจัดกันทำไมไม่จัดกันเงียบๆนะนะเห็นใจเห็นใจ
1: ครับผม
0: เพลงสดสักเพลงนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะน้องโด้ง
1: ครับผม
2: เพลงสดเติมรถข่าว
3: อ้าวชมกับน้องเอิ้นขวัญต่อเลยนะครับผมเน่

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิชชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฟื้นไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอืมอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ
3: ์พาวซ่า
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิด

0: 3. เบลซิตเกิร์ดเบลซิตเกิร์ดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
5: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
6: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคะน้องๆเชิญค่ะ
4: ครับสีพาไปจี้นนทบุรีนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนเนี่ยตอนประมาณ 3:00 นะครับพี่นะฮะเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าน้องแมวนะที่โดนคอกมันคอกตาย7 ตัว
3: โอ้
4: แล้วเขาบอกสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากเริ่มจาก power bank ระเบิดพี
3: ่เนาะ
4: เนี่ยใช้ที่ power bank
3: ไฟลุกเลย
4: ใช่นะฮะโอ้เขาบอกว่าได้ยินเสียงระเบิดเนี่ยนะฮะคนในบ้านบอกว่าก็เลยตกใจนะครับโดยคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากก้อนโอแบงค์นะครับโอแบงค์ที่เหมือนกับเปลี่ยนฐานไฟทิ้งไว
3: ้โอ้มันคงเสื่อมแล้วอ่ะเนาะ
4: สักปีนึงเปลี่ยนไหมปีนึงก็ได้แล้วนะปีนึงก็เปลี่ยนก้อน
3: ไม่ต้องรอให้บวมนะที่ของเราบวมอยู่อันน
4: ึ
3: ง
4: ถ้าแบตมันบวมถ้าแบตมันบวมก็เปลี่ยนดีกว่า
3: ซื้อของจีนมาแล้วมันบวมอยู่เนี่ยใช้ต่อดีไหม
4: ของพี่ของพี่เหรอบวม
3: ใช่
4: เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพี่
3: มันยังมีไฟอยู่อ่ะ
4: เนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อนุสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันศุกร์นี้นะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ค่ะแล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำทุกวันศุกร์แบบนี้เราได้เจอกับใครคะ
1: ในหัวอัดนะครับรองศาสตราจารย์ดร. อัดพิสารวานิชอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะวันนี้เนี่ยจะมาคุยประเด็น10สาเหตุไทยขาดดุลจีนครับ
2: แต่ก่อนที่จะไปพูดคุยกับนายหัวอัดเนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้าใครฟังทางรายการเนี่ยจะได้พูดคุยกับนายหัวอัดนะคะครึ่งชั่วโมงแค่นั้นแต่ถ้าใครอยากจะฟังมากกว่านั้นนะคะจะต้องสมัครทางนี้